0: ับได้เลยแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเด็กเนี่ย13-14เมื่อวานนี้นะคะเสียหลักรถล้มกันเป็นแถวเลยนะคะ
1: อ
0: ะไรกันเนี่ย
1: อืม
0: นี่คือวัยรุ่นโหดกันมากนะคะเดี๋ยวนี้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามประเด็นนี้กันเลยนะคะอยากทราบเหมือนกันว่าโตเหลิมเนี่ยทำอะไรเวียดนามจึงได้โตเร็วนะคะ
3: ค่ะแต่ว่าก่อนจะไปคุย
2: ก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์มีประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
3: ถูกต้องค่ะเพราะ
2: ว
3: ่าอยากจะชวนแล้วก็เชิญคุณผู้ฟังไปเที่ยวนะซึ่งเป็นทริปทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญทีเดียวดิฉันดูแล้วก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าก็ชอบเหมือนกันเรื่องประวัติศาสตร์นะคะ FM 100.5 MCOT News ภูมิใจนำเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณผู้ฟังไม่ควรพลาดค่ะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legends Tell 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติศูนย์ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ค่ะโดยไฮไลท์นะคะเราจะพาทุกท่านร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ค่ะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานกันตลอดการเดินทางนะคะวันแรกเราจะพามุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยและชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีร่วมรับประทานอาหารในช่วงค่ำพร้อมฟังทอล์กโชว์สุดพิเศษสไตล์ทรงวิทย์สุวิทย์สุทนขอบอกว่าต้องพิเศษแน่นอนเพราะว่า3ท่านนี้โอ้สนุกนะคะวันที่สองเราจะเจออะไรคะพี่เจเจคะ
2: ค่ะวันที่สองนะคะก็จะไปเยือนพระราชวังจันทร์ค่ะซึ่งเป็นสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมุ่งไปอยุธยาค่ะไปล่องเรือสำราญนะคะชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองค่ะผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นนะคะส่วนวันที่สามค่ะจะได้ชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุรวมทั้งจะได้ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุด้วยนะคะส่วนมื้อกลางวันของวันที่3เนี่ยค่ะก็จะได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานนะคะคุณดำรงพุตตานจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะก็เป็นการเดินทางแล้วก็พักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายนะคะรถนี่ก็จะเป็นรถประเภท VIP นะคะพักก็พักโรงแรมหรูอาหารเลิศรถทุกมื้อค่ะนะคะในราคาทั้งหมดนี้นะคะในราคาเพียง 15,900 บาทต่อท่านสำรองที่นั่งได้นะคะที่หมายเลข0944803076 0943966649และอีกหมายเลขหนึ่งค่ะ0868251444ค่ะ
3: คุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจติดต่อด่วนนะคะไปเที่ยวก็ว่าสนุกแล้วแต่ว่าสาระความรู้เกร็ดต่างๆแบบเข้มข้นเนี่ยแม่พลาดไม่ได้จริงๆเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนักวิชาการอิสระประจำเช้าวันจันทร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องคุณโตเลิมทำอะไรเวียดนามถึงโตเร็วพร้อมแล้วค่ะ
4: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสันต
2: ์อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
3: เช้านี้อาจารย์จะเล่าเรื่องผู้นำเวียดนามนะคะคุณโตเลิมอาจารย์คะเขามีสำเนียงภาคเหนือภาคใต้ด้วยนะคะโตเลิมโตลำ
5: ครับตัวก็ออกเสียงหลากหลายมากคุณว่าใช่ว่าโตเลิมใช่ไหมครับผมขออนุญาตใช้สำเนียงไทยว่าคุณโตเลิมแล้วกันนะครับเหตุผลที่จะเล่าเรื่องนี้ครับเป็นเพราะว่าปลายเดือนที่ผ่านมา27 28 29พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านรับดีโตเลิมเนี่ยมาเยือนเมืองไทยนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังแล้วตอนนี้อย่างที่คุณวัชรินทร์ได้รายงานท่านผู้ฟังไปแล้วเมื่อช่วงเช้าก็คือว่าตอนนี้ท่านก็อยู่ที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับไปเยือนฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับ
2: ค
5: ่
2: ะ
5: ใช่ครับทั้งสองท่านคุณอิสรีคุณวัชรินทร์ท่านผู้ฟังลองนึกสิครับว่าท่านโตเลิมเนี่ยตั้งแต่เป็นประธานาธิบดีมาเนี่ยไปเยือนกี่ประเทศแล้วในอาเซียนเอาเฉพาะในอาเซียน
2: สองประเทศหรือเปล่าคะ
3: ประมาณสองไหมคะ
5: 2เหรอครับ

0: ท่านเป็นประดีนมาเนี่ยนะครับท่านไปเยือนตอนนี้อยู่ฟิลิปปินส์ไทยเพิ่งไปเยือนกัมพูชาสปป.ลาวมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ไปเยือนมาครบละบางประเทศเนี่ยไปหลายรอบเลยบางประเทศไปหลายรอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นการทูตไผ่ลู่ลมแบมบูดิปโลเมซีซึ่งท่านตัวเริ่มเนี่ยใช้อันนี้สารต่อเนื่องมาจากเลขาธิการพรรคและประดีท่านที่แล้วเหียนผู้จ่องเดี๋ยวเราให้ฟังแต่ว่าจะที่ให้เห็นว่าวันนี้เวียดนามที่เราเห็นว่าเป็นประเทศที่ตามหลังเราเนี่ยวันนี้ในเรื่องการทูตเนี่ยไปไกลกว่าเราเยอะพอสมควรนะครับแล้วอันนั้นก็เลยอยากจะมาเริ่มตรงนี้เอาอย่างนี้ก่อนอื่นที่ผมบอกว่าโตเริ่มทำอะไรเวียดนามถึงโตเร็วเนี่ยเล่นคำว่าโตเริ่มกับโตเร็วเนี่ยนะครับก็เวลาผมเล่าเรื่องเวียดนามทำไมโตเร็วเวียดนามจะแซงไทยก็จะมีเสียงค้านตลอดนะคุณพิชรีคุณแม่ชลินเขาเพิ่งจะเริ่มพัฒนาเขาก็โตเร็วแหละอย่าไปเทียบกันไม่ได้ไทยเรามันอีกระดับนึงละอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็บอกว่าเวียดนามไม่มีวันทันประเทศไทยหรอกก็อะไรอย่าประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตวาดให้เห็นภาพหน่อยก็คือว่าถ้าขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยเปรียบเทียบกับเวียดนามในปี2534ตอนนั้นตัวเลขกลมๆก็ถ้าขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยก็ประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ย 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 10% ใช่ไหมครับคุณอิศรีคุณวัชรินทร์ท่านผู้ฟังระหว่างแสนล้านกับหมื่นล้านดอลลาร์เนี่ยขนาดเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยคิดเป็น 10% ของประเทศไทยอันนี้เป็นขนาดเศรษฐกิจในปี2534นะตัวเลขล่าสุด2168เข้า69วันนี้จาก 10% ของประเทศไทยขนาดเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยวันนี้เขาสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีคุณวัชรินทร์คุณอิศรีถ้าผู้ฟังลองถ่ายในใจสิครับวันนี้วันหยุดเราเล่นสนุกให้ถ่ายกันบ่อยๆหน่อย
1: อาจารย์รับสมอง
0: คุณอิศรีว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์คุณวัชรินทร์ว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์จาก 10% เมื่อปี2134
1: พี่เจเจเชิญก่อนเลยค่ะ
2: เอาสักครึ่งนึงกันค่ะเพิ่มเป็น 50% ค่ะ
0: 50% คุณอิศรีว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์คร
1: ับ สัก40ละกันค่ะ
0: 40% ท่านผู้ฟังคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ดีครับ 90% ครับ
1: อู
2: ้เฮ
0: ้โอ้เลยนะอู้เลยนะครับ
2: 50นี่ก็คืออ
1: ุตส่าห์ทายแบบกลางๆนะ moderate นิดๆ
2: ใช
0: ่ค่ะใช่ครับจาก 10% ในปี2134วันนี้เข้า 90% แล้วถ้าเกิดเข้าโตในระดับ 7-8% หรือ 10% ตามที
2: ่
0: ท่านประดีตัวเริ่มตั้งเป้าไว้เนี่ยแล้วเราก็โต 2% เศษๆเนี่ยอีก 2-3 ปีขนาดเศรษฐกิจเขาจะแซงเรานะครับ
2: อาจารย์คะแต่ก็มีเสียงถามขึ้นมาด้วยความกังขาค่ะนะคะไม่ใช่เจเจนะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเวียดนามเนี่ยสร้างตัวเลขแต่งตัวเลขทางบัญชีหรือไม่อาจารย์คะ
0: ก็ผมก็จะถามคำถามอยู่กันกับประเทศไทยเหมือนกันสร้างตัวเลขแต่งตัวเลขหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวอะไรมันก็ดูเกินจริงของไทยนะครับอันนั้นก็
2: เราจะทดสอบได้ยังไงหรือว่าเราจะตรวจสอบได้อย่างไรคะอาจารย์ดูจากอะไรคะว่าเขาโตจริงหรือเขาแต่งตัวเลขอะคะ
0: คือหน่วยงานที่เปิดเผยตัวเลขพวกนี้ก็คือ IMF กับธนาคารโลกเนาะแล้วเขาก็ดูตัวเลขหลายอย่างเช่นเขาดูตัวเลขหลายตัวเลขที่ประกาศเนี่ยไม่ใช่ว่าเวียดนามประกาศคนเดียวนะครับเขามีองค์กรของเราที่ใช้ก็เวลาใช้ตัวเลข IMF กับ World Bank แล้วมันก็จะมีตัวเลขหลายตัวประกอบกันคือตัวเลขการนำเข้าส่งออกที่มันเป็นสากลตัวเลข FDI การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศแล้วเวลาคำนวณ GDP มันก็จะมีเรียกว่ามีสูตรของแต่ละประเทศกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะหลอกถึงจะแต่งอะไรกันบ้างคงแต่งได้เป็นบ้างตัวเลขแต่ว่าภาพรวมๆแล้วเนี่ย อันนี้ก็คือสิ่งที่โลกเขาประกาศกันออกมานะครับเราประกาศกันทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นจาก2134จนถึง2168 30กว่าปีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าจาก 10% ของประเทศไทยขนาดเศรษฐกิจวันนี้เข้า90ละแน่นอนรายได้ต่อหัวเขาอาจจะต่ำกว่าเราเยอะนะครับ 5,000 กว่า 5,001 5,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเปรียบเทียบกับไทย 8,001 เนี่ยก็ยังไกลเพราะว่าประชากรเขาเยอะกว่าแต่ว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วเวียดนามเนี่ยเขาตั้งเป้าจะเป็นประเทศรายได้สูงก็คือประชากรมีรายได้เกิน 14,000

0: 4,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเนี่ยภายในปี2588นะครับคุณอิศรีคุณวัชรินทร์ครบรอบ100ปีของการก่อตั้งประเทศส่วนของไทยเราเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าปี2580เราจะเป็นประเทศรายได้สูงก็คือคนมีรายได้เกิน 14,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีหลังจากที่เราจบยุทธศาสตร์ชาติ20ปี2580แต่ผมคิดว่า2190ก็ไม่ได้เป็นก็ต้องไปดูว่าถึงเวลานั้นเรากับเวียดนามใครจะเป็นประเทศรายได้สูงแข่งกันอีกอันนั้นก็เป็นจุดที่หวาดเสียวนะครับ 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อเห็นเลยว่าเวียดนามมีโอกาสสูงที่จะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาด GDP ใหญ่กว่าเราแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ10กว่าปีเนี่ยเขามีโอกาสสูงที่จะแซงเราเป็นประเทศรายได้สูงถ้าเรายังบริหารประเทศกันแบบนี้ยังใช้ยุทธศาสตร์กันแบบนี้นะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะ อยากจะให้อาจารย์ขยายความนะว่าสรุปแล้วเขาทำอะไรคะสิ่งใดบ้างที่ทำให้เวียดนามเนี่ยเติบโตเร็วขนาดนี้แถมตัวเลขที่เขารายงานมาเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่เชื่อว่าเป็นความจริงด้วย
0: ครับก่อนจะบอกเขาทำอะไรเรามาทำความรู้จักกับท่านโตเริ่มเลยดีไหมครับคุณสรี
2: ค่ะ
0: คุณรัชรินครับคุณท่านโตเริ่มเนี่ยเป็นวันนี้ก็พูดง่ายๆคือเป็นสีจิ้นผิงของเวียดนามเป็นสีจิ้นผิงของเวียดนามก็คือเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดเพราะเป็นทั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในประเทศที่ปกครองด้วยระบบพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยคนเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยอำนาจสูงสุดอำนาจเยอะกว่าประธานาธิบดีด้วยซ้ำไปแต่วันนี้โตเริ่มเนี่ยเป็นทั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็เป็นทั้งประธานาธิบดีแปลว่าอำนาจสูงสุดทั้งการเมืองทั้งการบริหารประเทศเนี่ยอยู่ในมือเขาผมถึงสนใจว่าเวลาเขามาเยือนไทยนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจปีนี้เขาอายุ69แล้วนะคุณอิศรีค
1: ุ
0: ณมัชรินนะครับแล้วก็เขาเติบโตมาสายความมั่นคงพ่อเขาก็เป็นตำรวจแล้วเขาก็เดินตามรอยคุณพ่อคือเป็นตำรวจท่านจบปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์นะครับจบปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์แล้วก็ใช้ชีวิตตลอดการทำงานอยู่กับตำรวจกับสายงานตำรวจสายความมั่นคงมาตลอดนะครับ40ปีนะครับแล้วก็มาทำงานที่กระทรวงมหาดไทยเริ่มเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกก็เป็นผู้ช่วยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะก็ถ้าเป็นไทยก็คือกระทรวงมหาดไทยนะครับในปี2553แล้วก็พอ2559ก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะนะครับก่อนที่จะมารับตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับในปี2567นะครับทีนี้ในระหว่างที่เขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะหรือกระทรวงมหาดไทยของเขาเนี่ยต้องบอกว่าท่านโตเริ่มเนี่ยเป็นมือขวาแล้วก็เป็นฟันเฟืองสำคัญที่สุดของอดีตเลขาธิการพรรคเหียนผู้จ่องที่ล่วงลับไปแล้วนะครับคุณอิศรีคุณรัชรินทร์คงจำได้ว่าผมหรือว่าเราเคยเล่ากันว่าเวียดนามที่มีวันนี้ได้เนี่ยนะครับคนหนึ่งก็คือเหงียนผู้จ่องเลยนะครับคนนี้เป็นคนที่เรียกว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นการทูตไผ่ลู่ลมหรือที่สำคัญที่สุดก็คือในการวางแคมเปญปราบทุจริตครั้งประวัติศาสตร์ของเวียดนาม blazing furnace นะเตาฟืนร้อนคุกรุ่นอะไรที่แปลไทยกันเนี่ยก็จับแหลกลานเลยรัฐมนตรีเครือข่ายคุณเจียงมีหลานที่โกงกันเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านนี่ก็โดนท่านเหงียนผู้จ๋องกับท่านตัวเริ่มนี่แหละจับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่มีที่ไปที่มาแต่ในระหว่างที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเวียดนามเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นมือขวาจริงๆที่ช่วยเรื่องการปราบปรามคอร์รัปชันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเหงียนผู้จ๋องได้ปลดรัฐดีสองคนที่มีข่าวคราวเรื่องทุจริตไปเรื่องโควิดเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโตเริ่มก็เลยถูกเลือกมาเป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วก็พอเลขาธิการพรรคคือเหงียนผู้จ๋องถึงแก่สัญญกรรมเขาก็ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคด้วยอันนั้นก็คือสิ่งที่เขาทำมาแบบนี้แล้วก็ไม่ธรรมดาที่วันนี้เขาจะมาครองตำแหน่งได้เต็มที่นะครับนั่นก็เป็นเหงียนผู้จ๋องที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าวางเอาไว้แต่ถามว่าเหงียนผู้จ๋องทำอะไรเอาไว้แล้วโตเริ่มมารับไม้ต่อที่คุณอิศรีถามว่าเอ๊ะเขาไปกันได้หรือเปล่าก็อันแรกก็พูดไปแล้วคือแคมเปญการปราบคอร์รัปชัน

0: พราะตั้งแต่ท่านเหงียนผู้จ่องยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเชื่อว่าการทุจริตคือภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดต่อความอยู่รอดนะครับแล้วก็ความชอบธรรมของพรรคคอมมิวนิสต์อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะผู้นำสูงสุดของประเทศมองว่าการทุจริตเนี่ยเป็นภัยร้ายแรงต่อความอยู่รอดและความชอบธรรมขององค์กรก็คือพรรคคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นเขาก็จะลุยปราบคอร์รัปชันแต่ในเมืองไทยเราทุจริตเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยเรารู้ดีแต่ใครเป็นเจ้าของประเทศไทยนักการเมืองมาแล้วก็ไปเนาะก็เลยไม่มีใครปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังสมัยเหงียนผู้จ๋องต่อเนื่องมาถึงโตเลิมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนโดนจับติดคุกหมดนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงแรกที่จะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะกลับมาเรื่องการทูตไผ่ลู่ลมต่อดีไหมครับว่าโตเลิมเขาเดินสายอย่างไร
1: พักสักครู่ค่ะ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เจ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีค่ะไผ่ลู่ลมค่ะอาจารย์เชิญต่อเลยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระบีตัวเริ่มสารต่อมาจากท่านเหงียนผู้จ่องนะครับว่าการทูตไผ่ลู่ลมเนี่ยมันเป็นยังไงไผ่นี่มันคือรากมันลงไปลึกมันแน่นนะครับแต่ว่ากิ่งก้านไม้ต้นเนี่ยมันไหวเอ็นได
1: ้
0: นะครับอันนี้เป็นต้นคิดมาจากท่านเหงียนผู้จ่องนะครับแต่ว่าอะไรแปลว่าเขาต้องสร้างสมดุลระหว่างมหาอำนาจของโลกคือจีนกับสหรัฐนะครับดูสิครับว่าเวียดนามเนี่ยสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศนี้ได้นะครับทั้งจีนทั้งสหรัฐและสหรัฐเนี่ยถึงแม้จะเคยเป็นคู่สงครามกันมาก่อนบอมกันเละเทะเลยเนี่ยแต่วันนี้สหรัฐกลายเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านกับเวียดนามเช่นเดียวกับไทยที่เราเพิ่งเซ็นสัญญาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านกับเวียดนามไปนะครับแล้วก็สมัยตั้งแต่สมัยของเหงียนผู้จ่องแล้วนะครับประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนไปเยือนสีจิ้นผิงไปเยือนวลาดิมีร์ปูตินไปเยือนกรุงฮานอยไปเยือนเหงียนผู้จ่องนะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าท่านตัวเริ่มสานต่อยังไงและรากฐานที่3ที่วางเอาไว้ที่เหงียนผู้จ่องวางไว้แล้วตัวเริ่มก็มารับก็คือการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจนะครับเขาก็เดินหน้าเซ็น FTAหรือที่เรียกว่าข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆมากมายนะครับแล้วในช่วงที่เราอยู่ภายใต้รัฐประหารเราไม่สามารถทำข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับทางยุโรปได้เพราะว่ามันเป็นข้อจำกัดทางด้านกฎหมายของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทำให้เวียดนามเนี่ยมีข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA แซงเราไปและทำให้ประเทศเขาเป็นที่ดึงดูดของการลงทุนจากต่างประเทศนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เหยียนผู้จ่องวางไว้แล้วท่านโตเหลิมก็มารับต่อนะครับทีนี้การทูตไผ่ลู่ลมที่ตะกี้ผมให้ถ่ายว่าไปเยือนกันมากี่ประเทศแล้วเนี่ยนะครับวันนี้อาเซียนไปมาแล้ว7ประเทศวันนี้ยังอยู่ที่ฟิลิปปินส์ขาดจะเมียนมาติมอร์เลสเต้แล้วก็บรูไนจีนโตเหลิมไปมาแล้วนะครับไป2รอบละสหรัฐก็ไปมาแล้วนะครับไป2รอบละรัสเซียก็ไปมาแล้วพฤษภาคมปีที่แล้วเกาหลีใต้ไปแล้วอินเดียไปแล้วนะครับฝรั่งเศสราชอาณาจักรเรียกว่าเดินสายทั้งโลกนะครับรวมถึงประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เช่นคิวบาก็ไปมาแล้วจะเห็นได้ว่าในสมัยของเขาเนี่ยเขาถือว่าเขาต้องสร้างเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาคคืออาเซียนในเยือนเกือบครบละแล้วประเทศใหญ่ๆหลักๆเขาก็ไปถามว่าไปเพื่ออะไรไปเพื่อไปทำดีลทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูงขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์เข้าไปเพราะว่าเขาตั้งเป้าว่าภายใต้การบริหารงานของเขาเนี่ยประเทศจะต้องโต 10% นะครับ GDP ต้องโต 10% เพราะฉะนั้นไปเยือนแต่ละที่จะเห็นว่ามีเป้าหมายชัดเจนเหมือนกับที่มาเยือนเมืองไท

0: มาถึงตรงนี้อาจจะพอเห็นภาพว่าการลุยปราบคอร์รัปชันซึ่งเขาทำมาตั้งแต่สมัยเขาช่วยเหียนผู้จ่องจนมาถึงสมัยเขานะครับและการทูตไผ่ลู่ลมเนี่ยนะครับบวกกับการที่ไปเซ็นสัญญา FTA เนี่ยทำให้เวียดนามภายใต้การบริหารเขาเนี่ยเติบโตเร็วนะครับอีกอันนึงก็คือการปฏิรูประบบราชการคุณอิศรีคุณวัชรินทร์ท่านผู้ฟังครับภายใต้การบริหารของตัวเริ่มเนี่ยเขาปฏิรูประบบราชการนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ทำมาตั้งแต่ปี2544แล้วละเวียดนามนะครับเขาเป็นแบ่งเป็นเฟสๆมาตอนนี้เขาอยู่ในยุคเฟสที่3แล้วในยุครัฐบาลดิจิตอลแล้วก็ผ่าตัดโครงสร้างครั้งใหญ่นะครับปีที่แล้วเขายุคจังหวัดทั้งหลายจาก63จังหวัดเขาลดไปครึ่งกับครึ่งเลยนะคุณอิศรีคุณวัชรินทร์เหลือ34จังหวัดตำบลก็ลดลงไปนะครับยุบยับไปหมดเลยนะครับทำกิโยติน
1: กฎหมายยุบด้วย
0: ใช่ครับทำกิโยตินกฎหมายยุบกระทรวงด้วยคือเขาทำแป๊บเดียวเลยนะครับอย่างรวบกฎหมายนี่เขาเข้าครม.รวบทีโอ้โหปุบปับปุบปับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเห็นว่าถ้าเขาไม่ทำตรงนี้ไม่ปฏิรูประบบราชการไม่ทำกิโยตินกฎหมายเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลดีมากนะครับได้ผลดีมากล่าสุดอย่างเช่นปีนี้เองเนี่ยเวลาเขามีประชุมคณะรัฐมนตรีเขาใช้มติคณะรัฐมนตรีแก้กฎหมายทีนะครับหลายฉบับปั๊บๆทีเดียวเลย อันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำได้หน่วยงานทั้งหลายที่ทั้งส่วนกลางภูมิภาคเนี่ยเขาใช้ดูว่าเอ๊ะเวลาสมมุติว่าคุณอิศรีคุณวัชรินทร์หรือท่านผู้ฟังจะไปตั้งบริษัทเนี่ยมันมีกี่ขั้นตอนกี่เงื่อนไขที่จะต้องไปขออนุมัติอนุญาตเนี่ยเขายกเลิกเลยนะครับอย่างน้อยเกือบ200ขั้นตอนที่ยกเลิกอย่างถาวรเงื่อนไขทั้งหลาย800 900เงื่อนไขยกเลิกหมดนะครับอันนี้ทุกอย่างทำให้มันง่ายขึ้นกระชับขึ้นนะครับแล้วก่อนเนี้ยทำให้ต้นทุนภาคเอกชนเนี่ยหายไป 50% นะครับประหยัดไปได้ปีนึงหลายหมื่นล้านบาทอันนั้นก็คือการปฏิรูปที่ตัวเริ่มทำและทำให้เวียดนามโตเร็วอีกอันนึงที่ผมย้ำมาตลอดก็คือการปฏิรูปการศึกษานะครับเวียดนามเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนตัวเริ่มจะขึ้นเป็นประธานแล้วเนี่ยนะครับเขาตั้งกฎเหล็กไว้เลยนะครับว่างบประมาณของรัฐบาลเนี่ย 20% ต้องใช้กับการศึกษาต้องใช้กับการศึกษาและเขาให้ความสำคัญกับความเป็นครูครูเนี่ยเขาทำแบบสิงคโปร์เลยท่านผู้ฟังเขาจะเอาคนเก่งที่สุดของประเทศมาเป็นครูแล้วครูก็จะต้องถูกยกระดับถูกพัฒนาอยู่เรื่อยแล้วก็กระจายครูที่มีคุณภาพเนี่ยไปสู่ทุกพื้นที่อันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าก๊อปปี้มาจากสิงคโปร์เพราะตอนลีกวนอยู่ตั้งประเทศเนี่ยเขาบอกว่าคนสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเอาคนเก่งที่สุดของประเทศมาเป็นครูให้เงินเดือนสูงที่สุดเปรียบเทียบกับหมอเปรียบเทียบกับวิศวกรเนี่ยครูสิงคโปร์เงินเดือนสูงสุดแต่แน่นอนครูเวียดนามไม่ได้เงินเดือนสูงขนาดนั้นแต่เขาเน้นคุณภาพของครูนะครับแล้วเขาไม่ได้สอนเยอะเขาเน้นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาเวียดนามภาษาอังกฤษแล้วก็การคิดวิเคราะห์เชิงลึกที่เรียกว่า critical thinking ตั้งแต่ประถมศึกษาแล้วก็ตั้งเป้าว่าปี2588นะครับตอนนี้เป็นเป้าหมายเขาเรียกว่า resolution ที่71เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเวียดนามจะต้องเป็นประเทศ20ประเทศแรกในโลกที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดเป้าทะเยอทะยานมากนะครับขณะนี้ผลการสอบทดสอบพิซซ่าเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านเนี่ยเวียดนามแซงประเทศไทยไปแล้วนะครับการพัฒนาของเวียดนามทั้งที่เป็นประเทศที่รายได้ต่ำเนี่ยทำให้นักการศึกษาทั่วโลกงงนะครับงงนะครับว่าเอ๊ะถ้ารายได้แค่นี้ระดับการพัฒนาการแค่นี้ทำไมการศึกษาถึงยกระดับได้ดีขนาดนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าในคะแนนพิซ่าที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยคะแนนเฉลี่ยของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยของเด็กเวียดนามเนี่ยใกล้เคียงกับเด็กนักเรียนที่มาจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่เรียกว่า OECD นะของเราเนี่ยสอบตกมาตลอดนะครับยังไม่เคยผ่านเลยอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าตกใจแล้วก็ 20% ที่ผมพูดไปว่างบประมาณรัฐบาลเนี่ยของเราก็ 20% นะครับบางปี20บางปี21แต่คุณนิจรีคุณวัชรินทร์ท่านฟังอาจจะมีคำถามในใจอ้าวแล้วทำไมของเราคุณภาพการศึกษาไม่ดีเพราะว่างบประมาณการศึกษาส่วนใหญ่ของไทยเราไปใช้กับเป็นค่าจ้างครูซึ่งมีจำนวนเยอะมากมายมหาศาลเรา

0: ไม่ได้ลงทุนกับการเรียนนะครับอีกอันนึงที่ต้องบอกไว้ก็คือว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยครับมันโดนวางรากฐานมาตั้งแต่การก่อตั้งประเทศท่านโฮจิมินห์เนี่ยวางรากฐานเอาไว้แล้วนะครับว่าการศึกษาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วคนเวียดนามก็เชื่อลุงโฮแล้วก็มีแนวคิดแบบขงจื้อคือการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเพราะพ่อแม่เด็กเวียดนามโรงเรียนครูเวียดนามเด็กนักเรียนเองรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องสำคัญถ่ายทอดมาจนถึงสมัยนี้คือยุคท่านโตเลิมก็เลยทำให้การศึกษาเวียดนามเนี้ยพัฒนาได้ดีกว่าประเทศไทยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพอทำแบบนี้ครับปราบคอร์รัปชันปฏิรูประบบราชการคนเก่งคือปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเลยทำให้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็มีเชื้อเพลิงที่ดีก็คือมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่บอกว่าเป็น FDI เนี่ยนะครับเข้ามาเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2014ก็คือ2557เป็นต้นมาเนี่ยนะครับจากที่ประเทศไทยเรามี FDI การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเนี่ยเหนือเวียดนามมาตลอดเนี่ยวันนี้เวียดนามทิ้งเราห่างเลยนะครับตั้งแต่2557เป็นต้นมาเนี่ยรายได้ที่เงินลงทุนจากต่างประเทศที่เป็นเชื้อเพลิงสำคัญในการกระตุ้นการเจริญเติบโตเศรษฐกิจเวียดนามชนะไทยขาดแล้วก็จะขาดมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เงินมาเมืองไทยน่าจะ1ใน3ของที่ไปเวียดนามพูดถึงการลงทุนจากต่างประเทศนะครับนั้นเป็นภาพรวมๆที่ทำให้เห็นว่าโตเริ่มเขาสานต่อจากเหียนผู้จ่องนะครับที่ทำให้เวียดนามนั้นโตเร็วอย่างน่าประหลาดใจครับคุณอิจรีคุณวัชรินทร์ครับ
1: ค่ะฟังอาจารย์ด้วยความชื่นชมแทนประชาชนของเขานะคะอาจารย์คะแล้วก็สิ่งที่จับฟังใจความจากอาจารย์ได้เนี่ยการพัฒนาประเทศจะสำเร็จได้ผู้นำต้องมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็สิ่งแรกที่สามารถทำได้เลยทันทีก็คือปราบทุจริตคอร์รัปชันอาจารย์คะการปราบทุจริตคอร์รัปชันได้การที่ผู้นำจะทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองได้มันไม่ได้เกี่ยวกับระบอบการปกครองประเทศถูกไหมคะอาจารย์คะบางคนอาจจะมองว่าพรรคคอมมิวนิสต์อ๋อได้สิทำง่ายสั่งรวดเดียวจบเพราะว่าเป็นการบริหารแบบพรรคเดียวแต่เราก็ได้เห็นประเทศที่อยู่ใกล้เราก็คือสิงคโปร์นั่นก็ไม่ใช่พรรคคอมมิวนิสต์แต่ก็สามารถทำได้เช่นกัน
0: ใช่ครับเป็นวัชรินทร์ครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วจะเจริญที่ยากจนก็เยอะประชาธิปไตยก็ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผู้นำจริงๆครับ
2: น่าจะอยู่ที่มุมมองสิ่งที่เราเลือกที่จะให้ความสำคัญในการพัฒนาชาติด้วยนะคะเช้านี้กราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์เกษมสรร
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะ
2: ค่ะพร้อมกันนี้นะคะน้ำหวานพี่เจเจและทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนนะคะวันพรุ่งนี้ตั้งแต่6โมงมารับฟัง Good Morning ASEAN ได้ต่อค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Networkขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
6: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดย FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่1 มิถุนายน 2569นะคะอยู่กับคุณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในวันนี้นะคะรับชมฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ทางเว็บไซต์และทางแอปพลิเคชันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้ก็เป็นวันแรกของเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ท่านเองก็เริ่มเติมเงินเข้าสู่แอปเป๋าตังแล้วนะคะเพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus วันแรกวันนี้ไปจนถึง30 กันยายนค่ะ
0: ก็เริ่มมาตั้งแต่ตอน6 นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับหน้าหนึ่งพาดหัวเขาใหญ่เป็นเรื่องของการเมืองนะครับเพราะว่าในส่วนของฝ่ายค้านเองเป็นห่วงเรื่องหลายโครงการที่รัฐบาลกำลังจะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแลนด์บริดจ์หรือว่าจะเป็นเรื่องของกู้เงิน4 แสนล้านบาทเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยข่าวดีๆกันก่อนครับเมื่อวานนี้วิสาขบูชานะครับหนังสือพิมพ์ทั้งไทยรัฐมติชนข่าวสดแล้วก็อีกหลายฉบับนะครับพาดหัวข่าวประเด็นดังกล่าวนี้นะครับมีภาพประกอบด้วยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับสองล้นเกล้าเสด็จพระราชพิธีวิสาขบูชาปิติในหลวงสมเด็จพระราชินีทรงพระดำเนินเวียนเทียนณพระอุโบสถวัดพระแก้วนะครับส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองนะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับอัดยับรัฐบาลเลือกตั้งแต่กลัวการตรวจสอบจี้กรรมธิการให้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อจะมาดูเรื่องของเงินกู้4แสนล้านบาทนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์ด้วยนะครับดูเรื่องของเงินกู้กันก่อนเลยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทย Plus ซึ่งจะเริ่มการใช้จ่ายวันนี้ครับ1 มิถุนายนว่าปกติการใช้สิทธิ์ในโครงการเหล่านี้หลายครั้งก็ไม่ได้เต็มจำนวนอยู่แล้วแต่ตัวเลข26 ล้านคนที่มีการลงทะเบียนก็ไม่ถือว่าน้อยสิ่งที่สำคัญคือรัฐบาลกำลังทุ่มเททุกอย่างไปกับโครงการนี้ซึ่งเข้าใจดีว่าประชาชนต้องการความช่วยเหลือแต่สิ่งที่เราพูดมาตลอดคืออยากเห็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่ตรงจุดมากกว่าก็คือการลดราคาน้ำมันราคาพลังงานซึ่งจากการลงพื้นที่หาเสียงและคุยกับบรรดาแม่ค้าหลายคนก็พูดว่าหากน้ำมันราคาถูกลงก็จะมีการปรับลดต้นทุนได้ครับที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ง่ายกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อรัฐบาลเดินหน้าทางนี้แล้วก็ต้องหาทางทำให้ได้ผลในการกระตุ้นขึ้นมาแต่เราก็กังวลว่ามันจะไปได้กี่เดือนหากหลังจากนั้นข้าวของยังแพงอยู่รัฐบาลจะทำอย่างไรเพราะใช้เงินกู้ที่กู้มาเฉพาะปีนี้ 1.7 แสนล้านบาทแล้วซึ่งจะทำให้หนี้สาธารณะขึ้นไปใกล้เพดานมากขึ้นนะครับนายอภิสิทธิ์บอกว่าในวันที่4มิถุนายนนี้ครับจะประชุมสภาเราจะพยายามทำอย่างเต็มที่ให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญขึ้นมาครับเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้ดังกล่าวรวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับเพดานด้านพลังงานซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการใช้เงินแบบไหนอย่างไรซึ่งเราพูดตั้งแต่ต้นว่าไม่ใช่เรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกู้เงินเราจึงต้องตรวจสอบตรงนี้ครับอย่างไรก็ตามสภาชุดนี้รัฐบาลมักจะไม่ยอมให้มีการตั้งกรรมธิการเราก็ต้องบอกตรงๆว่าผิดหวังที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ให้ความสำคัญกับตัวแทนของประชาชนไปมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการต่างๆเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับพาดหัวข่าวไว้อย่างนี้ครับว่าลุยจับผิดใช้เงินกู้4แสนล้านมาร์กชงตั้งกรรมธิการตรวจปชน.หรือว่าพรรคประชาชนจับตากกต.เป่าคดีหัวสว.หนูประธานทอดผ้าป่าวัดดังเชนร่วมงานบางกอกไพรอภิสิทธิ์เสนอพรรคร่วมฝ่ายค้านดันตั้งกรรมธิการตรวจสอบเงินกู้4แสนล้านบาทห่วงใช้เงินจำนวนมากไม่อยู่ในระบบงบประมาณผิดหวังรัฐ

0: ฐบาลเมินตัวแทนประชาชนครับ
1: ส่วนเรื่องของแบรนด์บลิตเองก็มีความคืบหน้านะคะโดยนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์ส.ส.ระนองพรรคภูมิใจไทยค่ะได้โพสต์ผ่านโลกโซเชียลนะคะว่าโครงการแบรนด์บลิตค่ะว่าทำไมส.ส.ส่วนใหญ่มีมติไม่ตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแบรนด์บลิตขึ้นมาใหม่นายคงกฤษบอกว่าสภาชุดที่แล้วเคยตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการแบรนด์บลิตมาแล้วศึกษาครบนึกทุกมิติค่ะทั้งเศรษฐกิจการลงทุนกฎหมายสิ่งแวดล้อมความมั่นคงผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็มีการศึกษาเพิ่งทำเสร็จเมื่อปี67รายงานดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภาส่งต่อให้กับคณะรัฐมนตรีแล้วพร้อมข้อเสนอแนะข้อสังเกตแนวทางที่สามารถนำไปใช้ต่อทันทีค่ะซึ่งล่าสุดรัฐบาลมีการตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการหลายชุดเพื่อดำเนินการศึกษาพิจารณาเพิ่มเติมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโดยให้ศึกษาแล้วเสร็จใน90วันซึ่งส่วนใหญ่ก็มีมติไม่ตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาใหม่ไม่ได้หมายความว่าตรวจสอบไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่รับฟังความคิดเห็นหรือว่าเร่งรัดให้โครงการเดินหน้าโดยไม่ฟังเสียงประชาชนค่ะแต่เราไม่ต้องการเสียเวลาไปกับการศึกษาซ้ำในเรื่องที่เคยศึกษามาแล้วค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะไล่ถล่มรัฐบาลล้มกรรมาธิการแลนบลิตซัดปิดปากตรวจสอบภูมิใจไทยแจ้งเหตุไม่ตั้งกรรมาธิการศึกษาแลนบลิตอ้างสภาชุดก่อนเคยศึกษามาแล้วไม่อยากเสียเวลาซ้ำพร้อมส่งต่อข้อสรุปให้รัฐบาลดำเนินการได้ทันทีขณะที่กล้าทำอัดยับปิดปากการตรวจสอบไม่กับโปรเจกต์ระดับชาติด้านก่อนถล่มซ้ำงัดตัวเลขสนขชี้ชัดแพงกว่าช้ากว่าช่องแคบมะละกาชัยชนะปลุกส.ส.รัฐบาลปากใต้ทบทวนจุดยืนค่ะส่วนในมติชนนะคะกรอบใหญ่เป็นเรื่องของการเมืองเช่นเดียวกันค่ะอนุทินบินกระบี่ทอดผ้าป่าวัดดังเกจิให้พรอยู่ครบ4ปีสร้างความผาสุกให้ประชาชนมากผิดหวังรัฐบาลเมินสภาปมความกรรมาธิการแลนบลิตลุยตรวจสอบเงินกู้400ล้านรัฐบาลใช้สามารถตราอัพสกิลแรงงานค่ะ
0: ส่วนการทำงานของรัฐบาล2เดือนที่ผ่านมานะครับมีผลสำรวจจากสวนดุสิตโพครับว่ารัฐบาลยังน่าห่วงเพราะว่าคะแนนดิ่งลงนะครับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคมกลุ่มตัวอย่าง 2,166 คนครับพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคมเฉลี่ย 3.66 คะแนนลดลงจากเดือนเมษายนที่ได้ 3.79 คะแนนครับตัวเลขชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ย 4.13 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลเฉลี่ย 3.09 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทเด่นที่สุดก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลร้อยละ 37.07 ครับรองลงมาก็คือนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ร้อยละ 29.06 นายเอกนิติธันต์ประภาสร้อยละ 16.09 นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์ร้อยละ 10.76 นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วร้อยละ 7.02 นักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทเด่นที่สุดก็คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะร้อยละ25.19รองลงมานางสาวรัชนกศรีนอกร้อยละ 24.96 นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิร้อยละ 24.59 นางสาวสิริกัญญาตันสกุลร้อยละ 13.98 นายภริศวัชรศิลป์ร้อยละ 11.26 ครับส่วนความคาดหวังต่อรัฐบาลโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยลดค่าครองชีพได้ร้อยละ 56.83 รัฐบาลได้ทำจริงตามนโยบายที่สัญญาไว้ร้อยละ 23.42 แก้ปัญหาพลังงานลดค่าไฟค่าน้ำมันร้อยละ 19.75ความคาดหวังต่อฝ่ายค้านครับติดตามและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลร้อยละ 49.87 ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ยึดมั่นในหลักการ 29.36 ร่วมแก้ไขปัญหาและก็พัฒนาประเทศดีขึ้นร้อยละ 20.77 ครับดร.พรพันธ์บัวทองประธานสวนดุสิตโพบอกว่า2เดือนรัฐบาลนายอนุทินยังน่าเป็นห่วงนะครับพิจารณาจากคะแนนดัชนีการเมืองไทยที่ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้าบ่งบอกถึงความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ต่างๆที่ประสบอยู่ขณะที่การตั้งคำถามและความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐบาลยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในข่าวสดครับโพชี้2เดือนรัฐบาลยังน่าห่วงหวังไทยPlus คึกช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นรัฐย้ำจ่ายให้200บาทต่อวันประชาธิปัตย์กล้าทำอัดซีกรัฐบาลคว่ำกรรมธิการแลนบลิตอนุทินทอดผ้าป่ากระบี่ส่วนไทยโพสต์ครับคะแนนรัฐบาลหนูดิ่งรัฐบาลอนุทิน2เดือนหน้าเป็นห่วงดัชนีการเมืองลดลงอย่างต่อเนื่องเดือนพฤษภาคมได้แค่

0: 3.66 จาก10คะแนนฝ่ายค้านคะแนนพุ่งมาร์กเด่นกว่าเท้งหวังไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดค่าครองชีพได้ครับ
1: ขณะที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่จะเริ่มใช้โครงการนี้ได้ค่ะเอาส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันก่อนนะคะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังบอกว่าเงินยังไม่เข้าเลยที่รัฐบาลนั้นเพิ่มให้อีก700บาทนะคะจากเดิมมี300บาทเท่ากับว่ามีวงเงินในการไปซื้อสินค้าต่างๆ 1,000 บาทในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งการทยอยโอนเงินให้เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะทางกรมบัญชีกลางจะโอนให้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.ก็คือ 5:00 ถึง 5:00 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรออยู่ระหว่างการทยอยโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในส่วนของผู้ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้การเติมเงินก็เข้าไปในแอปเป๋าตังผ่าน G Wallet ค่ะเช่นเดียวกันกับการใช้จ่ายเงินนะคะไม่ต้องปวดหัวกับการบวกลบคูณหารเนื่องจากว่าระบบจะดำเนินการโดยอัตโนมัติในการซื้อของแล้วก็คำนวณการสนับสนุนของภาครัฐ60แล้วก็คำนวณเงินที่เราต้องจ่ายอีก 40% ค่ะโดยการใช้นะคะจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนค่ะในแต่ละเดือนต้นเดือนก็จะมีเงินสนับสนุนจากภาครัฐนะคะเดือนละ 1,000 บาทโดยการใช้จ่ายผ่านทางร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 6:00 น.ไปจนถึง 5:00 น.ค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็สามารถสั่งสินค้าแล้วก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้แต่จะเริ่มวันที่15มิถุนายนสิ้นสุดวันที่30กันยายนเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็เวลาจะแตกต่างกันนะคะใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มค่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้นะคะก็เป็นวันหนึ่งที่เริ่มต้นในการใช้จ่ายก็คาดว่าเรื่องของการซื้อขายน่าจะมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นค่ะมากันที่พาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะหยุดยาวกดใช้ฉ่ำไทยช่วยไทยฟุ้งดันเศรษฐกิจฉลุยเงินสะพัด 4.5 พันล้านรองโฆษกพลอยทะเลแย้มช่วงหยุดยาววิสาขบูชาคาดเงินสะพัด 4,500 ล้านตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจราคาน้ำมันโลกและสถานการณ์ตะวันออกกลางจี้กรมการค้าภายในคุมเข้มราคาสินค้าเตือนคนไทยทำบุญเข้าวัดอย่างมีสติวันตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสลวงสูบเงินขโมยข้อมูลส่วนตัวคลังเตือนกฎเหล็กไทยช่วยไทยพลัสใครฝ่าฝืนซื้อสินค้าต้องห้ามโดนตัดสิทธิ์ยึดเงินคืนทันทีและวิธีเติมเงินรายวันรายสัปดาห์ให้คุ้มค่าส่วนในแนวหน้าก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะเปิดไทยช่วยไทยพลัส6040สะพัดประเดิมวันแรก1มิถุนายนรัฐบาลลั่นอัดเงินเข้าสู่ระบบเยียวยาค่าครองชีพประชาชนมาร์กเย้ยกระตุ้นได้แค่4เดือนค่ะ
0: นายวรวงศ์อลวรณ์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังบอกว่ากระทรวงการคลังพร้อมเติมเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 1,000 บาทแก่ผู้ได้สิทธิ์รวม 39.2 ล้านคนรวมทั้งกลุ่มได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ13.18 ล้านคนครับและผู้ลงทะเบียนผ่านโครงการ60/40อีก 26.04 ล้านคนให้สามารถเริ่มใช้จ่ายพร้อมกันตามเงื่อนไขได้ตั้งแต่วันนี้ครับตั้งแต่ 6:00 น.จนถึง 23:00 น.ของทุกวันเงื่อนไขการใช้จ่ายของผู้ถือบัตรสวัสดิการ 13.18 ล้านคนสามารถใช้จ่ายวงเงิน 1,000 บาทได้โดยไม่ต้องใช้เงินของตัวเองร่วมจ่ายในการซื้อสินค้าที่จำเป็นกับร้านธงฟ้าราคาประหยัดแต่ว่าไม่สามารถถอนหรือว่าแลกเป็นเงินสดได้ครับส่วนผู้ได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสมีเงื่อนไขว่าทุกการใช้จ่ายรัฐบาลจะช่วยออกให้ 60% และประชาชนจ่ายเอง 40% ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมกับจำกัดวงเงินรายวันรัฐช่วยจ่ายสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนและไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะครับส่วนศูนย์วิจัยกรุงศรีธนาคารกรุงศรีอยุธยาวิเคราะห์ว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นบริโภคระยะสั้นตั้งแต่ปลายไตรมาส2ต่อเนื่องถึงไตรมาส3คาดมีเงินหมุนเวียนราวๆ 200,000 ล้านบาทช่วยเพิ่ม GDP ได้ร้อยละ 0.2 ถึง 0.5 นะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับดีเดย์ใช้ไทยช่วยไทยคลังย้ำ6โมงเงินเข้า 39.2 ล้านคนมาร์กหวัง4มิถุนายนผุดกรรมาธิการดีเดย์6โมงเช้าใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6440หลังคลังยันกรุงไทยพร้อมรองรับย้ำรัฐเติมเงินให้วันละ200บาทเดือนละ 1,000 เหลือไม่มีสมทบปลัดคลังบอกบัตรคนจนรูดได้เลยไม่ต้องจ่ายเพิ่มมาร์กยัน4มิถุนายนชนตั้งกรรมาธิการวิสามันติดตามกู้เงินแน่โอดรัฐบาลไม่แยแสเสียงฝ่ายนิติบัญญัติครับ
1: ใครได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะคะส่งข้อความมาให้กันได้นะคะมาดูกันหน่อยว่าแต่ละคนใช้วันนี้เป็นยังไงกันบ้าง
0: จะคล่องมือหรือไม่
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่ ู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเราจะไปติด

0: ตามบรรยากาศการหาเสียงเก้าอี้ผู้ว่ากทมกันค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่29ทันข่าวนะคะมากันที่การหาเสียงเก้าอี้ผู้ว่ากทมกันเมื่อวานนี้นะคะก็ลงพื้นที่กันยะหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะในงาน Bangkok Pride Festival 2026นะคะที่จัดขึ้นค่ะเดินตั้งแต่สีลมไปจนถึงสนามกีฬาแห่งชาตินะคะจุดหมายปลายทางสนามกีฬาแห่งชาติเทพหัสดินก็ทำให้ถนนหลายสายกลายเป็นถนนสีลุ้งเฉลิมฉลองความเท่าเทียมกันค่ะก็มีผู้สมัครผู้ว่ากทมหลายท่านนะคะก็เดินทางลงไปเดินพาเหรดด้วยอย่างอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะพร้อมทีมกรุงเทพทำงานก็ร่วมเดินขบวนด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนายชัชชาติก็ไปที่เมกาพลาซ่าค่ะแถวสะพานหันนะคะเพื่อไปลงพื้นที่หาเสียงด้วยแล้วก็มีอาร์ตทอยเป็นรูปเหมือนอาจารย์ชัชชาติด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะก็เดินทางเอาเลิกเอาชัยไปที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารบางกอกใหญ่ค่ะหนึ่งในนโยบายสำคัญก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในพื้นที่ฝั่งธนบุรีด้วยได้อธิษฐานขอพรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็5แม่ทัพสวรรค์สร้างขวัญกำลังใจตบท้ายด้วยการกระซิบขอพรงอคงนะคะเป็นการปัดเป่าอุปสรรคขวากหนามนอกจากนี้ค่ะยังมาแถวๆอสมทด้วยนะคะในซอยอสมทซอยทวีมิตรเนี่ยแหละค่ะมาเปิดปฏิบัติการใช้ AI Radar Expand Reader คาดการล่วงหน้าสั่งการอัตโนมัติโดยไม่รอให้น้ำท่วมซึ่งทันทีเมื่อลงมาถึงในซอยอสมทค่ะปรากฏว่าฝนก็ตกลงมาพอดีเลยนะคะก็เป็นที่รู้กันว่าซอยนี้น้ำท่วมนะคะแต่เมื่อวานนี้น้ำไม่ท่วมนะในขณะที่ผู้สมัครจากพรรคประชาชนเองค่ะดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะก็ไปลุยหาเสียงตลาดธนบุรีนะคะผุดเมกะโปรเจกต์ใช้น้ำในคลองและต้นไม้ช่วยลดอุณหภูมิในกรุงเทพมหานครชูนโยบายหวยไปเสร็จ SME ด้วยนะคะจากนั้นค่ะดร.โจพร้อมกันกับทางหัวหน้าพรรคคุณเทงณัฐพงศ์นะคะก็เดินทางไปที่งานบางกอกพลายด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ไปร่วมเดินขบวนพาเหรดด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีคุณอนุชาบุรพัชชัยศรีค่ะในฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็ลงพื้นที่ไปงานบางกอกพลายด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนพี่เต้มงคลกิจสุขศิลป์ธารณนท์ประธานกลุ่มกรุงเทพปินได้ก็ได้พาผู้สมัครผู้ว่ากทม.ค่ะคุณภาสพงศ์นะคะไปที่วัดมังกรแถวเยาวราชค่ะไปเดินทางนะคะก็พบว่ามีปัญหาน้ำท่วมขังหลายจุดหลังจากมีฝนตกลงมาซึ่งกลุ่มกรุงเทพปินได้ค่ะก็จะมีนโยบายเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะมากันที่หัวข่าวพร้อมภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็มีภาพนะคะนายอนุชาบุรพัชชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยหัวหน้าพรรคคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปพบปะประชาชนที่ตลาดสมกรย่านรามคำแหงค่ะประชาชนผู้จับจ่ายใช้สอยพ่อค้าแม่ค้าก็ให้การต้อนรับอย่างเป็นมิตรนะคะส่วนอาจารย์ชัชชาติก็มีภาพเช่นเดียวกันค่ะได้ลงพื้นที่นะคะพร้อมกันกับทีมกรุงเทพทำงานไปที่ศูนย์การค้าเมกาพลาซ่าสะพานเหล็กค่ะพบปะพูดคุยถึงปัญหาต่างๆแล้วก็สื่อสารนโยบายกรุงเทพน่าอยู่250บวกนโยบายด้วยในขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีภาพทั้งคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณอนุชามีภาพของฝั่งพรรคประชาชนด้วยนะคะโดยผู้สมัครนายกเมืองพัทยาค่ะลงพื้นที่พบปะประชาชนที่หมู่บ้านรัตนากรบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะแล้วก็ยังมีผู้สมัครนะ

0: นายกเมืองพัทยาอีกท่านหนึ่งนะคะคือนายอิทธิวัฒน์ค่ะลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ชุมชนวัดธรรมสามัคคีในจังหวัดชลบุรีด้วยค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะชัชชาติหาเสียงสะพานเหล็กดร.โจชูเมกะโปรเจกต์ลดร้อนไม่หวั่นโพเลือกผู้สมัครอิสระนิดาโพที่คนกรุง 64.9% เลือกผู้สมัครอิสระมากกว่าสังกัดพรรคชัชชาติหาเสียงย่านสะพานเหล็กก่อนร่วมพลายพาเรดดร.โจขอคะแนนฝั่งทนโชว์เมกะโปรเจกต์ลดร้อนค่ะ
1: ขยายความเรื่องของผลสำรวจความเห็นของนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าครับได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องผู้ว่ากทม.อิสระหรือว่าสังกัดพรรคสำรวจเมื่อ 25-26 พฤษภาคมจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้นะครับผลการสำรวจการอาศัยของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลนะครับโดยถามถึงแนวโน้มคนกรุงเทพในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้พบว่าตัวอย่างร้อยละ 64.96 ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังรองลงมาร้อยละ 16.88 บอกว่าเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองร้อยละ 12.82 ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลังและร้อยละ 5.34 ระบุว่าไม่แน่ใจครับสำหรับแนวโน้มของคนกรุงเทพมหานครในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพบว่าตัวอย่างร้อยละ 48.47 ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังรองลงมาร้อยละ 33.21 ระบุว่าเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองร้อยละ 11.60และเลือกผู้สมัครอิสระที่มีพรรคการเมืองหนุนหลังร้อยละ 6.72 นะครับพาดหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดนะครับคนกรุงเกินครึ่งกาผู้ว่าอิสระเลือกสกต่างพรรคโจยันไม่หวั่นผลโพชัดชาติร่วมงานพลายโพชี้คนกรุงเกินครึ่งเลือกผู้ว่ากทม.อิสระมากกว่าสังกัดพรรคการเมืองขณะที่ชัดชาติหาเสียงย่านสะพานเหล็กขึ้นรถแห่อ้อนชาวสัมพันธวงศ์ก่อนเข้าร่วมงานพรายส่วนดร.โจลุยหาเสียงตลาดธนบุรีผุดเมกะโปรเจกต์ใช้คลองลดอุณหภูมิกรุงเทพชูนโยบายหวยใบเสร็จปลุกเศรษฐกิจรากหญ้าไม่หวั่นกระแสโพหนุนผู้สมัครอิสระมั่นใจฐานเสียงพรรคประชาชนด้านอนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงตลาดสัมมากรชูต้นแบบตลาดใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการเยี่ยมครับ
0: พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวนะคะยังมีประเด็นอื่นๆในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ไปทลายเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่จับผู้ต้องหาได้3รายพร้อมของกลางเป็นไอซ์และเคตามีนน้ำหนักรวมกว่า 1.2 ตันลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครและในปริมณฑลค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะผงะซุกพ่วงตบตาตำรวจจับไอซ์ได้ 1.7 ตันบิ๊กล็อตมูลค่ากว่า200ล้านชี้เครือข่ายใหญ่ภาคเหนือเตรียมส่งลูกค้ากรุงเทพตำรวจบุกรวบแก๊งดัดแปลงรถพ่วงบรรทุกยางมะตอยซุกไอซ์กว่า 1.7 ตันมูลค่ากว่า200ล้านบาทลำเลียงจากภาคเหนือมาส่งให้กับลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์ใต้ก็ยังน่าเป็นห่วงครับเมื่อวานนี้ตอนช่วงบ่ายๆครับเกิดเหตุระเบิดภายในห้องน้ำของสถานีบริการน้ำมันปตท.บางนาตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเสียงดังสนั่นครับแรงระเบิดส่งผลให้สุขภัณฑ์และก็ทรัพย์สินภายในห้องน้ำได้รับความเสียหายเศษวัสดุและถังพลาสติกแตกกระจายไปทั่วบริเวณเบื้องต้นสันนิษฐานว่า

0: วัตถุที่ใช้โกเหตุอาจจะเป็นประทัดยักษ์หรือว่าวัตถุเสียงดังที่มีแรงอัดสูงแต่อย่างไรก็ตามอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่ EOD เพื่อยืนยันชนิดของวัตถุระเบิดที่ใช้ก่อเหตุอย่างละเอียดนะครับข่าวสดพาดหัวข่าวครับปัตตานีวุ่นอีกระเบิดห้องน้ำปั๊มปตท.คนร้ายซุกประทัดยักษ์มุ่งก่อกวนไม่มีเจ็บตายคนร้ายลอบวางบึ้มในห้องน้ำปั๊มปตท.ที่บานาอำเภอเมืองปัตตานีพังเสียหายเศษกระเบื้องเกลื่อนกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่สันนิษฐานอาจจะเป็นประทัดยักษ์หรือว่าวัตถุเสียงดังที่มีแรงอัดสูง EOD เร่งตรวจพิสูจน์ยืนยันชนิดระเบิดพร้อมเช็คกล้องวงจรปิดล่าตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีครับ
1: มากันที่เรื่องของสภาพอากาศนะคะแม้ว่าช่วงนี้หลายพื้นที่จะมีฝนตกแต่ว่าเอลนีโยมาแน่ๆนะคะและเตรียมรับมือกับทะเลเดือดค่ะอยู่ใน Daily News ค่ะเตือนตุลาคมรับมือเอลนีโยมาแน่จับตาทะเลเดือดชี้ปลาตายส่งสัญญาณเผยตอนนี้แค่โหมโรงจับตาปลาตายน้ำแดงรุนแรงที่ชุมพรสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ในอันดามันส่งสัญญาณเตือนทะเลเดือดกำลังมารับมือตุลาคมมาแน่พร้อมเอลนีโยตอนนี้แค่โหมโรงเท่านั้นขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนตะวันออกและภาคใต้ฝนถล่มหนักบางแห่งน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากท่วมทะลักแนะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเหตุคลื่นลมทะเลสูง 2-3 เมตรส่วนในมติชนค่ะอุตุเตือนฝนตกหนักทั้งสัปดาห์นนทบุรีกทม.ท่วมหลายจุดกรมอุตุเตือนสัปดาห์นี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่น้ำป่าซัดลำปางสะพานสุดค่ะ
0: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งน่าห่วงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ตำรวจได้เปิดข้อมูลน่าตกใจครับแค่ครึ่งปีเจนซีกว่า4ล้านคนเข้าสู่วงจรพนันออนไลน์เปิดเผยเมื่อวานนี้นะครับโดยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิววันรองเจรตำรวจแห่งชาตินะครับรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมนะครับที่ระบุบอกว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะว่าเด็กเยาวชนตอนนี้นะครับโดยเฉพาะเจนซีเริ่มเข้าสู่วงการพนันออนไลน์และก็ผบ.ตร.กิติรัตน์พันเพชรสั่งดูแลเข้มเพราะว่าใกล้จะถึงฟุตบอลโลกแล้วนะครับพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับตำรวจแฉวัยเจนซีติดพนันออนไลน์บิ๊กตายสั่งปราบเว็บรับพนันบอลโลกผบ.ตร.สั่งเข้มปราบเว็บพนันตำรวจรุกหนักปิดกั้นแล้ว 7.1 แสน URL พร้อมใช้ AI ดักจับพนันบอลด้านโฆษกตร.เปิดเผยข้อมูลสปอสตร.ครึ่งปี69พบเจนซีกว่า4ล้านคนเข้าสู่วงจรพนันออนไลน์เตือนอินฟลูหยุดปักหยุดแปะและหยุดปั่นครับ
1: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะทรัมป์ซัดอิหร่านเคี้ยวลากดินยิวสั่งปิดโรงเรียนย้ายโรงพยาบาลลงใต้ดินหนีขีปนาวุธถล่มทรัมป์อ้างเปิดฉากสงครามกับอิหร่านก่อนเหตุต้องสกัดการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไม่เช่นนั้นอาจไม่มีอิสราเอลและไม่มีตะวันออกกลางเหลืออยู่เตือนพร้อมกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารหากการเจรจาไม่บรรลุผลโวกำลังได้สิ่งที่ต้องการจากโต๊ะเจรจาแบบช้าแต่ชัวร์ซัดผู้นำอิหร่านพวกเคียวลักดินส่วนกองทัพเรือมักการยิงขีปนาวุธเฮลฟายโจมตีห้องเครื่องของเรือเลียนสตาร์ค่ะที่ติดธงชาติแกมเบียขณะที่กำลังแล่นอยู่ในหน้าน้ำสากลเพื่อมุ่งหน้าไปยังท่าเรือแห่งหนึ่งของอิหร่านหลังเตือนแล้วไม่ฟังรัฐบาลวอชิงตันยันทำข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิงเปิดช่องแคบฮอร์มุซและการรื้อฟื้นเจรจานิวเคลียร์ยังรอการอนุมัติจากผู้นำสหรัฐขณะที่กระทรวงกลาโหมย้ำพร้อมกลับมาโจมตีซ้ำหากสถานการณ์จำเป็นด้านกองทัพอิสราเอลสั่งปิดโรงเรียนในชุมชนแนวชายแดนติดเลบานอนจำกัดการรวมตัวและปิดชายหาดทางตอนเหนือพร้อมย้ายโรงพยาบาลลงอาคารใต้ดินหนีขีปนาวุธของฮิซบอลลาห์ค่ะ
0: เช่นเดียวกับไทยรัฐครับทรัมป์เปลี่ยนใจทบทวนศึกอิหร่านข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอิหร่านยังไม่คืบหลังทรัมป์เปลี่ยนใจกระทันหันดึงร่างบันทึกความเข้าใจกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งอ้างยังคาใจในเงื่อนไขครับ
1: วันนี้ก็หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมานะคะวันนี้ทางออนไลน์อาจจะตะกุกตะกักหน่อยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิด5ขั้นตอนใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสวันแรกวันนี้วันนี้เป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้แล้วโดยประชาชนเริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส60-40หรือคนละครึ่งพลัสประชาชนต้องเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code ประชาชนใช้แอปเป๋าตังสแกนชำระเงินระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติก่อนยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักสำหรับโครงการใช้หลักการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐช่วย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทและประชาชนจ่ายเอง40บาทขณะที่กรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ทั้งนี้โครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ1เดือนหลังนักศึกษามหาวิทยาลัยดังเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติถูกช้างป่าทำร้ายบาดเจ็บสาหัสนุจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: อุทยานแห่งชาติเขาหลวงนครศรีธรรมราชได้ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงอำเภอนพิตำเป็นเวลา1เดือนหลังจากพบว่ามีช้างป่าตะเวนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวโดยเมื่อวานที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์2นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เดินทางมาศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงอำเภอนพิตำพร้อมกับเพื่อนกลุ่มใหญ่และได้เจอกับช้างป่าในระยะกระชั้นชิดเป็นเหตุให้ช้างป่าทำร้ายสองนักศึกษาหญิงได้รับบาดเจ็บโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อุทยานและชาวบ้านได้ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลนพิตำและล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงๆเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: B Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153เติมเต็มรถเติม
1: รอยเพื่อคุณจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,000

0: 490บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คิวดีๆก็ล้มทั้งนั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
3: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์พรบ.เข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลบีบุโทร1719 Everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
4: ปฏิบัติการการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ชายแดนกลุ่มขบวนการใช้วิธีโพสต์ประกาศรับสมัครงานผ่านโซเชียลมีเดียอ้างเป็นงานแอดมินหรือ IT มีเงินเดือนสูงผู้เสียหายให้ข้อมูลตรงกันว่าถูกบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทหลอกลวงประชาชนหากไม่สามารถทำยอดตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายบางรายถูกทรมานอย่างหนัก
5: แบบอย่าเชื่อคนง่ายมันอันตรายมากเลยตอนนั้นโอ้โหหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้กลับมาบ้านแล้วไม่อยากให้มันเกิดกับคนอื่นค่ะผู้หญิงนั้นเป็นเด็กนักศึกษาโดนหลอกไปหมดตัวเลยจะผูกคอตาย
4: ไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองให้ดีด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เริ่มต้นเช้าวันใหม่กับหลายประเด็นข่าวทั้งข่าวในภูเก็ตและข่าวใหญ่จากทั่วทิศพิเศษทุกวันศุกร์กับคอลัมน์โลกเล่าเรื่องพบกันทุกเช้าเวลา 8:00 นถึง 9:00 นวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาและทีมข่าวอสมทภูเก็ตเสริมทัพด้วยคนข่าวจากสำนักข่าวไทยอสมทฟังพร้อมกันทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz

ิดเช้าวันใหม่กับข่าวสารรอบวันเกาะติดประเด็นร้อนๆในภูเก็ตทั้งข่าวชุมชนท่องเที่ยวเหตุการณ์บ้านเมืองและเรื่องเล่าเข้มข้นจากคนในพื้นที่เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. ทาง MCOT ภูเก็ต 101.5 MHz

0: าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
1: ได้เวลามาสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วนะในช่วงเวลาของรายการเช้าชวนคุยครับในจิงเกิลได้ยินโดยดีเจแจงโรจนาใช่ไหมฮะวันนี้เป็นเสียงผมครับดีเจจินภัทรครับวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมฮะแล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์นี้จะเป็นหน้าที่ผมจินภัทรมาดูแลแทนดีเจแจงโรจนาเนื่องจากว่าติดภารกิจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเช้าชวนคุยนะครับเราก็จะมาคุยข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วก็มีความน่าสนใจตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยก็จะหยิบมารายงานสรุปให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับคุยกันแบบสบายๆนะในวันนี้วันจันทร์อ้าวลืมพลิกปฏิทินต้องพลิกปฏิทินก่อนนะฮะวันนี้วันที่1มิถุนายนเป็นวันหยุดด้วยหลายคนใช้เวลาอยู่กับบ้านเลยเพราะว่าเช้านี้ภูเก็ตเราฝนตกนะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้จะหยุดแล้วนะฮะมีแสงแดดอ่อนๆนะครับให้ได้เห็นบ้างแต่เชื่อเลยนะฮะว่าหลังจากนี้ตกแน่ๆนะฮะเพราะว่าบางพื้นที่เองก็ยังแอบครึ้มอยู่นะฮะฝนมาเป็นระยะเลยนะฮะคุณผู้ฟังตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนนี้ตกหนักมากนะฮะเมื่อวานนะฮะก็แทบจะทั้งวันนะครับมีหยุดให้พักหายใจบ้างเป็นบางช่วงส่วนที่เหลือเนี่ยตกกระหน่ำเลยนะครับน่าจะเป็นเหมือนกันในหลายๆพื้นที่เลยนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ยังคงตกต่อเนื่องอีกวันหนึ่งแน่ๆนะเพราะฉะนั้นดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นวันหยุดนะครับรถไม่ติดเมื่อเช้าเนี่ยขับรถมาทำงานนะครับก็สบายนะฮะถนนโล่งนะครับแต่ก็ยังมีฝนอยู่นะครับแต่พรุ่งนี้เนี่ยสินะครับพรุ่งนี้นี่จริงๆแล้วเนี่ยมันติ่งวันทำงานอยู่1วันนะเพราะว่าวันที่3นี่ก็หยุดอีกวันนึงนะครับหลายคนก็อาจจะมีแบบประมาณว่าลายาวไปเลยก็มีนะได้หยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธ5วันโอ้โหนะฮะก็เรียกว่าเป็นวันหยุดยาวๆแต่ก็คงไม่ได้ไปเที่ยวไหนไกลใช่ไหมฮะบางคนก็บอกว่าหยุดยาวแบบนี้ก็ขอพักอยู่บ้านดีกว่าเพราะว่าฝนตกเองก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับเมื่อวานผมก็ลองดูนะว่าเอ๊ตอนเช้านะฮะฝนตกเนี่ยนะครับไปเที่ยวไหนดีนะฮะก็ขับรถตระเวนไปเรื่อยนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็จริงแต่ว่าลงไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนตกนะฮะมีแพลนเอาไว้ว่าคือเวลาเราดูในภาพในเฟซเนี่ยนะฮะมันก็จะมีความทรงจำขึ้นมาว่าเคยไปที่หนึ่งนะครับแล้วมันมีความรู้สึกว่าสวยงามมากนะฮะก็เลยอยากจะไปพอไปถึงปุ๊บความสวยมันหายไปครับรู้สึกว่าภูเก็ตช่วงนี้หลายๆที่เลยเนี่ยนะครับมีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นนะฮะตามริมทะเลนะฮะหรือสถานที่ที่เราเคยไปแล้วมีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันยังเป็นธรรมชาติอยู่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยโอ้โหสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะฮะธรรมชาติที่เราเคยถ่ายภาพเอาไว้นะฮะเมื่อ3ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วเนี่ยมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะฮะกลายเป็นสิ่งปลูกสร้างเต็มไปหมดนะฮะบางคนไม่ค่อยได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวแบบนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าต้องทำงานกลับบ้านทำงานชีวิตก็วนอยู่แบบนี้นะครับพอมีโอกาสได้ไปอ้าวทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะฮะโลกมันไปเร็วมากๆเลยนะครับอ่ะคุณผู้ฟังชวนผมคุยได้ผมชวนคุณผู้ฟังคุยได้นะฮะ076-234-098หรือว่าอินบ็อกซ์มาทางเพจ Mcord Radio ภูเก็ตได้เลยนะฮะวันนี้ก็มีหลากหลายข่าวที่น่าสนใจแต่ว่าข่าวนึงที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะตื่นตัวกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะเติมเงินกันหรือยังนะครับสำหรับไทยช่วยไทย plus 60-40นี่ผมเติมเมื่อวานเนี่ยเติมเก็บเอาไว้ละในเป๋าตังค์200นะฮะเพราะวันนี้เป็นวันแรกครับที่เราสามารถเริ่มใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ได้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับใครที่ได้รับสิทธิ์นะฮะสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30กันยายนนี้นะฮะช่วง6โมงเช้านะฮะจนถึง5ทุ่มนะฮะของทุกวันเลยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยแอบเห็นร้านหน้าร้านสะดวกซื้อนะฮะแถวปากซอยบ้านนะครับไปดูแล้วเนี่ยมีแล้วนะจริงๆเขาติดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้หลายวันแล้วนะฮะมีสติ๊กเกอร์ติดเรียบร้อยนะฮะไทยช่วยไทย plus นะครับก็มีคนไปซื้อแต่วันนี้อาจจะน้อยนิดนึงเนื่องจากว่าฝนตกด้วยนะฮะเดี๋ยวรอช่วงฝนหยุดนี่แหละนะครับผมว่าน่าจะคึกคักพอสมควรนะครับซึ่งรัฐบาลก็ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในอัตรา 60% ของยอดซื้อครับแต่ว่า

0: ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างก็คือว่าถ้าจะซื้อสินค้าซื้ออาหาร100บาทเนี่ยนะฮะเราจ่ายเอง40บาทรัฐช่วยออกให้อีก60บาทก็ตามเงื่อนไขของโครงการนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าก่อนจะใช้สิทธิ์เนี่ยต้องเติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ซึ่งธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขาก็เตรียมระบบรองรับไปเรียบร้อยนะสามารถเติมเงินล่วงหน้าหรือว่าทยอยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังยังสามารถใช้สิทธิ์ซื้ออาหารแล้วก็เครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ที่เข้าร่วมโครงการได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบสั่งนะครับนะฮะไรเดอร์มาส่งเนี่ยเดี๋ยวเบรกไว้ก่อน15มิถุนายนเนี่ยถึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะฮะก็ช่วง 6:00 นจนถึง3ทุ่มนะอันนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะฮะไปจนถึงสิ้นสุดโครงการนะครับตอนนี้ความคืบหน้าการลงทะเบียนเองเนี่ยนะครับก็โอ้700,000กว่าร้านทั่วประเทศแล้วนะฮะก็เป็นร้านเดิมเนี่ยประมาณสักเกือบๆ700,000แล้วก็ร้านค้าใหม่อีกประมาณ60,000กว่านะครับแล้วก็มีร้านที่อยู่ระหว่างขั้นตอนยืนยันสิทธิ์แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลอีกประมาณ 300,000 กว่าร้านด้วยกันนะครับนั่นเป็นในส่วนของร้านซึ่งก็รองรับโครงการนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเห็นทางโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยก็บอกว่าโครงการได้รับความสนใจมากนะฮะมีประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้วกว่า26ล้านคนก็เชิญชวนนะฮะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้นะฮะจะได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าให้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ด้วยนะครับใครได้รับสิทธิ์แล้วอย่าลืมนะผมว่าไม่ลืมหรอกนะครับเดี๋ยววันนี้สักประมาณสายๆหน่อยใช่ไหมจะออกไปช้อปปิ้งออกไปใช้จ่ายกันแต่อย่าลืมตรวจสอบยอดในกระเป๋าตังค์นะฮะแอปG-Wallet นะครับให้มันพร้อมเลยนะฮะแล้วก็ออกไปใช้สิทธิ์ประหยัดค่าใช้จ่ายกันนะครับก็เป็นเรื่องของสายช้อปนะฮะผู้ประกอบการรายย่อยทั้งหลายนะฮะรับรองว่าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะฮะซึ่งตอนนี้หลายคนน่าจะเห็นในโซเชียลมีเดียนะผมก็เห็นเพื่อนๆ เนี่ยโพสต์กันเต็มแล้วนะฮะว่าไปใช้จ่ายมาแล้วนะครับแต่ตัวเองยังแค่เติมเงินอย่างเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวรอช่วงเที่ยงนี้จะลองไปใช้ดูนะครับ10ตอนนี้ 8:00 น.กับ18นาทีนะฮะเช้าชวนคุยนะครับโดยดีเจจินภัทรนะฮะไม่ใช่ดีเจแจงโรจนามีทักเข้ามานะครับอ่ะดีเจแจงติดภารกิจจนถึงโน่นแหละนะฮะเดี๋ยวผมดูแลจนถึงวันศุกร์แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมาจัดรายการตามปกตินะครับ
1: เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา

ฟ้ายังมีฝนนะฮะในเวอร์ชั่นของหนุ่มเสกนะฮะตอนนั้นรู้สึกว่าจะย้ายมาแกรมมี่นะฮะแล้วก็มีอัลบั้มคัฟเวอร์ทั้งอัลบั้มเลยชื่ออัลบั้มบันทึกแห่งความรักเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะฮะอีกหนึ่งเพลงที่น่าจะเข้ากับบรรยากาศวันนี้ด้วยฟ้ายังมีฝนนะครับถึงแม้ว่าจะหยุดบางช่วงนะเดี๋ยวตกแน่ๆนะครับ8นาฬิกากับ23นาทีเช้าชวนคุยกับผมจินภัทรวันนี้แทนดีเจแจงโรจนานะครับคุณผู้ฟังครับมาที่ประเด็นข่าวที่น่าสนใจเนี่ยนะฮะเมื่อวานเนี่ยมีการพูดกันถึงในโลกออนไลน์เกี่ยวกับสนามบินภูเก็ตหลังจากที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายรายเนี่ยเข้าไปรีวิวนะฮะใน Google Review บอกว่าต้องรอคิวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองนานเป็นชั่วโมงเลยบางคนอ้างว่ามีการจ่ายเงินเพิ่มประมาณ300บาทเพื่อใช้ช่องทางที่ผ่านได้เร็วกว่านะครับล่าสุดนะฮะทางท่าอากาศยานภูเก็ตก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับบอกว่าไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้โดยสารเนี่ยได้รับสิทธิพิเศษผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเร็วขึ้นนะฮะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับปัญหาความหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินภูเก็ตเนี่ยกำลังเร่งแก้ไขหลายด้านเลยครับหนึ่งในมาตรการสำคัญก็คือการเตรียมเปิดใช้ระบบตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินะฮะซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเนี่ยในวันที่13มิถุนายนนี้นะครับที่บริเวณด่านตรวจหนังสือเดินทางขาออกระหว่างประเทศครับซึ่งเจ้าระบบตัวนี้จะช่วยลดขั้นตอนการตรวจเอกสารครับทำให้ผู้โดยสารเนี่ยผ่านด่านได้รวดเร็วขึ้นนะฮะโดยผู้ใช้บริการเนี่ยจะต้องหนังสือต้องถือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-passport แล้วก็จะมีส่วนสูงตั้งแต่120เซนติเมตรขึ้นไปนะครับส่วนผู้โดยสารสัญชาติไทยเนี่ยอันนี้สามารถใช้บริการได้ทุกช่องตรวจอัตโนมัติที่เปิดให้บริการเลยนะครับนอกจากนี้นะฮะด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตก็กำลังปิดปรับปรุงพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าระหว่างประเทศบางส่วนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง9กรกฎาคมนี้นะครับเพื่อรองรับการติดตั้งและก็เตรียมความพร้อมของเจ้าระบบตัวนี้ในอนาคตนะฮะซึ่งอาจจะส่งผลให้บางช่วงเนี่ยเวลามีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นลงบ้างอะไรทำนองนั้นนะฮะนอกจากประเด็นเรื่องของคิวตรวจคนเข้าเมืองแล้วเนี่ยยังมีเสียงสะท้อนจากนักต่างชาติในเรื่องของตัวเลือกอาหารภายในสนามบินนะฮะทั้งคุณภาพอาหารการขาดร้านอาหารฮาลาลในบางพื้นที่นะฮะก็อาจจะมีการพูดถึงเรื่องนี้อยู่นะซึ่งทางท่าอากาศยานภูเก็ตก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าปรับปรุงให้บริการอย่างต่อเนื่องนะฮะเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะยกระดับประสบการณ์การเดินทางให้สะดวกรวดเร็วแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับก็เป็นการออกมาชี้แจงในเรื่องนี้นะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเมื่อวานตามโลกโซเชียลต่างๆนะครับนอกจากจังหวัดภูเก็ตแล้วเนี่ยนะฮะพาคุณผู้ฟังไปจังหวัดกระบี่กันบ้างนะครับเมื่อวานเนี่ยบรรยากาศที่วัดถ้ำเสือซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดกระบี่เนี่ยก็เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนครับที่มาร่วมงานบุญกันอย่างคึกคักวัดถ้ำเสือก็เป็นอีกวัดนึงนะที่ผมปักหมุดอยากไปเคยไปแล้วแต่ว่ายังไม่เคยเดินขึ้นไปข้างบนเท่านั้นเองนะฮะเพียงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยคึกคักเป็นพิเศษเนื่องจากว่าท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชา

0: วีรกูลนะฮะแล้วก็คณะนะครับเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีนะฮะเพื่อสมทบทุนบูรณะและก่อสร้างศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือที่ตำบลกระบี่น้อยนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับก็ภายในงานก็จะมีทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนนะฮะประชาชนจากหลายพื้นที่เนี่ยเข้าร่วมสักประมาณ 2,000 กว่าคนนะครับโดยเมื่อเดินทางมาถึงเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากกลุ่มแม่บ้านอบจ.กระบี่นะฮะที่มาร่วมแสดงรำวงกระบี่ต้อนรับกันแบบสวยงามมากๆนะครับจากนั้นก็ไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าป่าแล้วก็ถวายปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์นะฮะการทอดผ้าป่าครั้งนี้ถือว่าเป็นการระดมทุนนะครับสำหรับบูรณะศาสนสถานเดิมที่ตอนนี้ชำรุดทรุดโทรมนะครับแล้วก็มีการก่อสร้างศาสนสถานแห่งใหม่ให้เหมาะสมกับการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์และก็พุทธศาสนิกชนนะครับโดยยอดเงินทำบุญเนี่ยรวมกว่า 8.1 ล้านบาทนะครับหลังเสร็จพิธีเนี่ยท่านนายกก็ไปพบปะประชาชนอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็มีการเยี่ยมชมแล้วก็ชิมอาหารพื้นถิ่นภาคใต้ที่หน่วยงานต่างๆแล้วก็ชาวกระบี่เนี่ยเขาร่วมกันจัดเตรียมต้อนรับก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับหลายคนก็แอบไปส่องมานะฮะผู้สื่อข่าวก็ไปส่องมาเหมือนกันนะครับว่าท่านนายกนั่งรถทะเบียนรถอะไรนะครับน่าจะเห็นในโลกโซเชียลแล้วใช่ไหมทะเบียนรถกไก่ขีด1400กระบี่นะฮะกไก่ขีด1400กระบี่นะครับก็เอามาฝากกันในช่วงนี้ด้วยนะครับในช่วงเวลาของเช้าชวนคุยนะครับ
1: เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
0: จริงแล้ววันนี้มีหลายประเด็นข่าวที่น่าสนใจเลยนะที่จะมาคุยกับคุณผู้ฟังนะฮะแต่ว่าตอนนี้ต้องมาขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะครับตอนนี้เขาฉลองครบรอบ31ปีนะฮะภายใต้แนวคิด Life Beyond Limits นะฮะเพราะว่าการมีชีวิตที่ดีไม่ได้หมายถึงการมีอายุยืนยาวอย่างเดียวแต่คือการที่เรามีสุขภาพที่แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ในแบบที่คุณต้องการนะฮะใครที่พลาดในช่วง Early Bird ไม่ต้องเสียดายเพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเนี่ยเขายังคงจัดมหกรรมสุขภาพครบรอบ31ปีช่วงBe Healthy Fair นะฮะตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึง30มิถุนายนนี้นะครับก็จะมีชุดตรวจสุขภาพราคาเริ่มต้นนะฮะ 1,900 บาทพร้อมโปรแกรมสุขภาพมีให้เลือกเยอะมากเลยนะฮะสำหรับหลากหลายช่วงวัยแล้วก็ไลฟ์สไตล์ลองเลือกให้เข้ากับวัยแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคุณผู้ฟังได้ไม่ว่าจะเป็นชุดตรวจสุขภาพหลักนะครับโปรแกรมให้วิตามินแก่ร่างกายโปรแกรมตรวจระดับฮอร์โมนวิตามินเกลือแร่แล้วก็สารต่อต้านสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายโปรแกรมตรวจรหัสพันธุกรรมเฉพาะบุคคลครับโปรแกรมสุขภาพสตรีและรักษาผู้มีบุตรยากเวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องนะฮะในหัววัคซีนราคาพิเศษนะครับโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพและกายภาพบำบัดรวมไปถึงแพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายนะครับแล้วก็บริการสุขภาพอื่นๆภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญนะฮะโดยคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึง31สิงหาคมนี้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากการใส่ใจตัวเองตั้งแต่วันนี้นะครับมีชุดลุยเดี่ยวด้วยนะฮะอันนี้จะเหมาะสำหรับวัยเริ่มทำงานอายุไม่เกินสัก30ปีหรือว่าผู้ที่ยังไม่เคยตรวจสุขภาพมาก่อนเนี่ยก็จะครอบคลุมการตรวจสุขภาพพื้นฐานที่สำคัญนะฮะจะเป็นการตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายตรวจระดับน้ำตาลไขมันในเลือดการทำงานของตับและไตตรวจปัสสาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจตรวจเอ็กซเรย์ปอดและทรวงอกนะครับราคาปกติ 4,962 บาทราคา31ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเนี่ย 2,000 บาทครับคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะฮะยังมีลุยเดี่ยวแพ็ค10ราคาเพียง 1,800 บาทแล้วก็ลุยเดี่ยวแพ็ค20ราคา 1,600 บาทก็จะเหมาะสำหรับองค์กรบริษัทหรือว่าซื้อเป็นกลุ่มเนี่ยอันเนี้ยยิ่งซื้อก็ยิ่งคุ้มมากขึ้นนะฮะสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะวันที่ตั้งแต่20พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึง30มิถุนายน69แล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ถึง31สิงหาคม69นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะจะเป็นที่บูธส่งเสริมการขายนะครับลานกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตซึ่งก็เปิดให้บริการทุกวัน 8:00 น.ถึง 16:00 น. Facebook โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะฮะ Be Healthy Be Happy ครับหรือจะเป็น LINE Official นะฮะ @ภูเก็ตHospitalก็ได้หรือว่าโทร1719

0: 9ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวจะเบรกกันแป๊บเดียวนะฮะแล้วกลับมาติดตามข้อมูลที่น่าสนใจกันต่อนะครับในช่วงเวลาของเช้าชวนคุยนะครับ
1: หากใครยังไม่ได้แวะบอกเลยห้ามพลาดตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือหนึ่งมือสองพร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ
2: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1

0: 370บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: เปิดเช้าวันใหม่กับข่าวสารรอบวันเกาะติดประเด็นร้อนๆในภูเก็ตทั้งข่าวชุมชนท่องเที่ยวเหตุการณ์บ้านเมืองและเรื่องเล่าเข้มข้นจากคนในพื้นที่เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทาง MCOT ภูเก็ต 101.5 MHz

เธอยังคงมีฉันนะฮะยุ้ยปฐมวรรณครับเพลงนี้พี่เจี๊ยบวัฒนาเป็นคนแต่งนะฮะ8:37 น.นะครับเช้าชวนคุยกับผมจินภัทรนะฮะที่วันนี้ดูแลทางดีเจแจงนะครับเรื่อยไปจนถึงวันศุกร์เลยตลอดทั้งสัปดาห์นะครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้8:37 น.ใช่ไหมฮะยังพอมีเวลาครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังเนี่ยนะฮะใครที่กำลังมองหาการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญสร้างกุศลนะฮะเชิญชวนร่วมงานบุญใหญ่ของชาวภูเก็ตนะครับเป็นการทอดผ้าป่าสามัคคีช่วยชีวิตสร้างบ้านพึ่งวัดนะฮะเป็นการสมทบทุนก่อสร้างอาคารบ้านพึ่งวัดตึกวชิระบรรพตครับที่วัดเขารังสามัคคีธรรมในอำเภอเมืองของเรานี่เองเนี่ยอยู่หลังอสมทนี่เลยนะฮะขึ้นทางเขารังก็เจอแล้ววัดเขารังนะครับตอนนี้เป็นช่วงเช้าก่อนเริ่มพิธีนะฮะใครอยู่ในพื้นที่หรือว่ากำลังเดินทางเข้าตัวเมืองภูเก็ตเนี่ยยังสามารถเดินทางไปร่วมงานได้เพราะว่าพิธีจะเริ่มเวลา9:39 น.นะครับด้วยการเจริญพระพุทธมนต์และถวายผ้าป่าสามัคคีก่อนที่พระอุดมวชิรมงคลเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะกล่าวสัมโมทนียกถานะฮะในเวลา 10:59 น.ก็จะมีพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยซึ่งโครงการบ้านพึ่งวัดตึกวชิระบรรพตเนี่ยนะจัดขึ้นเพื่อเป็นที่พักสำหรับผู้ป่วยและก็ญาติที่เดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะครับซึ่งวัดกับโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเกิดว่าใครฟังอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะจะบอกเลยว่าอยู่ใกล้กันนิดเดียวนะครับเวลาที่เราไปเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยก็ไม่มีที่พักอาจจะมากันหลายคนใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยการสร้างตึกนะฮะที่วัดแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่านอกจากคนที่มาเฝ้าไข้จะได้มาพักแล้วเนี่ยนะฮะก็แน่นอนครับแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเป็นที่พักสำหรับผู้ที่ต้องอยู่ดูแลคนในครอบครัวระหว่างที่การรักษาพยาบาลบางคนก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยถือว่าเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเป็นการสืบสานเจตนารมณ์นะครับแห่งเมตตาธรรมของหลวงปู่สุภานะฮะแล้วก็พระครูบรรพตหรือว่าพ่อท่านไข่นะฮะที่เริ่มแนวคิดในการจัดสร้างสถานที่แห่งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและก็ผู้ยากไร้ในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับเช้าวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะใครที่จะเดินทางไปยังวัดเขารังนะฮะจะได้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของการสร้างบุญใหญ่แล้วก็ช่วยกันสร้างบ้านพึ่งวัดให้แล้วเสร็จนะครับก็เป็นที่พักแห่งความหวังของผู้ป่วยแล้วก็ญาติในอนาคตนั่นเองนะครับสามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธานะฮะย้ำเวลาอีกทีหนึ่งนะฮะ9:39 น.จะเริ่มพิธีแล้วก็10:59 น.ก็จะมีพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์นะฮะอีกหนึ่งงานบุญนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชานะฮะเพราะฉะนั้นเป็นวันหยุดก็ที่เราจะได้บุญกันด้วยนะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของข่าวท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่านะฮะเป็นข่าวดีของวงการท่องเที่ยวไทยนะฮะล่าสุดเองเนี่ยประเทศไทยก็ยังคงรักษาความเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของโลกเอาไว้ได้อย่างแข็งแกร่งเลยนะครับทางปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าโลกจะต้องเผชิญความท้าทายหลายด้านนะฮะจะเป็นสงครามความผันผวนของเศรษฐกิจนะฮะปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการเดินทางแต่ประเทศไทยเราเนี่ยยังคงได้รับการยอมรับ

0: จากองค์กรแล้วก็สื่อท่องเที่ยวระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องนะฮะดูจากสถิติในปี2025ถึง2026เนี่ยแหล่งท่องเที่ยวไทยสามารถคว้ารางวัลในหลากหลายสาขาครับทั้งด้านธรรมชาติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวระดับลักชัวรี่นะฮะรวมไปถึงเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักเดินทางคุณภาพจากทั่วโลกนะฮะยกตัวอย่างเช่นเกาะกระดานจังหวัดตรังเนี่ยนะครับก็ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกนะฮะอันนี้ยังไม่เคยไปเหมือนกันนะครับขณะที่หมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่เนี่ยอันนี้ก็คว้ารางวัลด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้วก็การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากเวทีระดับโลกไปที่ประเทศเยอรมนีนะครับส่วนอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านแล้วก็เมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงานี่เพิ่งไปมานะฮะได้รับรางวัลด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับที่เชียงคานจังหวัดเลยและก็จังหวัดอุทัยธานีนะฮะสองที่นี้ได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและก็วิถีชีวิตท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยวระดับพรีเมียมครับกรุงเทพมหานครเนี่ยยังคงติดอันดับเมืองท่องเที่ยวลักชัวรี่ชั้นนำของโลกอยู่ส่วนภูเก็ตเรานะฮะก็ได้เหมือนกันครับยังคงเป็นจุดหมายปลายทางชายทะเลระดับโลกครับที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องส่วนที่เกาะสมุยก็กำลังเติบโตอย่างโดดเด่นเลยในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการพักผ่อนระดับคุณภาพอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าจับตาคือเชียงใหม่นะฮะได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเมืองยอดนิยมของกลุ่มดิจิทัลโนแมดนะฮะหรือว่าคนทำงานที่สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้นะฮะด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีครับระบบดิจิทัลที่พร้อมและก็เสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครนะฮะก็ยินดีกับหลายสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็หลายจังหวัดด้วยนะฮะที่คว้ารางวัลระดับโลกมาได้นะครับพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยช่วงนี้ใครมาภูเก็ตนะฮะโดยเฉพาะย่านเมืองเก่านี่คงจะสังเกตเห็นว่าทั้งเมืองกำลังเต็มไปด้วยสีสันของสีรุ้งนะฮะบรรยากาศก็เริ่มคึกคักนะฮะต้อนรับเดือนแห่งความเสมอภาคนะฮะเดือนแห่งความภาคภูมิใจหรือว่า Pride Month นะฮะโดยแลนด์มาร์คที่ตอนนี้กำลังได้รับความสนใจก็คือ Pride Bunny นะฮะเจ้ากระต่ายนะครับยืนเด่นอยู่เลยนะครับอยู่ตรงบริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์ใจกลางเมืองภูเก็ตนะครับหลายคนน่าจะได้เห็นภาพในโซเชียลมีเดียละในเพจอสมทภูเก็ตเราก็ลงภาพเอาไว้อยู่นะฮะไปดูด้วยตาจริงดีกว่านะครับปีนี้เนี่ยน้องพรายบันนี่นะฮะมาในชุดสบายสีรุ้งนะครับก็ผสานความเป็นไทยเข้ากับสัญลักษณ์แห่งความเท่าเทียมได้อย่างสวยงามมากๆแล้วก็สวมมงกุฎดอกเฟื่องฟ้าซึ่งถือว่าเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดอันนี้จะสื่อถึงความสดใสและความงดงามความเจริญรุ่งเรืองของเมืองนี้นั่นเองนะครับและพิเศษยิ่งกว่าก็คือว่าในปีนี้ภูเก็ตเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ Enterprise World Conference นะฮะ2026การประชุมระดับโลกด้านความหลากหลายทางเพศครั้งสำคัญก็จะมีผู้แทนและก็องค์กรจากหลายประเทศเลยครับเดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดขับเคลื่อนประเด็นความเท่าเทียมร่วมกันและไฮไลท์ที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรอคอยก็คือขบวนพาเหรดภูเก็ตซิตี้ไพรด์2026ในวันที่27มิถุนายนนี้นะฮะซึ่งคาดว่าจะมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะฮะก็จะเดินทางมาทั่วโลกนะฮะเข้าร่วมมันอย่างคึกคักนะฮะอย่างปีก่อนเองเนี่ยก็มีการเดินขบวนผ่านย่านเมืองเก่าแล้วมันสวยมากนะฮะคือขบวนพรายเนี่ยนะครับสีสันเขาสวยอยู่แล้วตัดกับภาพเมืองเก่าของเรานะฮะซึ่งมันก็โอ้เป็นภาพที่สวยมากยิ่งได้เห็นภาพมุมสูงเนี่ยนะฮะหลายคนจะรู้สึกว่าภูเก็ตเราเนี่ยมันน่าเดินขบวนพาเหรดจริงๆเพราะว่าเรามีแบ็คกราวด์ที่ดีเรามีเรื่องเล่าต่างๆที่ดีในย่านเมืองเก่านะครับเพราะฉะนั้น27มิถุนายนเนี่ยก็ลองแวะมาลองแพลนนะอันนี้บอกแต่เนิ่นๆเลยนะครับตรงกับวันเสาร์พอดีเลยนะฮะสามารถที่จะมาเที่ยวภูเก็ตในช่วงนั้นได้เลยนะครับนั่นก็เป็นของบรรยากาศเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะที่เอามาฝากกันในช่วงนี้เช้าชวนคุยนะครับ
1: เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา

แอนนานะครับเพียงแต่วันนั้น 8:49 นครับมีคุณฟังอินบ็อกซ์มาบอกว่ามาเช้าไม่ชินอย่าว่าแต่คนฟังเลยดีเจยังไม่ชินเลยนะครับวันนี้มาเฉพาะกิจนะตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับก็อ่ะต้องทำให้ชินไปก่อนนะครับมาที่อีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วใช่ไหมครับเรื่องของภูเก็ตด้วยนะฮะมาพูดถึงความปลอดภัยในเรื่องของการมาเที่ยวทางทะเลในภูเก็ตช่วงนี้กันบ้างนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ต้องยอมรับนะฮะว่าคลื่นลมแรงนะครับเมื่อวานไปแถวๆหาดอะไรนะหาดไม้ขาวนะครับหาดไม้ขาวโอ้โหลมฝนแรงมากนะฮะก็พยายามนะฮะที่จะไปถ่ายรูปทะเลซึ่งมันคลื่นสูงมากนะฮะคือดูจากในรถแล้วมันสวยนะฮะแต่จริงๆแล้วพอเปิดประตูลงไปเท่านั้นแหละนะฮะลมแรงมากนะฮะร่มนี่ถึงกับแบบว่าผิดรูปนะครับลมแรงมากจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ธงแดงพรึบนะฮะคือไม่ต้องธงแดงดูด้วยตาก็รู้แล้วว่ามันอันตรายมากนะฮะที่จะลงไปเล่นน้ำในช่วงนี้นะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับก็สภาพดินฟ้าอากาศไม่ค่อยจะเหมาะสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าบางช่วงฝนจะหยุดแล้วก็ตามแต่ว่าคลื่นยังแรงอยู่นะครับทีนี้นอกเหนือจากคลื่นแรงแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของเจ้าสัตว์มีพิษนะฮะล่าสุดทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับก็ออกประกาศเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวนะฮะหลังเขาไปเจอแมงกะพรุนหัวขวดนะครับแล้วก็สัตว์ทะเลมีพิษหลายชนิดเนี่ยถูกคลื่นซัดมาที่หาดกะรนนะครับในช่วงที่เราเจอพวกมรสุมต่างๆเนี่ยนะครับจากการสำรวจของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนนะครับก็ไปเจอแมงกะพรุนหัวขวดนะฮะกระจายตัวบริเวณตามชายหาดมีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ2ตัวต่อพื้นที่100ตารางเมตรนะฮะแล้วก็ขนาดเฉลี่ยเนี่ยประมาณ215เซนติเมตรเลยนะครับนอกจาก

0: นี้นะฮะยังพบสัตว์ทะเลชนิดอื่นที่อาจจะเป็นอันตรายอย่างเช่นพวกแมงกะพรุนแว่นตาพระอาทิตย์แมงกะพรุนกะลาสีแล้วก็มังกรทะเลสีน้ำเงินซึ่งไอ้เจ้ามังกรทะเลสีน้ำเงินเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่แมงกะพรุนแต่สามารถสะสมพิษจากการกินแมงกะพรุนหัวขวดเข้าไปจึงไม่ควรสัมผัสเช่นเดียวกันนะฮะเจ้าหน้าที่เตือนนะครับบอกว่าหากสัมผัสแมงกะพรุนหัวขวดเนี่ยอาจจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนผื่นแดงแล้วก็ระคายเคืองผิวหนังอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวประชาชนช่วงนี้งดเล่นน้ำในพื้นที่ที่มีการแจ้งเตือนแล้วก็หลีกเลี่ยงการจับหรือว่าสัมผัสสัตว์ทะเลที่ไม่รู้จักทุกชนิดนะฮะบางทีดูเหมือนตายหรือว่าเกยหาดอยู่นะฮะมันก็ยังมีพิษอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าถูกพิษจากแมงกะพรุนก็ให้รีบใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณที่สัมผัสอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า30วินาทีแล้วก็นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทะเลภูเก็ตแล้วก็ฝั่งอันดามันเนี่ยคลื่นลมค่อนข้างแรงนะฮะวางแผนมาเที่ยวทะเลยิ่งช่วงนี้หยุดยาวๆด้วยนะฮะก็ดูประกาศจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ไลฟ์การ์ดในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณผู้ฟังเองนะครับมาที่อีกข่าวหนึ่งนะฮะยังอยู่ในทะเลนะฮะเป็นทะเลจังหวัดพังงานะฮะเรื่องของคุณแม่เต่ามะเฟืองนะฮะที่กลับมาทำหน้าที่ตามธรรมชาติได้อีกครั้งหนึ่งในคืนวันวิสาขบูชานะฮะเมื่อคืนนะฮะสักประมาณ3:55 PMนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองนะฮะเขาร่วมกับศูนย์ศึกษาวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ตว่าไปลาดตระเวนเฝ้าระวังชายหาดนะฮะบินโดรนนะครับก็ไปเจอแม่เต่ามะเฟืองเนี่ยขึ้นมาวางไข่นะครับที่บริเวณชายหาดใกล้กับหน่วยพิทักษ์เลยนะครับก็มีการเฝ้าสังเกตจนแม่เต่าเนี่ยวางไข่เสร็จเรียบร้อยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบไมโครชิปประจำตัวก็พบว่าเป็นแม่เต่าตัวเดิมครับที่เคยมาวางไข่ในพื้นที่แห่งนี้นะฮะทำให้การขึ้นวางไข่ครั้งนี้ถือว่าเป็นรังที่4ของแม่เต่าตัวนี้แล้วนะฮะในฤดูกาลนี้นะครับรังล่าสุดเนี่ยพบไข่เต่ามะเฟืองรวมทั้งหมด136ฟองนะฮะแบ่งเป็นไข่สมบูรณ์106ฟองแล้วไข่ลมอีก30ฟองนะครับเจ้าหน้าที่ก็ประเมินแล้วนะฮะว่าพื้นที่หลุมไข่อยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงนะฮะที่จะถูกน้ำทะเลท่วมนะฮะก็เลยตัดสินใจขุดย้ายไข่ทั้งหมดเนี่ยไปยังคอกอนุบาลไข่เต่ามะเฟืองบริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะฮะเพื่อให้ไข่เนี่ยสามารถฟักตัวตามธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าการกลับมาของแม่เต่ามะเฟืองในคืนวันวิสาขบูชาปีนี้เนี่ยเปรียบเหมือนคำสัญญาเงียบๆนะฮะที่ธรรมชาติบอกให้กับทุกคนว่าแม่มาตามนัดแล้วอะไรทำนองนั้นนะก็ถือว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์นะฮะที่เกิดขึ้นที่ท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติที่เอามาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับนี่คือเช้าชวนคุยสำหรับเช้านี้นะฮะ
1: เปิดเช้าวันใหม่กับข่าวสารรอบวันเกาะติดประเด็นร้อนๆในภูเก็ตทั้งข่าวชุมชนท่องเที่ยวเหตุการณ์บ้านเมืองและเรื่องเล่าเข้มข้นจากคนในพื้นที่เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทาง MCOT ภูเก็ต 101.5 MHz
0: วันนี้หมดเวลานะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะครับเวลาเดิมนะครับ 8:00 ถึง 9:00 น.นะฮะก็มาชวนคุยอีกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าฟังเพลงลูกทุ่งนะฮะดีเจแจงฝากเสียงมานะครับเจอผมอีกทีหนึ่งบ่าย 2 วันนี้

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันแรกใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักตำบลควนลางจังหวัดสงขลาพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ยังไม่ทำป้ายโครงการต้องใช้วิธีบอกลูกค้าว่าร้านเข้าร่วมโครงการที่ดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: บรรยากาศการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดแห่งหนึ่งในตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันแรกของการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักแม้พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดแห่งนี้ยังไม่ได้จัดทำป้ายแสดงถึงการรับชำระเงินในโครงการก็ตามโดยบางร้านค้านั้นได้เขียนข้อความด้วยลายมือเอาไว้ด้านหน้าร้านบางรายก็ใช้วิธีการเชิญชวนแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าร้านนี้รับชำระเงินด้วยโครงการไทยช่วยไทยพ

สโดยพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ที่เข้าร่วมในโครงการแต่เมื่อไม่เห็นป้ายก็ทำให้ยังไม่กล้าเข้าใช้บริการทำให้แม่ค้าต้องใช้วิธีการเชิญชวนซึ่งก็สามารถเพิ่มยอดการขายได้มากขึ้นแม่ค้ารายหนึ่งบอกว่าตนเองนั้นได้

0: ดีที่รัฐบาลช่วยเหลือในโครงการนี้เช่นเดียวกับลูกค้าที่มาใช้บริการแม้จะไม่เข้าใจมากนักเนื่องจากบุตรหลานเป็นผู้สมัครเข้าร่วมโครงการให้แต่เมื่อมาใช้บริการที่ตลาดก็พบว่าแม่ค้าจะเป็นคนที่ให้คำแนะนำในการใช้บริการโดยเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ส่วนที่ตลาดรถไฟเก้าจาร้อยปีจังหวัดลำปางคนแห่ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักตั้งแต่เช้าอัศวินวงหนอแก้วรายงานค่ะ
2: ที่ตลาดสดเก้าจาซึ่งเป็นตลาดริมทางรถไฟอายุกว่า100ปีโดยเป็นตลาดกลางเมืองลำปางที่ผู้คนคึกคักรวมถึงนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยเพราะเป็นตลาดการท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเมืองลำปางเช้าวันนี้บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษเพราะเป็นวันแรก1มิถุนายน2569ของการเริ่มต้นใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพัก6040โดยพบว่าชาวลำปางซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานวัยกลางคนและคนสูงวัยรวมถึงมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดลำปางในช่วงวันหยุดยาวออกมาจับจ่ายใช้สอยกันตั้งแต่เช้าและถือโทรศัพท์ไปซื้อของและใช้สิทธิในโครงการดังกล่าวตามร้านค้าที่มีการติดป้ายแสดงกันอย่างคึกคักซึ่งมีทั้งอาหารสดร้านผลไม้และร้านอาหารทั่วไปอย่างที่ร้านจำหน่ายปลาทูแม่กองที่ขึ้นชื่อภายในตลาดมีลูกค้าเข้าคิวเลือกซื้อและใช้สิทธิ์กันอย่างเนืองแน่นโดยประชาชนซื้อปลาทู1เข่งในราคา80บาทและใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพัดพบว่าจ่ายเงินจริงเพียง32บาทเท่านั้นที่เหลือคือเงินในโครงการดังกล่าวที่จ่ายให้48บาทนับเป็นโครงการที่ช่วยเหลือและเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนได้เป็นอย่างดีอัศวินวงหนอแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริกิ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คุณผู้ฟังครับตำรวจไซเบอร์ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์เด็กหลังพบการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันแชทเป็นช่องทางล่อลวงเยาวชนหญิงด้วยข้อเสนองานออนไลน์รายได้ดีคนร้ายสร้างโปรไฟล์ปลอมชักชวนรีวิวสินค้างานเอนเตอร์เทนหรือถ่ายแบบก่อนนัดพบและบังคับให้ค้าประเวณีพบผู้เสียหายหลายรายมีอายุต่ำกว่า18ปีอย่าหลงเชื่องานออนไลน์รายได้ดีไม่มีอยู่จริงอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์โดยไม่รู้ตัวหยุดถ่ายหยุดเก็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นตอการหาผลประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
6: ์รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ับมาเจอกันในชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังอ่ะ9นาฬิกานะคะเสร็จๆโดยประมาณค่ะอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็แจ้งคุณผู้ฟัง

นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะช่วงเช้าค่ะชั่วโมงเช้าก็จะมีดีเจจินภัทรนะคะมาทำหน้าที่แทนค่ะก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าจันก็จะมีภารกิจนะคะเดินทางไปที่กรุงเทพนะคะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าคุณหมอนัดตรวจนะคะสุขภาพนั่นคือประจำปีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเช้าก็มีดีเจจินภัทรนะคะมาช่วยค่ะส่วนช่วงเวลานี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็เจอกัน1ชั่วโมงค่ะจากฟังข่าวก็ฟังงานเพลงกันนะคะลูกทุ่ง2เบรกก็เหมือนเดิมเลยนะคะลูกทุ่ง M Cost Style แล้วก็เพลงรักจากเพชรสันนะคะคุณผู้ฟังก็ยังคงช่วยกันเลือกงานเพลงเข้ามาได้นะคะถ้าเผื่อว่าอยากจะฟังงานเพลงอะไรก็จะมีพี่ช้างของเรานะคะเดี๋ยวจะเปิดงานเพลงให้นะคะหรือถ้าไม่อยากจะโทรไม่อยากจะขอนะก็สามารถที่จะฟังเพลงเพราะๆได้เลยนะคะ1ชั่วโมงเต็มสำหรับงานเพลงลูกทุ่งตรงนี้นะคะวันนี้ก็ยังคงเป็นวันหยุดนะคุณผู้ฟังชดเชยวันวิสาขบูชาเมื่อวานนี้หลายคนก็น่าจะได้ไปเวียนเทียนหลายพื้นที่ก็ท่ามกลางเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฝนยังเยอะนะคะก็เตือนภูเก็ตกับภาคใต้เราเนี่ยวันนี้ก็น่าจะฝนเยอะกันอีก1วันนะแต่จริงๆช่วงนี้มันก็เข้าฝนแล้วล่ะนะคะแต่ก็จะมีหนักบ้างเบาบ้างเป็นระยะที่จะมีการแจ้งเตือนเข้ามายังไงก็ติดตามกันด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ

ลูกทุ่งเพราะๆนะคะกับช่วงของลูกทุ่งอิมคอสตายค่ะจนถึงวันศุกร์นะคะคุณผู้ฟังเจอกันนะสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีวันหยุดมากหน่อยนะคะพรุ่งนี้เนี่ยไม่ได้หยุดนะวันที่2มิถุนายนนะคะคุณผู้ฟังจะหยุดวันนี้เราก็จะหยุดในวันที่3มิถุนายนนะคะแต่ว่าหลายคนก็น่าจะลาต่อเนื่องกันไปนะคะก็เป็นช่วงของวันหยุดยาวๆกันที่จะได้ทำบุญกันนะคะสำหรับหลายๆคนเมื่อวานนายกก็ไปที่วัดถ้ำเสือของจังหวัดกระบี่ซึ่งตอนนี้ถ้าใครที่อยากจะไปเที่ยววัดถ้ำเสือนะคุณผู้ฟังก็อย่า

จะเชิญชวนไปเที่ยวนะคะเพราะว่ามีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาวัดใหม่มีความสวยงามมากๆวัดถ้ำเสือของกระบี่เนี่ยโด่งดังมาจากเป็นวัดที่ก็ได้เป็นวิปัสสนานะคะวัดสายวิปัสสนาแล้วก็กรรมฐานหลวงพ่อจำเนียรนะคะเป็นผู้ที่บุกเบิกค่ะก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆนะคะมีข้างบนก็คือจะต้องเดินขึ้นบันไดไปชมวิวข้างบนอันนั้นก็จุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เหมือนกันส่วนด้านล่างตอนนี้ค่ะมีการสร้างเจดีย์นะคะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มีการปรับปรุงพื้นที่วัดให้สวยงามน่าเที่ยวมากๆนะคะก็ใครที่วันหยุดไม่รู้จะไปไหนนะใกล้ๆสายบุญไปกันได้เลยที่วัดถ้ำเสือเมื่อวานก็มีการทอดพระป่าก็ได้ยอดเงินไปนะคะ8ล้านกว่าๆเลยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะไปกันได้นะเอาล่ะเดี๋ยวส่งเงินเพลงลูกทุ่งเพราะๆแล้วก็พักเบรกกันนะคะแป๊บนึงช่วงหน้ามีเพลงเพราะต่อเนื่องกันแล้วก็มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆจากเภสัชกันด้วยนะคะติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกครั้งที่จุดไฟเผาควันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ควันเท่านั้นแต่ยังเป็นมลพิษที่ทำร้ายทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใบไม้ขยะหรือเศษวัสดุลองเปลี่ยนจากการเผามาหมักเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้แยกขยะหรือจัดการอย่างปลอดภัยแทนหยุดเผาขยะตั้งแต่วันนี้เพื่ออากาศสะอาดสุขภาพดีและโลกที่สดใสกว่าเดิมเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยัง

จนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย

0: ัตเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทภูเก็ตเสนอรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยดีเจแจงโรจนาก
1: ลับมาเจอกันในเบรกที่2กันเหมือนเดิมนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะทุกวันเลยค่ะ 9:35 นโดยประมาณจนถึง 10:00 นอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะเจอกันกับดีเจแจงโรจนาเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็วันหยุดค่ะแต่ว่าก็ยังเจอกันตามปกติเลยนะมีงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆมาฝากการเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวจะฟังงานเพลงอะไรนะคะ0762340098ก็เพิ่มเติมกันได้นะคะวันนี้ขออนุญาตให้พี่ช่างเป็นคนรับสายนะคะแล้วก็เปิดงานเพลงเพราะๆให้ฟังกันนะมาพร้อมกับแป้งเย็นเพศัตว์เลยคุณผู้ฟังแป้งเย็นที่ไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นอย่างเดียวแต่ว่าความหอมคือเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะใครที่ยังไม่เคยใช้สำหรับแป้งเย็นเพศัตว์นี่คือต้องไปซื้อมาใช้เลยนะคะหอมมากหอมเย้ายวนร้าวใจที่สำคัญก็คือมีให้เลือกกันถึง3กลิ่นนะแล้วก็หอมกันทั้ง3กลิ่นเลยสำหรับแป้งเย็นเพศัตว์ค่ะ
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ฟังเงินเพลงเพราะๆกับเพลงรักจากเพศัตนะคะคุณผู้ฟังอ่ะแบงค์เย็นเพศัตค่ะหอมยั่วใจหอมไม่เหมือนใครนะคะสำหรับสาวๆอยากจะรู้กันไหมว่าอะไรที่หนุ่มๆเขาลงไลน์เราได้นะคะแบบไม่ต้องไปลงทุนทำสวยให้เปลืองตังก็คือความหอมเย้ายวนยั่วใจของแบงค์เย็นเพศัตเนี่ยแหละค่ะกลิ่นหอมเกินห้ามใจนะเพราะว่าแบงค์เย็นเพศัตไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นอย่างเดียวแต่ว่าความหอมถือว่าเป็นเอกลักษณ์จริงๆไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะมี3กลิ่นให้เลือกลองกันได้เลยทั้ง3กลิ่นติดใจแน่นอนค่ะแบงค์เย็นเพศัตสีชมพูมาดามจะหอมแบบเย้ายวนเร้าใจส่วนฟ้าคาเมราหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาแต่ถ้าเขียวปรินเซสเขาจะหอมออกแนวเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะคุณผู้ฟังไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะความหอมนี่แหละทำให้คุณสาวๆนะยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนมากขึ้นไปอีกนะคะแบงค์เย็นเพศัตเขามีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจนะก็เป็นความหอมระดับตัวแม่เลยนะคะก็ต้องแบงค์เย็นเพศัตเท่านั้นอยากจะมีตัวหอมๆใช้ได้เลยหอมตั้งแต่เช้ายันเย็นแน่นอนค่ะทุกกลิ่นทาให้ลองกันชมพูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมราหอมเร้นลับแล้วก็เขียวปรินเซสก็จะออกแนวเซ็กซี่ค่ะ

0: ที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตว์นะคะกลิ่นหอมอาบเพลินบอกเลยนะคะสำหรับหลายคนที่อาบน้ำนานๆเพราะว่ามีความสุขที่ได้มีเวลาในการดูแลตัวเองใช่ไหมคะบอกเลยถ้ามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะมาช่วยดูแลทำความสะอาดผิวเราอย่างสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปก็ยิ่งทำให้อาบแบบเพลินกันไปมากๆเลยนะคะเพราะว่าสบู่เพศัตว์คือหอมมากจริงๆใครที่ยังไม่เคยลองรีบหามาลองรับรองติดใจแน่นอนนะคะหอมกันทั้งสองกลิ่นนะสีเขียวไรมิลเขาจะหอมแบบละมุนกลิ่นนมข้าวส่วนสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นเป็นกลิ่นฟรุตตี้ค่ะคุณผู้ฟังอากาศร้อนหลายคนอาบน้ำบ่อยก็อาจจะกลัวว่าผิวจะแห้งหรือเปล่าแต่ถ้าใช้สบู่เพศัตว์นะคะอาบบ่อยแค่ไหนสบายใจได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงแน่นอนนอกจากจะอาบแล้วผิวหอมสดชื่นแล้วเนี่ยสบู่เพศัตว์เขาก็ยังช่วยทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะต้องยกให้เพศัตว์นะเรื่องของกลิ่นหอมนะคะเรียกว่าใช้แล้วคือหอมแบบติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะคนที่เคยใช้ก็บอกว่าหอมติดผิวมากแล้วผิวก็ดูใสขึ้นด้วยเป็นสาวตัวหอมผิวใสใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้นะเลือกใช้กันได้เลยหอมคนละแบบทั้ง2กลิ่นสำหรับสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปค่ะสีเขียวไรมิลมีความหอมแบบนวลๆละมุนออกเป็นกลิ่นแบบน้ำนมข้าวค่ะคุณผู้ฟังส่วนสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่เขาจะหอมใสๆเป็นกลิ่นผลไม้นะคะไม่เชื่อต้องพิสูจน์กันนะคะอันนี้อยากให้ลองจริงๆนะเพราะสบู่เขาหอมจริงแล้วก็เนื้อดีจริงด้วยทั้ง2กลิ่นคือเลือกใช้ได้เลยนะคะสำหรับสบู่เพศัตว์ค่ะ

0: เองที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ะคะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะเงินเพลงลูกทุ่งเพราะๆต่อเนื่องกันมานะคะก็อย่าลืมค่ะสำหรับแป้งเย็นเพศาสตร์ฝากเอาไว้ด้วยเลยนะคะคุณผู้ฟังแป้งเย็นที่มีกลิ่นหอมเย้ายวนยั่วใจความหอมเกินห้ามใจนะคะซึ่งแป้งเย็นเพศาสตร์ก็ไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นอย่างเดียวค่ะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะแล้วก็มีให้เลือกกันถึง3กลิ่นเลยหอมกันทั้งนั้นเลยนะคะหอมกันคนละแบบนะคะคุณผู้ฟังแป้งเย็นมาดามสีชมพูนะคะกลิ่นมาดามหอมเย้ายวนร้าวใจนะคะส่วนสีฟ้าคาเมราค่ะหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสเขาก็จะหอมออกแนวแบบเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะรับรองได้นะคะใครที่ใช้แป้งหอมนะคนใกล้ตัวก็ติดหนึบนะคะไม่ยอมห่างไปไหนแน่นอนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าความหอมนี่แหละทำให้สาวๆนะคะยิ่งมีเสน่ยั่วยวนมากขึ้นไปอีกนะเมื่อใช้แป้งเย็นเพศัตนะคะคุณผู้ฟังหลายคนที่ใช้ก็บอกว่ามันหอมจริงๆหอมเกินห้ามใจนะอยากจะมีตัวหอมๆนะคะเรียกว่าใช้แล้วคือหอมตั้งแต่เช้ายันเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพศัตเท่านั้นเลยพาให้ลองกันนะคะลองดูค่ะใครที่ยังไม่เคยใช้รับรองติดใจแน่นอนนะคะสีชมพูมาดามนะคะหอมแบบเย้ายวนเร้าใจฟ้าคาเมราหอมแบบเร้นลับแล้วก็เขียวปรินเซสนะคะหอมออกแนวแบบเซ็กซี่นะคะเอาละก็มาเจอกันทุกวันนะคะวันนี้หมดเวลาละนะคะจันจนถึงวันศุกร์ 9:35 จนถึง 10:00 เวลาดีๆนะคะที่นี่เลยอสมทภูเก็ตค่ะเดี๋ยวปิดท้ายกับงานเพลงอีกสักหนึ่งงานเพลงแล้วก็พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าส่งต่อดีเจชายกันเช่นเคยนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่ไปแล้วนะคะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนราธิวาสปะทะเดือดอสทหารพรานพลีชีพหนึ่งนายเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมสนธิกำลังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49บุกปิดล้อมพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อขยายผลติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเชื่อมโยงคดีลอบยิงปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนในพื้นที่บ้านสุขแครท่านี้ขณะปิดล้อมบุคคลต้องสงสัยตัดสินใจกระโดดลงจากบ้านเป้าหมายและเปิดฉากยิงฝ่าวงล้อมหลังปะทะเดือดพบอาสาสมัครทหารพระพุทธิพงศ์อายุ9ปีถูกยิงที่ศีรษะและหน้าอกซ้ายเจ้าหน้าที่พยายาม CPR ยื้อชีวิตแต่แผลชะกันและถูกจุดสำคัญอาสาสมัครทหารพระเสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดที่ยังควบคุมที่เกิดเหตุและจัดกำลังไล่ล่าคนร้ายที่คาดว่ายังซ่อนตัวอยู่ในป่าชาวตรังใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยทัสวันแรกกลางสายฝนลูกค้าเผยยอดขายดีขึ้นเท่าตัวกนิกาสุขกิจรายงานค่ะ
3: ชาวจังหวัดตรังจำนวนมากฝ่าสายฝนเพื่อเดินทางไปยังร้านค้าร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัดตั้งแต่ก่อนเวลา6นาฬิกาเพื่อใช้สิทธิ์60 40เป็นวันแรกส่วนใหญ่ไปกันเป็นครอบครัวทำให้ร้านค้าร้านอาหารโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครตรังคึกคักเป็นอย่างมาก

ซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าวันแรกที่เข้าร่วมโครงการขายดีขึ้น2เท่าตัวประชาชนที่มาใช้บริการต่างมีรอยยิ้มทำให้พ่อค้าแม่ค้าก็มีรอยยิ้มตามไปด้วยขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งเข้าร้านขายของชำและร้านสะดวกซื้อเพื่อใช้จ่ายสิ่งของที่จำเป็นเช่นข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันน้ำปลาและไข่ไก่จากที่เคยซื้อครั้งละ10ฟองซื้อเพิ่มเป็น1แผงโดยพบว่าร้านค้าหลายร้าน

0: หมายกันนิกาสุขกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดตรังค่ะ
1: บรรยากาศวันแรกไทยช่วยไทยพลัสอุทัยธานีคึกคักบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักที่ตลาดในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายซื้อของกินของใช้จำเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะร้านข้าวแกงอาหารปรุงสำเร็จผักและผลไม้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายรายเปิดเผยว่าเคยเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมาแล้วยอมรับว่าในช่วงที่มีโครงการช่วยเหลือประชาชนมักส่งผลให้ยอดขายเพิ่มอย่างเห็นได้ชัดบางร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ50ถึงร้อยละ100ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนส่วนบรรยากาศที่ร้านค้าขายของชำชุมชนหน้าวัดถ้ำเสือวิปัสสนาตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนผู้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งได้วงเงินเพิ่มจาก300บาทเป็น 1,000 บาทมาเลือกซื้อสินค้าข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยทางร้านได้เพิ่มจำนวนสินค้าไว้รองรับผู้มาใช้สิทธิขณะที่แผงขายอาหารทะเลภายในตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่ติดป้ายร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกใช้บริการสแกนซื้อสินค้าพ่อค้าเปิดเผยว่าวันแรกของโครงการตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้มาใช้สิทธิ์ 5-6 รายส่วนใหญ่ซื้อสินค้า 100-200 บาทระบบไม่ขัดข้องเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นขณะที่บรรยากาศตามร้านค้าต่างๆมีผู้มาใช้สิทธิ์บางตาเนื่องจากเป็นวันแรกพบว่าขั้นตอนการเข้าระบบและสแกนจ่ายไม่ยุ่งยากข้อมูลจากคลังจังหวัดกระบี่มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมกว่า 4,073 ร้านค้าโดยพบว่ามีร้านค้าลงทะเบียนใหม่จำนวน 2,507 ร้านค้า
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบล
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ขี่อยู่ดีๆก็ล้มทั้งนั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
10: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์พรบ.เข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลดีบุกโทร1719 Everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
11: หากคุณตกเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ขอให้ตั้งสติและจำ6วิธีรับมือเบื้องต้นไว้ให้ดี 1. ห้ามบล็อกหรือลบข้อมูลการติดต่อกับคนร้ายเพราะทุกข้อความคือหลักฐานสำคัญ 2. เก็บข้อมูลให้ครบทั้ง ID URL และชื่อบัญชี 3. บันทึกบทสนทนาทั้งภาพหน้าจอและวิดีโออัดหน้าจอ 4. หยุดตอบโต้กับคนร้ายทันที 5. หากอายุต่ำกว่า18ปีรีบแจ้งผู้ปกครองและ 6. รีบแจ้งหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงเช่นไทยแคตำรวจไซเบอร์บช.สอท.กองปราบปรามการค้ามนุษย์หรือองค์กรที่คุณไว้ใจด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ันจากเบิร์ดกับฮาร์ทนะครับนี่คือเพย์นะครับต่อเนื่องมาจากพิกซี่ติดฝนนะครับแล้วก็เล่าสู่กันฟังพี่เบิร์ดธงชัยนะครับเริ่มต้นสวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงสายๆของวันนะครับท่ามกลางครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนาะนะครับเดี๋ยวดูเหมือนจะแดดดูเหมือนฝนจะตกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเมื่อวานนี้วันหยุดเนี่ยก็ตกโอ้โหเรียกได้ว่าตกทั้งวีทั้งวันเลยเนาะนะครับนอนกันฉ่ำเลยนะครับฝนก็ตกฉ่ำเช่นเดียวกันนะครับอ่ะวันนี้กลับมาทำงานนะครับเริ่มต้นวันแรกของสัปดาห์แล้วก็วันแรกของเดือนด้วยใช่ไหมครับนะครับจริงๆวันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยนะครับวันวิสาขบูชาใช่ไหมครับก็มีหลายคนหยุดนะครับมีหลายคนมาทำงานนะครับก็อ่ะหยุดก็พักผ่อนต่อเนื่องนะครับเตรียมชาร์จแบตนะครับสำหรับลุยงานต่อนะครับส่วนใครที่มาทำงานวันนี้ก็อ่ะสู้กันต่อไปนะครับตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นช่วงบ่ายใช่ไหมครับว่าเศรษฐีเมืองไทยจะเป็นใครนะครับลุ้นใช่ไหมวันนี้นะครับโอเคนะครับก็ช่วงนี้ฟังเพลงด้วยกันนะครับ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับเรื่อยไปจนถึงเที่ยงอยู่ด้วยกันที่นี่แล้วก็มีเพลงพร้อมคุณได้ฟังนะครับมาพร้อมกับโกโฮเซลด้วยนะครับฤดูกาลผลไม้มาถึงแล้วนะครับชวนกันมาฟินกับทุเรียนแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลได้เลยที่โกโฮเซลนะครับสายผลไม้นี่ห้ามพลาดนะพบกับทุเรียนแล้วก็ผลไม้คุณภาพดีนะครับสดใหม่ส่งตรงจากสวนนะครับคัดสรรหลากหลายสายพันธุ์นะครับทั้งเรื่องของทุเรียนนะครับเงาะมังคุดลิ้นจี่ลำไยแล้วก็มีผลไม้อีกมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับในคุณภาพแล้วก็ความสดใหม่แล้วก็ความคุ้มค่านะครับเพราะว่าโกโฮเซลเนี่ยคัดสรรผลไม้คุณภาพนะครับให้คุณได้อิ่มอร่อยกับรสชาติหวานฉ่ำสดชื่นเต็มคำแล้วก็ในราคาสุดคุ้มนะครับครบในที่เดียวมาเลือกซื้อผลไม้คุณภาพดีนะครับได้แล้ววันนี้ที่โกโฮเซลทุกสาขาใกล้ที่ไหนไปช็อปกันได้เลยนะครับถึงฤดูกาลผลไม้เมื่อไหร่ต้องนึกถึงโกโฮเซลนะครับมีหลากหลายนะครับที่จะให้คุณได้เลือกทานกันด้วยนะครับกับผลไม้สดๆนะครับหวานฉ่ำนะครับแล้วก็เรียกว่านะครับเราคัดสรรนะครับหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็คุณภาพดีนะครับมาให้คุณผู้ฟังนะครับวันนี้ก็แวะกันได้เลยนะครับที่โกโฮเซลนะครับใกล้ที่ไหนก็แวะไปช็อปกันได้ที่นั่นนะครับ

งานจากพี่แอมสวรักษ์นะครับนี่คือคิดถึงคนแปลกหน้านะครับก่อนหน้านั้นบางสิ่งที่หายไปอินบูโดกันนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลาของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับก็จะมาพูดถึงนะครับเรื่องการรณรงค์การป้องกันแล้วก็ปราบปรามการค้ามนุษย์กันด้วยนะครับซึ่งเรื่องของการค้ามนุษย์ปี2569เนี่ยถือว่าเป็นภัยไซเบอร์ที่ต้องจับตาเลยทีเดียวนะครับในส่วนของสถานการณ์การค้ามนุษย์นะครับในประเทศไทยนะครับปีพ.ศ.2569นะครับก็ยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างมากนะครับโดยเฉพาะการเกิดขึ้นของเรื่องของอาชญากรรมไซเบอร์นะครับที่เชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่นะครับแม้ว่าความพยายามของภาครัฐเนี่ยจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยยังคงรักษาอันดับอยู่ในกลุ่มของเทียร์2นะครับต่อเนื่องเป็นปีที่4นะครับในรายงานของTIP Report 2025ของสหรัฐนะครับแต่ว่ารูปแบบของกลโกงที่แยบยลขึ้นนะครับก็ทำให้ยอดผู้เสียหายที่เป็นเด็กแล้วก็เยาวชนแล้วก็ผู้ที่มีความรู้เขาเรียกว่าผู้ที่มีความรู้นี่ยังคงไม่มีความรู้นะครับยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็3จุดเปลี่ยนแล้วก็แนวโน้มที่น่าเป็นห่วงในปี2569นะครับก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาตินะครับอันนี้เราก็จะคุ้นเคยชื่อกันบ่อยๆนะครับขบวนการหลอกลวงออนไลน์นะครับหันมาใช้วิธีล่อลวงคนไปบังคับใช้แรงงานในประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพื่อทำหน้าที่สแกมเมอร์นั่นเองนะครับต่อมาก็คือเนี่ยเหยื่อนะครับไม่ใช่แค่คนขาดโอกาสแล้วนะครับคนที่มีการศึกษาแล้วก็ทักษะสูงก็ตกเป็นเหยื่อเพิ่มขึ้นนะครับจากสถิติล่าสุดเนี่ยพบว่าผู้เสียหายจำนวนมากเนี่ยเป็นผู้ที่มีทักษะแล้วก็วุฒิการศึกษานะครับแต่ว่าหลงเชื่อข้อเสนอการจ้างงานที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงนะครับอันนี้ก็ต้องมีสตินิดนึงนะครับเวลาใครมาชักชวนเราไปทำงานแล้วก็ยื่นข้อเสนอที่เงินเดือนมันสูงมากนะครับเขาเรียกว่าล่อตาล่อใจเราอันนี้ก็อาจจะต้องมีสติในการวิเคราะห์นะครับพิจารณานิดนึงนะครับต่อมาเรื่องของเด็กแล้วก็เยาวชนนะครับมีความเสี่ยงสูงนะครับซึ่งตัวเลขของการค้ามนุษย์ออนไลน์แล้วก็การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีสถิติที่พุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครที่พบเห็นเบาะแสหรือว่าการขอความช่วยเหลือนะครับก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนพม.นะครับ1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่07

076-212-726นะครับ076-212-726นะฮะด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะหยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันทุกๆวันนะครับในเรื่องของภัยไซเบอร์นะครับที่ต้องจับตานะครับเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนไปนะครับก็ใช้เรื่องของไซเบอร์นะครับเข้ามานะครับเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหาเงินนะครับในลักษณะของมิจฉาชีพนะครับก็จะเห็นได้บ่อยก็เป็นเรื่องของสแกมเมอร์นะครับคอลเซ็นเตอร์ต่างชาตินะครับก็จะมีคนถูกล่อลวงไปนะครับแล้วก็บังคับให้ใช้แรงงานแล้วก็ทำงานเหล่านี้นะครับโดยที่ไม่ได้เต็มใจนะครับการล่อลวงนะครับก็อย่างที่เราทราบกันบ่อยๆนะเห็นตามข่าวก็คือการยื่นข้อเสนอเรื่องของเงินนี่แหละนะครับก็ใช้วิจารณญาณนะครับเวลาใครที่มาชักชวนเราไปทำงานนะครับจากเมื่อก่อนนี้อาจจะเป็นกลุ่มของผู้ที่อาจจะเขาเรียกว่าได้รับการศึกษาน้อยนะครับหรือว่ารู้เท่าไม่ทันนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่มีการศึกษามีวุฒิการศึกษาดีๆเนี่ยก็ถูกล่อลวงไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับถ้าเกิดพบเห็นพฤติกรรมแบบนี้นะครับเข้าข่ายการล่อลวงนะครับหรือว่ามีการแจ้งเบาะแสขอความช่วยเหลือนะครับก็สายด่วนเลยนะครับพม1300ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่หยิบมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปเบรกกันแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงต่อไปด้วยนะครับ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับ

0: FM Cut Radio 101.5
1: หากใครยังไม่ได้แวะบอกเลยห้ามพลาดตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ
2: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ18บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
3: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมก.รับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย
2: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ18บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008

ลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงต่อไปด้วยนะครับงานจากทีนเอ็ดเกรด A เพื่อนเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่ามองฉันเป็นคนอื่นงานจากมิกกี้นะครับ2เพลงหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงนะครับหน้าฝนแบบนี้นะครับแน่นอนนะครับยุงก็จะชุมเป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่โดนยุงกัดนะครับหรือว่าพ่อแม่เราลูกหลานเราโดนยุงกัดนะครับอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเรื่องของไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเกิดลูกหลานเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดเนาะก็พอเป็นโรคเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะมีต้องหาทางรักษาเสียทั้งเรื่องของเงินนะครับเสียเวลานะครับปัญหาต่างๆก็จะตามมาเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดนะครับเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะครับใช้งานง่ายนะครับแค่เสียบปลั๊กนะครับแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจที่จะให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปนะครับแล้วก็ยุงนี่ก็จะไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะเพราะว่าตัวของตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นนะครับที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะครับปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้วก็ตั้งกลางบ้านนี่ก็จะช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวนะครับก็ใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นนะครับกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องนะครับได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ1990บาทนะครับถ้าเกิดโทรมาตอนนี้100สายแรกนะครับรับเพิ่มกับหลอดไฟLED Blacklight 1ชิ้นนะครับราคา690บาทเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทนะครับซึ่งรวมราคาสินค้าทั้งหมดเนี่ย 3,370 บาทนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายราคานี้นะครับเราให้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง990บาทนะครับย้ำว่า990บาทเท่านั้นนะครับก็โทรเลยนะครับที่026660008นะครับ026660008สินค้ารับประกัน1ปีแล้วก็เครื่องเสียมีปัญหาได้1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับก็ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นนะครับ

แกนเก่าๆจาก Banana Boat นะครับนี่คือห่วงหานะครับอีกหนึ่งเพลงที่หยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของปืนฉีดน้ำไร้สาย Ultra Poseidon 90บาทครับคุณได้ฟังวันนี้คราบฝังแน่นนะครับล้างยากนะครับใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดเนาะนะครับแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้แนะนำคุณได้ฟังนะครับ Ultra Poseidon 90บาทนะครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูง Multi Function นะครับอันนี้แรงจริงนะครับด้วยพลังดันแรงดันสูงถึง90บาร์เลยนะครับฉีดง่ายแรงไกลนะครับแล้วก็เข้าถึงทุกซอกทุกมุมด้วยนะครับไม่ว่าจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ล้างผนังทำความสะอาดบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะครับเอาอยู่นะครับแล้วก็พิเศษสุดก็คือมาพร้อมกับหัวฉีดที่เป็น8รูปแบบในตัวนะครับหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะครับทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งตัวเครื่องนี่ออกแบบให้จับถนัดนะครับน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ทนทานด้วยนะครับใช้งานแบบไร้สาย 100% นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนนะครับใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานนะครับไม่ต้องรอชาร์จแล้วก็ยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับพร้อมกระบอกทำโฟมนะครับหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์แบบครบชุดเลยนะครับแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสนะครับกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบนะครับในชุดเนี่ยประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทนะครับแบตเตอรี่2ก้อนนะครับมูลค่า990บาทแล้วก็ถ้าเกิดโทรวันนี้นะครับก็จะได้รับเพิ่มเป็นกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทนะครับรวมมูลค่า

ทั้งหมดเนี่ย 3,870 บาทนะครับแต่วันนี้ให้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะครับก็ยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มนะครับถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ทันทีไม่ต้องรอซ่อมนะครับเปลี่ยนชิ้นใหม่เลยไม่ต้องรอซ่อมนะครับถ้าเกิดเครื่องมีปัญหานะครับอ่ะก็รีบโทรเลยนะครับตอนนี้นะครับ02-666-0008นะครับ02-666-0008นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะครับอัลตร้าโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับเอาละเดี๋ยวสักครู่ส่งคุณผู้ฟังไปติดตามฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงต่อไปครับ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: You're listening to MCOT Radio Network
2: MCOT News
3: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนิติเดินสำรวจตลาดสดธนบุรีดูการใช้ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่ตลาดสดธนบุรีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับผู้บริหารธนาคารกรุงไทยสำรวจความพร้อมร้านค้าและการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสของประชาชนที่วันนี้เปิดให้ใช้เป็นวันแรกซึ่งการเดินตลาดมีประชาชนเข้ามาสอบถามและเสนอให้เพิ่มวงเงินจากเดือนละ 1,000 บาทเป็น 1,500 บาททำให้นายเอกนิติต้องอธิบายว่าโครงการดังกล่าวรัฐต้องการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากผลกระทบการสู้รบในตะวันออกกลางเพราะช่วงนี้สินค้าปรับราคาสูงขึ้นจากนั้นนายเอกนิติได้ซื้อมะพร้าวถอดเสื้อ60บาทพร้อมสแกนจ่ายในราคา24บาทด้านผู้บริหารกรุงไทยระบุว่าการใช้จ่ายในช่วง6นาฬิกาถึง9นาฬิกามียอดใช้จ่ายไปแล้ว170ล้านบาทและมีผู้ใช้จ่ายเกือบ 900,000 คนซึ่งระบบได้เปิดรองรับการทำธุรกรรมสูงสุด 300,000 ครั้งต่อวินาทีเปิดตัวนกกระจิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบเริ่มใช้งานวันนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าชุมชนด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการเปิดให้บริการนกกระจิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เข้าถึงข้อมูลสำคัญและบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนกกระซิบเป็น AI แชทบอทสำหรับร้านค้าที่ช่วยตอบข้อคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินโดยร้านค้าสามารถพิมพ์คำถามหรือเลือกคำถามแนะนำเพื่อสอบถามข้อมูลได้ทันทีช่วยลดขั้นตอนการค้นหา

ข้อมูลและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบดิจิทัลของรัฐบาลนอกจากนี้รัฐบาลยังต่อยอดศักยภาพของ AI ให้ช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้แบบเรียลไทม์เช่นการวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัติเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันคำ

0: คนจรจัดที่ตลาดเอี่ยมสมบัติเขตสวนหลวงนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารพรรคและนายธนวัฒน์เชิดชูกิจสกุลผู้สมัครสก.เขตสวนหลวงลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยพ่อค้าแม่ค้าให้การต้อนรับทักทายถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองโดยนายอนุชาได้เดินทักทายพี่น้องประชาชนพร้อมสอบถามความเป็นอยู่ของพ่อค้าแม่ค้าและฝากเขตนี้ขอเบิก5ทั้ง2คนจากนั้นนายอนุชาให้สัมภาษณ์ว่าหนึ่งในนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญคือเรื่องความสะอาดเพราะเมื่อมาหาเสียงที่ตลาดผู้ค้าและผู้ขายให้ความสำคัญเรื่องสุขลักษณะเพราะการบริหารจัดการตลาดคืออยากให้ผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยด้วยความสบายโดยพื้นไม่ควรมีน้ำขังทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเรื่องการบริหารจัดการเรื่องห้องน้ำให้ผู้คนอยากมาใช้อีกเรื่องคือความกังวลเรื่องการบริหารคนจรจัดในตลาดเพราะสร้างความรำคาญให้พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงผู้ที่มาซื้อของในตลาดจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเทศกิจเข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัยส่วนปัญหาขยะกทม.เป็นเรื่องใหญ่นโยบายกำจัดขยะที่ถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญไม่เพียงระดับกทม.แต่เป็นระดับชาติด้วยนอกจากการเก็บและฝังกลบในพื้นที่กทม.ต้องหาพื้นที่ในการกำจัดแต่ไม่อยากไปสร้างปัญหาให้ประชาชนในต่างจังหวัดต้องพยายามพูดคุยกับรัฐบาลว่าจะหาวิธีอย่างไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชั่วโมงต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ครึ่งชั่วโมงต่อไปนะฮะ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับนนทนนท์แล้วก็บิวกินนะครับขอโทษได้ไหมก่อนหน้านั้นปอดกันจากตาอูนะครับแล้วก็นิวซีซั่นงานจากนู่นิวนะครับ3เพลงหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์นะครับใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับไฟหน้าบ้านไม่พอแสงมืดนะครับมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งเรื่องของขโมยแล้วก็อุบัติเหตุนะครับหรือว่าบางจุดเนี่ยอยากจะติดไฟเพิ่มนะครับแต่ว่าต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับก็เสียทั้งเรื่องของเงินเสียทั้งเรื่องของเวลานะครับแถมค่าไฟแน่นอนนะครับก็จะสูงขึ้นทุกเดือนนะครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์นะครับด้วยกำลังไฟสูงถึง2500วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงนะครับก็เรียกได้ว่าครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะครับตัวหลอด LED เนี่ยเป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ว่าให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีนะครับก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับที่ให้มาโคตรจุเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งนี่ก็จะใช้งานได้นานต่อเนื่อง12ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ให้ครบเลยนะครับปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นนะครับเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์นะครับตอนนี้รับเลยเป็นเมกะสปอตไลท์1นะครับยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมกับโคมไฟ LED 2อันนะครับแล้วก็แว่นกันแดดคละแบบ1อันนะครับทั้งหมดนี้ราคาเพียง 1,290 บาทนะครับใครที่สนใจก็โทรเลยที่021143990 021143990นะครับมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับสนใจก็โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อกันได้ครับ

0: MCAT Radio 101.5
1: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02114-3990

0: 139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ๊ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องก

0: เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะไปทานมื้อเที่ยงกันด้วยนะครับงานจากวิตามิน A You are my type ในคำลาก็ก่อนหน้านั้นต้องโทษเธองานจากทิกเกอร์นะครับก็ให้คุณได้ฟัง2เพลงนะครับช่วงเวลาของดินเน่าด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ใครที่ปลูกอะไรก็ไม่โตฟังทางนี้หลายคนอาจจะบ่นเอ๊ะทำไมใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะครับแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับอ่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับด้วยดินเน่าครับคุณผู้ฟังสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะครับเหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนึงนะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินเนี่ยให้กลับมามีชีวิตนะครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะครับพร้อมกับวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดเลยนะครับก็จะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีนะครับการใช้งานเนี่ยก็ง่ายมากนะครับดินเน่าเพียง1ขวดนะครับขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200-500 ลิตรนะครับก็ฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองนะครับทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะครับสนใจสั่งซื้อนะครับโทรเลยนะครับที่021143990 021143990นะครับมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ

านจากพลพลนะครับไร้น้ำหนักนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจากไฟเขียวนะแบมแบมแล้วก็อิงวรันทรนะครับให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงท้ายชั่วโมงนะครับของการฟังเพลงนะครับในช่วงเช้านะครับกับเราที่นี่ FM 101.5 อสมทภูเก็ตยังอยู่กับผมดีเจชายนะครับช่วงเวลาของมุ้งครอบกันยุงครับคุณผู้ฟังหน้าร้อนหน้าฝนต่างๆเนี่ยโอ้หน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายนะครับหน้าฝนนี่ก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะครับโรคเท้าช้างแล้วก็โรคร้ายอีกมากมายนะครับอ่ะวันนี้ป้องกันได้นะครับเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับนี่แหละนะครับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะครับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยด้วยนะครับก็ไม่ต้องผูกสีด้านนะกันยุงแล้วก็แมลงครบทุกด้าน360องศานะครับใช้งานง่ายพับเก็บได้นะครับตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์นะครับระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสนะครับแข็งแรงไม่เป็นสนิมนะครับใช้กันแบบยาวๆแล้วก็สามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตแล้วก็พับเก็บง่ายนะครับน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกมากๆเลยนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นนะครับในราคาเพียง590บาทนะครับ590บาทเนี่ยซื้อ1แถม1นะครับคุณผู้ฟังใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับโทรเลยที่021143990นะครับ021143990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้นะครับ

ันจากโจอี้นะครับแล้วก็ได้พันวรการนะครับมาฟีเจอริ่งด้วยนะครับเพลงนี้มอหุงข้าวนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวด้วยเวลาส่งคุณผู้ฟังไปติดตามฟังสรุปข่าวพักเที่ยงนะครับเวลาหมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทานมื้อเที่ยงกันด้วยนะครับผมกลับมาพรุ่งนี้10โมงเช้านะเดี๋ยวบ่ายโมงนะครับอสมทเพื่อชุมชนกับดีเจแจงโรจนานะครับบ่าย2โมงนะครับดีเจจินภัทรมาดูแลคุณต่อนะครับผมกลับมาพรุ่งนี้10โมงเช้านะครับวันนี้ส่งท้ายไปแล้วสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 12:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
2: อาสาทหารพลานปลีชีพหนึ่งนายหลังปะทะสนั่นป่าขณะปิดล้อมจับโจรเอี่ยวสังหารปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมารัฐมนตรีคลังลงพื้นที่ดูใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสวันแรกพร้อมโชว์สแกนซื้อสินค้าขณะที่ประชาชนแห่ใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักทหารพรานสาดกระสุนปะทะเดือดแก๊งขนยาแบกเป้จากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้าแม่อายส่งกลุ่มค้ายาฝั่งไทยระเบิดรุนแรงในรัฐฉานของเมียนมามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย55รายบาดเจ็บอีกจำนวนมากทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
3: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันที่จันทร์ที่1มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีเรื่องของสถานการณ์ใต้ครับอาสาสมัครทหารพลานพลีชีพ1นายหลังปะทะสนั่นป่าขณะปิดล้อมจับโจรเอี่ยวสังหารปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมสนที่กำลังกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49เจรจาขณะปิดล้อมตรวจค้นป้านเป้าหมายในพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดุสงยออำเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อ 5:30 นที่ผ่านมาครับเพื่อขยายผลติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีจังหวัดนราธิวาสเมื่อ 5:30 นที่ผ่านมาครับเพื่อขยายผลติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีส่วนเชื่อมโยงคดีลอบยิงปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาจนกระทั่งเวลาประมาณ 6:11 นาทีระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังโอบล้อมและวางกำลังสกัดกั้นตามเส้นทางคนร้ายครับได้กระโดดลงมาจากบ้านเป้าหมายเพื่อฝ่าวงล้อมและวิ่งเลียบมาตามทางแนวป่าเจอกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เปิดฉากยิงใส่เพื่อเปิดทางหนีทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันอย่างดุเดือดนาน10นาทีครับมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส1นายก็คืออาสาสมัครทหารพลานวุฒิพงษ์ชุมเชื้ออายุ29ปีมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่โหนกแก้มแล้วก็หน้าอกซ้ายบาดเจ็บสาหัสหมดสติไม่มีชีพจรเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจะแนะทีมแพทย์พยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตครับแต่ว่าเนื่องจากกระสุนถูกจุดสำคัญอาสาสมัครทหารพลานวุฒิพงษ์ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่เกิดเหตุปิดกั้นไม่ให้ผู้

0: เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อป้องกันอันตรายเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่คาดว่ายังคงหลบซ่อนอยู่ในป่าละเมาะบริเวณดังกล่าวและรอหน่วยพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ
1: อันนี้ก็เป็นข่าวอาสาสมัครทหารพรานเช่นเดียวกันนะคะปะทะกับแก๊งค้ายาเสพติดค่ะโดยทางกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค 3กองกำลังผาเมืองนะคะทราบ

0: เตรียมยาเสพติดจากประเทศเมียนมามาฝั่งไทยบริเวณตรงข้ามอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกระทั่งเมื่อคืนนี้ประมาณทุ่มครึ่งนะคะก็ไปตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปางในหมู่ที่1ตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายค่ะทางชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจจึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอการตรวจค้นแต่ว่ากลุ่มขบวนการดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายทหารพระราลาดตระเวนจนเกิดการยิงปะทะกันประมาณ3นาทีนะคะหลังเสียงปืนสงบลงเนื่องจากทัศนวิสัยจำกัดมืดทำให้ไม่สามารถตรวจการได้ชัดเจนค่ะต้องรอจนเช้านะคะก็เลยวางกำลังควบคุมพื้นที่เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ปะทะโดยขอกำลังเพิ่มสมทบ3ชุดค่ะพบว่ามีรอยเลือดสาดใกล้บริเวณต้นไม้เป็นทางนะคะคาดว่ากลุ่มขบวนการได้รับบาดเจ็บหนีรอดไปได้และเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบถุงเป้ดัดแปลงจำนวน2เป้เป้ที่1พบยาเสพติด150,000 เม็ดค่ะเป้ที่2พบยาเสพติด 148,000 เม็ดรวมเกือบ 300,000 เม็ดนะคะเจ้าหน้าที่คาดว่ายาเสพติดชุดนี้ขนมาจากพื้นที่บ้านปู่นาโกตำบลเมืองการอำเภอเมืองจังหวัดเมืองสาดประเทศเมียนมาค่ะแล้วก็ลำเลียงมาตามเส้นทางบ้าน46เมืองยอนเปียงคำนำไปพักไว้ที่ห้วยฮะจังหวัดเมืองสาดซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของชาวลาหูในประเทศเพื่อนบ้านก่อนจะลักลอบขนเข้าประเทศไทยโดยอาศัยป่าทางด้านช่องทางบ้านปางในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายค่ะคาดว่าน่าจะเป็นของเครือข่ายจลอโบอดีตรองผบ.เขตทหารที่171เชื้อสายว้าที่ติดต่อกับขบวนการค้ายาเสพติดในไทยและกำลังจะขนของกลางไปส่งมอบนะคะเบื้องต้นก็นำยาเสพติดที่พบไปที่สถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินการขยายผลต่อไปค่ะ
1: ตำรวจสอบสวนกลางครับสกัดจับคู่รักขนยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดรับสารภาพเป็นผู้ค้ารายใหญ่ในภาคเหนือครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสามารถจับกุมผู้ต้องหา2คนก็ได้แก่นายสมชายอายุ48ปีเป็นคนขับนางชยชนาการอายุ50ปีข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้าหรือว่าเม็ดแอมเฟตามีนพร้อมตรวจยึดของกลางจำนวนมากก็สามารถจับกุมได้ที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข32หลักกิโลเมตรที่42ตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับการจับกุมครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากเป็นการขยายผลจากการจับกุมผู้ต้องหา2รายที่ตำบลหัวเตยอำเภอพูนพินสุราษฎร์ธานีเมื่อ6พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยครั้งนั้นสามารถยึดของกลางเป็นยาบ้าประมาณ 294,000 เม็ดจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1และชุดปฏิบัติการที่5กองกำกับการ5ได้ติดตามสืบสวนและก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบบริเวณพื้นที่เกิดเหตุและเส้นทางเกี่ยวข้องจึงทราบว่าบุคคลที่ปรากฏตามภาพกล้องวงจรปิดดังกล่าวก็คือนายสมชายและก็นางชนาการโดยภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏพฤติการชัดเจนว่านายสมชายเป็นผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดเดินเท้าเข้าไปส่งมอบให้แก่ผู้ต้องหาทั้ง2รายที่จับได้ก่อนหน้านี้ที่สุราษฎร์ธานีครับต่อมาชุดสืบสวนตรวจสอบข้อมูลและก็วางแผนติดตามจับกุมได้ในที่สุดจากการสืบสวนนายสมชายให้การยอมรับสารภาพว่ายาเสพติดดังกล่าวนั้นได้ไปรับตามจุดต่างๆที่เชียงรายโดยจะนำมาบรรจุหีบพอแล้วก็ซุกซ่อนอยู่ภายในรถเพื่อเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่รอคำสั่งซื้อจากลูกค้าตามที่นัดหมายครับแล้วก็ยอมรับนะครับว่ายังมียาเสพติดบางส่วนซุกซ่อนไว้ภายในบ้านเช่าของตนในพื้นที่ลำปางเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบก็พบยาเสพติดกว่า 100,000 เม็ดบรรจุหีบพออยู่ในกระเป๋าเป้แบบสะพายวางอยู่ภายในห้องนอนครับและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบพอวางอยู่ในชั้นวางของเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: เจ้าอาวาสวัดต้องขี่ซาเล้งหนีตายนะคะหลังจากถูกหนุ่มหลอนยาดักทำร้ายค่ะหลวงพ่อทองบางกันตะธรรมโมอายุ73ปีเจ้าอาวาสวัดป่านาต้องขับซาเล้งหนีตายมาขอความช่วยเหลือกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะพอมาถึงหน้าบ้านก็บีบแตรรถหลายครั้งพร้อมตะโกนว่าโยมช่วยอาตมาหน่อยนะคะมีคนดักทำร้ายใช้เหล็กตีอาตมาตอนออกมาจากวัดช่วงบิณฑบาตต่อมาก็เห็นผู้ที่ดักทำร้ายหลวงพ่อค่ะถือไม้ตามหลวงพ่อมาถึงหน้าบ้านนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจนถึงผู้ใหญ่บ้านต้องรีบออกมาช่วยหลวงพ่อค่ะจากนั้นคนร้ายก็วิ่งหนีหลบหนีไปนะคะต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็พบรถซาเล้งที่หลวงพ่อใช้บิณฑบาตทุกวันจอดอยู่ค่ะพร้อมกับเปิดเผยว่าหลวงพ่อเล่านะคะว่าตอนประมาณ 5:30 ค่ะวันที่29พฤษภาคมขณะขี่ซาเล้งออกจากวัดไปบิณฑบาตนะคะ ในเปาคนที่เป็นคนร้ายค่ะได้ดักซุ่มอยู่หลังเสาบ้านก่อน

0: นจะวิ่งเข้ามาใช้ท่อนเหล็กฟาดศีรษะเคราะห์ดีที่หลังคารถซาเล้งรับแรงกระแทกไว้บางส่วนนะคะก็ทำให้เหล็กเฉี่ยวไปโดนที่หัวไหล่ขวากระดูกแตกหลังจากนั้นหลวงพ่อก็รีบขี่รถมาขอความช่วยเหลือแต่ว่าผู้ก่อเหตุก็ยังถือไม้วิ่งไล่ตามจะมาทำร้ายซ้ำค่ะชาวบ้านได้ช่วยกันตามจับตัวในเปาได้บริเวณทางเข้าวัดป่านาต้องโดยผู้ก่อเหตุมีอาการคล้ายกับคนเมาหลอนยาอย่างหนักนะคะส่วนปมคาดว่าในเปานั้นโกรธเคยหลวงพ่อที่ไปตักเตือนเรื่องสุมไฟในวัดสงสารหลวงพ่อมากค่ะทราบว่าในเปานั้นเสพยาแล้วก็กัญชาจนหลอนปลดทหารมา2ปีก็มาอยู่บ้านแล้วก็ไปอยู่วัดหลวงพ่อก็ใจดีให้กินข้าวนะคะไม่คิดว่าจะทำแบบนี้ค่ะส่วนบรรยากาศที่วัดป่านาต้องเพราะว่าหลวงพ่อไม่อยู่วัดนะคะหลบไปอยู่บ้านญาติอีกตำบลหนึ่งซึ่งอาการของหลวงพ่อก็ยังเจ็บแขนขวาอยู่ค่ะหมอบอกว่ากระดูกแตกต้องไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีส่วนสาเหตุคาดว่าในเปาไปสุมไฟเผาไม้ใกล้กุฏิเมื่อหลวงพ่อไปเตือนก็คงทำให้ในเปาไม่พอใจนะคะด้านตำรวจสภ.นายูงบอกว่าหลังจากจับกุมในเปาได้ก็ยังมีอาการคลั่งพูดจาไม่รู้เรื่องอ้างว่าเป็นฤาษีน่าจะเกิดจากการเสพยาอย่างหนักค่ะหลังเกิดเหตุหลวงพ่อได้มาแจ้งความแล้วนะคะตอนนี้ก็รอผลตรวจจากแพทย์ก่อนจะรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับนายเปาในข้อหาพยายามฆ่าต่อไปค่ะ
1: 12:10 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาดูบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
1: วันนี้ครับรองนายกเอกทิติควงผู้บริหารกรุงไทยลุยตลาดสดธนบุรีครับไปสำรวจไทยช่วยไทยพลัสวันแรกย้ำเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ดูความพร้อมของร้านค้าและก็การใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักครับประชาชนเข้ามาสอบถามแล้วก็ต้องการให้เพิ่มวงเงินใช้จ่ายแต่ละวันเนื่องจากมองว่าวันละ333บาทอาจจะน้อยไปรวมถึงอยากให้เพิ่มจากเดือนละ1,000บาทเป็นเดือนละ1,500บาทครับโดยในเอกนิติได้อธิบายบอกว่าโครงการนี้รัฐต้องการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากผลกระทบสู้รบในตะวันออกกลางซึ่งพบว่ามีสินค้าปรับราคาที่สูงขึ้นด้วยนะครับในเอกนิติทดลองสแกนใช้จ่ายโครงการด้วยการซื้อมะพร้าวถอดเสื้อราคา60บาทสแกนจ่ายราคาขึ้นมา24บาทครับบอกว่าใช้ง่ายมากๆก่อนจะแนะนำให้ใช้แอปพลิเคชันนกกระซิบเพื่อวิเคราะห์ยอดขายจะได้รู้ว่าช่วงเวลาใดมีลูกค้าเยอะช่วงเวลาใดลูกค้าน้อยจะทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีช่วงเวลาพักครับทั้งยังแนะนำว่าสามารถนำยอดขายไปประกอบการยื่นกู้สินเชื่อกับทางธนาคารได้ซึ่งจะมีการสรุปยอดในแต่ละวันนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดคุยกับร้านขายข้าวสารอาหารทะเลแห้งร้านขายผักสดร้านผลไม้นายเอกนิติบอกว่ามาสำรวจตลาดจากการเปิดใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกดีใจที่เห็นประชาชนใช้กันอย่างคึกคักตนเป็นตัวแทนของกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารกรุงไทยที่เป็นคนทำระบบเบื้องหลังมาดูเพราะอยากคุยกับพ่อค้าแม่ค้าโดยถือว่าโครงการในกล่าวช่วยลดค่าครองชีพเขาจริงเพราะทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ช่วยให้ค่าครองชีพถูกลงขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า26ล้านคนนะครับถ้าตัวเลขชัดๆก็คือ26ล้าน 5,000 คนครับซึ่งจะช่วยทำให้เขาลดค่าครองชีพได้ขณะที่การใช้จ่ายกว่านี้ครับมีร้านค้าทั้งหมด1

0: าน 50,000 ร้านค้าโดยยังเปิดรับไปเรื่อยๆพ่อค้าแม่ค้าที่ยังไม่ได้เข้าร่วมอยากให้เข้าร่วมโครงการเพราะยังเปิดรับจนถึงวันที่31กรกฎาคมขณะที่นายพยงกล่าวถึงยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 9:00 น.ที่ผ่านมามีการใช้จ่ายไปแล้วประมาณ170ล้านบาทหรือเกือบ 900,000 คนครับแล้วก็มียอดซื้อขายแล้ว 1.1 ล้านรายการมีจำนวนกว่า 220,000 ร้านค้าขณะนี้เปิดระบบให้มีการทำธุรกรรมสูงสุด 300,000 ครั้งต่อวินาทีรองรับวันแรกครับแล้วก็ตามปกติช่วงนี้มีโครงการวันจันทร์ถึงวันอังคารจะมีประชาชนเข้ามาใช้มากที่สุดในช่วงเวลาประมาณ 16:00 น.ครับ
1: ไปดูบรรยากาศจากหลายๆจังหวัดกันนะคะที่นราธิวาสคึกคักนะคะประชาชนเข้าคิวสแกนจ่ายผ่านแอปเป๋าตังกันตั้งแต่เช้าตรู่ค่ะหลังรัฐบาลไฟเขียวอาจฉีดวงเงินเพิ่มให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจการค้าขายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะหลังจากแอปพลิเคชันไทยช่วยไทยพลัสเปิดระบบให้ใช้จ่ายได้ช่วง6โมงเช้าก็พบว่าบรรยากาศคึกคักนะคะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องจนร้านค้ามีลูกค้าเข้าคิวรอสแกนจ่ายผ่าน G Wallet กันอย่างหนาตาค่ะขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่ก็พร้อมใจการติดป้ายเข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้านะคะโดยเสียงสะท้อนจากประชาชนชาวนราธิวาสรายหนึ่งที่ออกมาใช้สิทธิ์บอกว่าดีใจค่ะโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้มากแล้วก็อยากให้รัฐบาลทำโครงการอย่างนี้ต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยากให้ต่ออายุสิทธิ์ทันทีนะคะไม่ต้องรอลงทะเบียนใหม่ให้ยุ่งยากค่ะส่วนที่อุทัยธานีนะคะในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีที่ตลาดนะคะช่วงเช้าประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ร้านค้าที่ร่วมโครงการก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะร้านขายข้าวแกงอาหารปรุงสำเร็จผักและผลไม้ค่ะพ่อค้าแม่ค้าหลายรายบอกว่าเคยเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมาแล้วยอมรับว่าช่วงที่มีโครงการช่วยเหลือประชาชนมักจะส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นชัดเจนนะคะบางร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ50ถึงร้อยละ100ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้ค่ะส่วนที่หน้าวัดถ้ำเสือวิปัสสนานะคะชุมชนหน้าถ้ำเสือค่ะก็มีการจับจ่ายใช้สอยกันคึกคักเช่นเดียวกันนะคะโดยมาเลือกซื้อสินค้าอย่างเช่นข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นค่ะทางร้านก็ได้เพิ่มจำนวนสินค้าไว้รองรับผู้มาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะขณะที่แผงขายอาหารทะเลภายในตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่ติดป้ายเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์มาเลือกบริการสแกนซื้อสินค้านะคะพ่อค้าบอกว่าวันแรกของโครงการตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้มาใช้บริการ 5-6 รายส่วนใหญ่ซื้อสินค้า100ถึง200บาทระบบไม่ขัดข้องค่ะเชื่อว่าหลังจากนี้ก็จะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นนะคะส่วนบรรยากาศตามร้านค้าต่างๆมีผู้มาใช้สิทธิ์บางตาเพราะว่าเป็นวันแรกพบว่าขั้นตอนการเข้าระบบและสแกนจ่ายเงินไม่ยุ่งยากค่ะสำหรับข้อมูลจังหวัดกระบี่นะคะมีร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกว่า 4,000 ร้านค้าค่ะ
0: รัฐบาลเองก็ดัน AI ช่วยร้านค้ารายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบเริ่มใช้งานวันนี้ครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าชุมชนด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการเปิดให้บริการนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้ครับ1มิถุนายนเป็นต้นไปเพื่อช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เข้าถึงข้อมูลสำคัญและบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนกกระซิบครับเป็น AI แชทบอทสำหรับร้านค้าที่ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสและก็การใช้ฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินโดยร้านค้าสามารถพิมพ์คำถามหรือว่าเลือกคำถามแนะนำเพื่อสอบถามข้อมูลได้ทันทีช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลและก็เพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบดิจิทัลของทางภาครัฐนอกจากนี้ครับรัฐบาลยังต่อยอดศักยภาพของ AI ให้ช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มรายได้และก็วางแผนบริหารร้านค้าได้แม่นยำมากขึ้นโดยมีฟีเจอร์สำคัญก็ได้แก่วิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัตินกกระซิบครับจะนำข้อมูลการขายจริงของร้านค้ามาสรุปให้อ่านง่ายเพื่อช่วยเจ้าของร้าน

0: บริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการสรุปยอดขายรายวันจำนวนรายการขายวิเคราะห์ช่วงเวลาทองที่ขายดีที่สุดรวมถึงช่วยวางแผนสต็อกสินค้าและก็จัดเตรียมพนักงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มีลูกค้าหนาแน่นครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวัน AI จะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อแสดงราคากลางเฉลี่ยของวัตถุดิบสำคัญไม่ว่าจะเป็นหมูไก่เนื้อสัตว์ต่างๆแบบวันต่อวันช่วยให้ร้านค้าติดตามต้นทุนได้สะดวกขึ้นแล้วก็ตัดสินใจวางแผนซื้อวัตถุดิบได้แม่นยำขึ้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับนั่นก็คือการคำนวณกำไรและต้นทุนเบื้องต้นระบบจะช่วยร้านค้าวิเคราะห์ต้นทุนปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาขายเพื่อช่วยประเมินว่าราคาสินค้าที่ตั้งไว้มีกำไรเพียงพอหรือไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและก็วางแผนธุรกิจในระยะยาวทางนี้นกกระซิบครับรองรับการใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชั่น 5.50.0 ขึ้นไปแล้วก็เปิดให้ร้านค้าทุกประเภทสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบฐานะเจ้าของร้านค้าครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ติดตามความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันนะคะนายชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9ค่ะเริ่มต้นเช้าวันแรกเดือนมิถุนายนด้วยการร่วมกับเพื่อนนักวิ่งออกวิ่งบนเส้นทางเชื่อมสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติพร้อมสร้างกิมมิกวิ่งตามเส้นทางเป็นเลข9ไทยและอาราบิกเป็นระยะทาง9กิโลเมตรนะคะและขณะวิ่งนายชัชชาติก็ทักทายผู้ที่มาออกกำลังกายค่ะสำหรับไฮไลท์เส้นทางวิ่งนี้ก็คือการใช้สะพานเขียวเชื่อมสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติซึ่งโครงการฟื้นฟูสะพานเขียวเป็นโครงการที่นายชัชชาติผลักดันเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสุขภาวะส่งเสริมการสัญจรของคนกรุงเทพด้วยการเดินเท้าและปั่นจักรยานด้านนายอนุชาบูรพัชชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข5พรรคประชาธิปัตย์ควงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคไปหาเสียงที่เขตพื้นที่สวนหลวงค่ะเชิญชวนประชาชนเลือกเบอร์5 2ใบพร้อมกับชูนโยบายตลาดสะอาดจัดการคนจรจัดแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาขยะพร้อมเมินผลโพลที่ส่วนใหญ่ชอบผู้สมัครไม่สังกัดพรรคได้บอกว่าผลโพลในกทม.เปลี่ยนไปได้ทุกสัปดาห์ค่ะ
0: กรมการขนส่งทางบกครับชี้แจงร่างกฎหมายป้ายทะเบียน EV ไม่บังคับรถเก่าเปลี่ยนป้ายนะครับนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการกำหนดให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ครับต้องเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อประชาชนนั้นก็ขอชี้แจงครับว่าร่างกฎดังกล่าวยังอยู่ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใดครับอีกทั้งกรมไม่มีการบังคับให้รถ EV ที่จดทะเบียนไปแล้วต้องมาเปลี่ยนเป็นแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ผู้ใช้รถยนต์ก็ยังสามารถใช้แผ่นป้ายทะเบียนเดิมได้ตามปกติครับสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดลักษณะและสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้มีการรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและสนับสนุนนโยบายลดมลพิษ PM 2.5 โดยมีรายละเอียดเสนอดังนี้ครับรถยนต์และจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ครับกำหนดให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงรถไฟฟ้าสาธารณะและรถใช้งานเฉพาะทางให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนสีเดิมแต่กำหนดให้ติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมครับรถ EV เก่าที่จดทะเบียนไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนใหม่รวมถึงป้ายประมูลและก็ป้ายขาวเดิมโดยจะใช้เพียงการติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมเท่านั้นซึ่งเจ้าของรถจะมีเวลาดำเนินการภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกยังกล่าวชี้แจงเพิ่มเติมถึงกรณีที่ต้องแยกความแตกต่างของป้ายทะเบียนรถ EV ให้เห็นชัดเจนทางกายภาพแม้ว่ากรมการขนส่งทางบกจะมีข้อมูลระบุประเภทพลังงานของรถแต่ละคันในฐานข้อมูลของระบบอยู่แล้วแต่ว่าการกำหนดให้ป้ายทะเบียนรถ EV มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่มองเห็นได้ชัดเจนภายนอกก็มีวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและการกู้ภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถน

0: เพื่อให้ประชาชนทั่วไปหน่วยงานกู้ภัยหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถแยกแยะได้ทันทีด้วยสายตาว่ารถคันดังกล่าวเป็นยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งจำเป็นต้องใช้ขั้นตอนและอุปกรณ์ระงับเหตุเฉพาะทางสำหรับแบตเตอรี่แรงดันสูงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วไหลหรือว่าเพลิงไหม้อย่างทันท่วงทีครับแล้วก็ปลอดภัยรวมถึงการกำกับดูแลคุณภาพของแบตเตอรี่อุณหภูมิของแบตเตอรี่ในระยะยาวจึงจำเป็นต้องดูแลใกล้ชิดเมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะต้องกำกับดูแลเป็นพิเศษครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ในหมู่บ้านก้องตาดเขตเมืองน้ำคำรัชฉานทางตอนเหนือของเมียนมาค่ะระเบิดเกิดขึ้นเมื่อ12นาฬิกาของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะที่อาคารเก็บวัตถุระเบิดประเภทเจลิกไนท์หรือว่าระเบิดอีเมลซันนะคะซึ่งฝ่ายเศรษฐกิจของกลุ่มกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตาอางเก็บไว้เพื่อใช้ในกิจการเมืองแร่และระเบิดหินแรงระเบิดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย55รายเป็นผู้หญิง25รายผู้ชาย30รายมีเด็กรวมอยู่ด้วย6คนและมีผู้บาดเจ็บกว่า100คนค่ะทั้งหมดถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพังเสียหายกว่า100หลังคาเรือนพื้นที่โดยรอบกลายสภาพเป็นหลุมระเบิดขนาดใหญ่และเต็มไปด้วยซากปรักหักพังทีมกู้ภัยในท้องถิ่นยังต้องเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตและร่างของผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากคาดว่าอาจยังมีผู้เคราะห์ร้ายติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีกจำนวนมากค่ะแนวร่วมปลดปล่อยรัฐประลองหรือว่า PSLF ปีกการเมืองของกลุ่ม TNLA ซึ่งเป็นผู้ควบคุมพื้นที่ดังกล่าวบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการระเบิดเองไม่ใช่การโจมตีทางอากาศจากกองทัพรัฐบาลเมียนมาตามที่ชาวบ้านบางส่วนเข้าใจในตอนแรกพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและระบุว่าจะเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะเยียวยารักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดขณะที่คนในพื้นที่เริ่มตั้งคำถามถึงมาตรการความปลอดภัยในการเก็บวัตถุระเบิดอันตรายไว้ใกล้กับชุมชนที่พักอาศัยนะคะส่วนในซูเปอร์มาร์เก็ตเริ่มมีคนออกมาซื้อสินค้ากักตุนกันแล้วค่ะ
0: มีรายงานจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เป็นเรื่องของประชากรญี่ปุ่นปี2025ลดลงในอัตราสูงสุดเท่าที่เคยสำรวจมาครับล่าสุดประชากร 123,500,000 คนลดลงจากปี2020ไปกว่า3ล้านคนครับติดตามเรื่องนี้จากคณิษฐามัตสุโอะครับ
2: ผลการสำรวจสำมโนประชากรในปี2025ที่ผ่านมาพบว่าประชากรญี่ปุ่นมีจำนวนทั้งสิ้น 123.05 ล้านคนลดลงกว่าในปี2020เท่ากับ 3,097,000 คนลดลงต่อเนื่องกัน3ครั้งจากการสำรวจทุกๆ5ปีในรายละเอียดพบค่ะว่าณวันที่1ตุลาคม2025ประชากรญี่ปุ่นมีจำนวนทั้งสิ้น 123,049,524 คนลดลงกับปี2020จำนวน 3,096,575 คนหรือเท่ากับร้อยละ 2.5 ที่เป็นการลดลงติดต่อกัน3ครั้งรวดนับตั้งแต่ทำการสำรวจในปี2015อัตราการลดลงเมื่อเทียบกับครั้งที่แล้วเท่ากับร้อยละ 0.7 สูงที่สุดเท่าที่เคยสำรวจมาเมื่อแยกดูตามจังหวัดพบว่าคงมีเพียงกรุงโตเกียวและโอกินาวาเท่านั้นที่มีประชากรเพิ่มขึ้นกว่าการสำรวจครั้งที่แล้วโดยโตเกียวเพิ่มขึ้น 199,000 คนโอกินาวาเพิ่มขึ้น 1,000 คนต่างก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงส่วนอีก45จังหวัดที่เหลือฮอกไกโดลดลงสูงสุดเท่ากับ 239,000 คนตามด้วยชิซูโอกะ 164,000 คนเฮียวโกะ 141,000 คนไซตามะชิบะคานากาวะไอจิชิกะแล้วก็ฟุกุโอกะ6จังหวัดที่มีประชากรเพิ่มในครั้งที่แล้วต่างก็ลดลงทั้งหมดสำหรับระดับเมืองค่ะตำบลแล้วก็หมู่บ้านนั้นมีจำนวน 1,719 แห่งคงมีเพียง161แห่งหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 9.4 เท่านั้นที่มีประชากรเพิ่มขึ้นที่เพิ่มมากที่สุดคืออำเภอ23อำเภอในกรุงโตเกียวเพิ่มขึ้น 220,000 คนตามด้วยโอซาก้า 56,000 คนเมืองฟุกุโอกะ 52,000 คนเมืองที่ประชากรลดลงมี 1,558 แห่งคิตะคิวชูลดลงมากที่สุดคือเท่ากับ 35,000 คนตามด้วยเมืองชิซูโอกะ 34,000 คนและเกียวโต 32,000 คนตรงกันข้ามกับจำนวนครัวเรือนพบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 57,124,000 ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1,294,000 ครัวเรือน

0: มากที่สุดนับตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามจำนวนสมาชิกใน1ครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 2.15 คนน้อยกว่าผลการสำรวจครั้งที่แล้วซึ่งเท่ากับ 2.26 คนสาเหตุคาดว่ามาจากการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอยู่กันตามลำพังสำหรับผลสำรวจในรายละเอียดจะประกาศอีกครั้งก่อนเดือนกันยายนปีนี้ตัวเลขและผลสำรวจจะถูกนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายของแต่ละท้องถิ่นรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งและก็จะมีบริษัทเอกชนนำไปใช้ในการวิเคราะห์ตลาดต่อไปรายงานจากสถานีวิทยุ FM โคโกโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นดิฉันกนิษฐา มัตโตะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่
1: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอ้อส้มมาทอสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอ้อส้มมาทอที่ทานรับฟัง
0: ปักตายบ้านเรา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการปากใต้บ้านเรานะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่1มิถุนายน2569นะคะก็เป็นเดือนใหม่วันใหม่ด้วยนะคะวันแรกของสัปดาห์นี้วันแรกของเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งก็เข้าสู่กลางปีละคุณผู้ฟังนะคะก็มีอะไรๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายนะคะก็ต้องเดินกันต่อไปนะคะวันนี้เจ้าป้าดีเจวนาค่ะจากอสมทรนองนะคะก็รับหน้าที่ดำเนินรายการเล่าข่าวในสไตล์ที่เป็นกันเองนะคะกับรายการปักใต้บ้านเราอยากจะรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของเรานะคะก็สามารถติดตามกันได้ทุกวันค่ะในเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะซึ่งก็จะมีดีเจนะคะในแต่ละสถานีในแต่ละพื้นที่ของอสมทในภาคใต้มาสลับสับเปลี่ยนในการที่จะเล่าข่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบว่าในภาคใต้เหล่านั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ที่แน่ๆตอนนี้ฝนน่าจะตกกันทุกพื้นที่ไม่แต่เฉพาะภาคใต้นะคะบางพื้นที่ก็ตกหนักบางพื้นที่ก็ตกหนักมากหรือบางคนบางพื้นที่ก็อาจจะฝนตกธรรมดาก็ว่ากันไปในแต่ละพื้นที่นะคะยังไงก็ดูแลและรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้วันที่1มิถุนายนค่ะก็เป็นวันดื่มนมโลกด้วยนะคะซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเขาได้กำหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันดื่มนมโลกเพื่อที่จะให้ประเทศต่างๆและองค์กรที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนมได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้

0: เห็นความสำคัญของการบริโภคนมด้วยการให้ความรู้และคุณประโยชน์ของนมแก่ประชาชนซึ่งปัจจุบันก็มีมากกว่า35ประเทศทั่วโลกเลยนะคะในการที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันดื่มนมโลกแล้ววันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยังนะคะเพราะว่านมก็มีประโยชน์ต่อทุกเพศและทุกวัยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารับฟังข่าวกันในแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจออโซมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุออโซมาทอที่ทันรับฟังปักใต้บ้านเราม
0: าดูในจังหวัดระนองกันก่อนนะคะซึ่งจริงๆก็น่าจะมีการจัดกิจกรรมกันในทุกพื้นที่นะคะสำหรับพี่น้องชาวพุทธของเรานะคะเนื่องในวันวิสาขบูชารวมถึงเมื่อวานนี้นอกจากเป็นวันวิสาขบูชาแล้วก็ยังเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติด้วยนะคะซึ่งก็มีกิจกรรมที่หลากหลายในจังหวัดระนองของเรานะคะโดยในส่วนของการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติเนี่ยก็ได้มีการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาตินะคะเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยค่ะก็ได้ร่วมปลูกต้นไม้พร้อมด้วยนายชลิตสินโรธนากรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนก็ร่วมกันปลูกต้นยางนานะคะซึ่งจัดขึ้นที่ขออภัยค่ะจัดขึ้นโดยอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวตามมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมรวมถึงร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศและสืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนสำหรับต้นยางนาที่นำมาปลูกในครั้งนี้ก็เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศสามารถที่จะช่วยเพิ่มความร่มรื่นดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งจังหวัดระนองก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อที่จะร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งต่อทรัพยากรอันมีคุณค่าให้กับคนรุ่นต่อไปค่ะและในส่วนภาคค่ำนะคะที่วัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงหรือว่าวัดหน้าเมืองตำบลขอนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองก็ได้มีการจัดเวียนเทียนวันวิสาขบูชาสืบสานพระพุทธศาสนาโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็เป็นประธานในพิธีฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569ซึ่งก็มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดระนองก็เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะก็ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนส่องธรรมก่อนร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาจากนั้นก็นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดระนองค่ะร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชานะคะซึ่งความสำคัญของวันวิสาขบูชาหลายท่านก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากว่าเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในวันเดียวกันนะคะก็คือการประสูติการตรัสรู้และการปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งองค์การสหประชาชาติก็ได้ประกาศรับรองให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกโดยบรรยากาศภายในงานนะคะก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งศรัทธาซึ่งประชาชนก็ได้ร่วมกันเวียนเทียนและประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างพร้อมเพียงเพื่อเป็นความสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัวและสังคมนะคะซึ่งนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราชาวพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชานี่คือพื้นที่ของจังหวัดระนองและยังมีอีกหลายพื้นที่นะคะที่ได้จัดกิจกรรมในวันวิสาขบูชาเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้า

0: คะ
1: ปากใต้บ้านเราข้าวสารทั่วปากใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาถอดสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาถอดติดตามรับฟังปากใต้บ้านเรา
0: ติดตามรับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงก่อนจะไปดูข่าวในเรื่องของกิจกรรมวันวิสาขบูชานะคะมาแวะกันที่จังหวัดสงขลาก่อนค่ะเขาว่ามีประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงบูรณาการเฝ้าระวังพื้นที่เน้นความปลอดภัยแล้วก็ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะติดตามข่าวนี้นะคะจากคุณลักษณัยค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการประชุมคณะกรรมการในการรักษาความมั่นคงบูรณาการเฝ้าระวังพื้นที่เน้นความปลอดภัยและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาครั้งที่7ทับ2569โดยมีผู้แทนนายอำเภอหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการการดำเนินงานด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดสงขลาในการประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยการเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนและการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่จังหวัดสงขลานอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการบุกรุกพื้นที่ป่าการลักลอบตัดไม้และการเฝ้าระวังเหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่เสี่ยงทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันดูแลและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมทั้งการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายโอกาสนี้ยังได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและก็ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลสำคัญรวมไปถึงการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชุมชนและสถานที่ราชการตลอดจนการติดตามสถานการณ์ข่าวสารและการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดหรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของพื้นที่พร้อมกันนี้ได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานดูแลกำลังพลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดมีการทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งเร่งสำรวจและติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัวอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมลักษณัยเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
0: ค่ะขอบคุณดีเจลักษณัยนะคะจากอสมทสงขลานะคะก็รายงานมาถึงเรื่องของการประชุมนะคะในส่วนของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงบูรณาการเฝ้าระวังพื้นที่เน้นเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะมากันที่ข่าวต่อไปนะคะซึ่งอันนี้ก็ไปกันที่จังหวัดกระบี่ค่ะก็มีการลงพื้นที่นะคะของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะสำหรับการทอดผ้าป่าวัดถ้ำเสือรวมสร้างพลังบุญกับพี่น้องชาวกระบี่ค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานสำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่รวมสมทบทุนบูรณะและก่อสร้างศาสนสถานเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาค่ะโดยเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับคณะค่ะก็ได้เดินทางไปยังวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่เพื่อเป็นประธานสำหรับการประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีซึ่งก็มีนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ภาคเอกชนและพี่น้องประชา

0: ชนก็เข้าร่วมพิธีกว่า 2,000 คนนะคะซึ่งเมื่อนายกรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางไปถึงบริเวณวัดถ้ำเสือก็มีกลุ่มแม่บ้านอบจ.กระบี่จำนวน200คนค่ะได้ร่วมการต้อนรับด้วยการรำในชุดแสดงรำวงกระบี่จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็เดินเข้าสู่ศาลาการเปลี่ยนเพื่อเป็นประธานในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าป่าถวายพุ่มผ้าป่าถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17ในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการร่วมกันสมทบทุนบูรณะและก่อสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดทดแทนศาสนสถานเดิมที่ทรุดโทรมและก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้วัดมีศาสนสถานที่เหมาะสมในการประกอบศาสนพิธีและกิจของสงฆ์ซึ่งยอดของการทอดผ้าป่านะคะจำนวน 8,118,899 บาท 99 สตางค์ค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพบปะพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับอย่างเป็นกันเองพร้อมกับเยี่ยมชมและชิมอาหารเมนูปักใต้ที่ส่วนราชการภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ร่วมใจนำมารับรองนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะรวมถึงผู้ที่มาร่วมบุญก่อนที่จะเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนะคะสำหรับวัดถ้ำเสือก็เป็นวัดที่ตั้งอยู่ที่ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงสายวิปัสสนากรรมฐานโดยหลวงพ่อจำเนียรนะคะอดีตเจ้าอาวาสและพระเกจิผู้บุกเบิกและเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดกระบี่ด้วยไม่ว่าจะเป็นในด้านศาสนาการปฏิบัติธรรมและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมกับคณะก็ได้ไปร่วมสร้างพลังบุญกับพี่น้องชาวกระบี่ที่วัดถ้ำเสือนะคะก็นำมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะคะพักกันสักครู่ค่ะ
1: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปที่จังหวัดพัทลุงกันบ้างค่ะก็มีการจัดพิธีอัญเชิญพุ่มดอกบัวพระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาปี2569นะคะซึ่งจังหวัดพัทลุงค่ะก็ได้มีการจัดพิธีอัญเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเสริมสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนนะคะที่มณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัดพัทลุงภายในวัดดอนศาลาตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงโดยนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็เป็นประธานสำหรับพิธีนะคะพร้อมกับมีนางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนก็เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงประธานในพิธีก็ได้ถวายความเคารพถวายธูปเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะเข้ารับพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์และอัญเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัดพัทลุงค่ะจากนั้นประธานในพิธีก็จุดธูปเทียนบูชารับดอกบัวจากเจ้าหน้าที่และกล่าวคำสักการะก่อนที่จะนำคณะผู้บริหารข้าราชการและผู้เข้าร่วมพิธีนะคะประกอบการเดินเวียนประทักษิณรอบองค์พระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรจำนวน3รอบเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็รวมกันสืบสามขออภัยค่ะจังหวัดชุมพรก่อนนะคะไปชุมพรก่อนนะชุมพรค่ะก็มีจัดพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระปรางวัดประเดิมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาเช่นเดียวกันนะคะโดยเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานสำหรับพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชา

0: กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระปางวัดประเดิมประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งมีนายเจริญโชคพรมชุติมานายอำเภอเมืองชุมพรรวมไปถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ก็เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากนะคะที่วัดประเดิมตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าพระราชทานผ้าห่มพระปางที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556เป็นต้นมาหลังจากนั้นมีพระราชกระแสให้จังหวัดชุมพรร่วมกับประชาชนในพื้นที่จัดทำผ้าห่มพระปางประดับอักษรพระนามาภิไธยย่อสอทอพื้นใหม่ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปีนะคะซึ่งพระปางที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดประเดิมนั้นเป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรที่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่53ตอนที่34โดยลงวันที่27กันยายนปีพุทธศักราช2479ซึ่งประชาชนในพื้นที่ตำบลตากแดดและบริเวณใกล้เคียงก็ได้จัดให้มีการแห่ผ้าห่มพระปางที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดประเดิมในวันวิสาขบูชาก็จัดกันเป็นประจำต่อเนื่องกันทุกปีเลยนะคะส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีก็ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นนะคะได้มีการจัดพิธีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุชัยยาและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะโดยเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานายจุมพจน์วันฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มอบหมายให้นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานนะคะในพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุชัยยาและนำพุทธศาสนิกชนร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งก็เป็นวันสำคัญทางศาสนานะคะที่วัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารอำเภอชัยยาซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนะคะเพื่อแสดงออกถึงความศรัทธาและก็ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปซึ่งพระบรมธาตุชัยยานับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็เป็นโบราณสถานที่สะท้อนความรุ่งเรืองของอาณาจักรศรีวิชัยในอดีตการแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุและการห่มผ้าพระบรมธาตุจึงเป็นประเพณีที่สำคัญที่ได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและแสดงถึงความเคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาตลอดจนเป็นการร่วมอนุรักษ์และสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นนะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอชัยยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายน2569พักกันสักครู่ค่ะ
1: ไปไหน
2: ไปตาย
1: ไปมาไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
3: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกิน

ข่าวอื่นๆกันบ้างนะคะไปที่จังหวัดยะลาค่ะเขาก็มีงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาปี2569นะคะและมีการประกวดธิดานิบงนะคะซึ่งน้องปุ๊กกี้สาวงามจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาคว้ามงและก็รับตำแหน่งธิดานิบงไปครองนะคะการประกวดธิดานิบงประจำปี2569ในรอบชิงชนะเลิศสำหรับงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาซึ่งก็จะเป็นครั้งที่64ประจำปี2569ประชาชนรวมถึงพี่เลี้ยงนางงามพร้อมด้วยหน่วยงานต้องสังกัดก็ส่งนางงามเข้าประกวดและให้ความสนใจร่วมรับชมการประกวดพร้อมทั้งให้กำลังใจ20สาวงามชายแดนใต้นะคะที่ผ่านการประกวดรอบแรกแล้วก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างคับคั่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเลยค่ะสำหรับผลการประกวดธิดานิบงสาวงามหมายเลข5นางสาวพิมมาดาทองคำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาส่งเข้าประกวดก็คว้ารางวัลชนะเลิศไปครองสวมมงกันไปได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทโล่รางวัลมงกุฎและสายสะพายส่วนรองชนะเลิศอันดับ1เป็นของนางสาวสัตพรดีทองหมายเลข22นะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขส่งเข้าประกวดก็ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและสายสะพายรองชนะเลิศอันดับ2เป็นของนางสาวนิตวราเงินบำรุงหมายเลข11อำเภอกาบังและร้านรสนิยมส่งเข้าประกวดซึ่งก็ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาทพร้อมกับโล่รางวัลสายสะพายซึ่งมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองนายวีรพัฒน์บุญพริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นผู้ที่มอบรางวัลการประกวดนะคะซึ่งนอกจากนี้แล้วทางกองประกวดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาก็ได้มีการมอบเงินที่ได้จากการจำหน่ายดอกไม้จำนวน 130,700 บาทให้กับนางฟาริดาจันทราชนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาเพื่อใช้ในภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาค่ะสำหรับการประกวดธิดานิบงนั้นเป็นโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดยะลาค่ะจัดขึ้นภายใต้งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาก็เป็นการจัดขึ้นมาสำหรับเพื่อที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายพื้นเมืองคัดเลือกสาวงามที่มีความรู้ความสวยงามที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจังหวัดยะลานำคุณค่าความเป็นไทยเอกลักษณ์และความงดงามของจังหวัดยะลารวมถึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่สาธารณชนและช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศลกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาต่อไปก็ขอแสดงความยินดีกับน้องปุ๊กกี้ด้วยนะคะที่คว้ามงสำหรับการประกวดธิดานิบงประจำปี2569คุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราในเที่ยงของวันนี้นะคะก็หมดเวลาละคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคใต้ได้ทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงวันนี้ต้องขอบคุณศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนขอบคุณในส่วนของนักจัดรายการทุกสถานีนะคะที่ได้ร่วมกันส่งข่าวมาให้ได้เล่าสู่กันฟังและได้รู้ว่าในพื้นที่ภาคใต้นั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้นะคะในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ซึ่งถ้าสนใจต้องการจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือต้องการจะลงโฆษณาผ่านสื่อวิทยุอันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อได้นะคะที่นักจัดรายการสถานีวิทยุอสมทที่คุณผู้ฟังรับฟังได้เลยนะคะก็ติดต่อได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะต้องการลงโฆษณานะคะทางสมทก็พร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงแล้ววันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการปักใต้บ้านเราพรุ่งนี้มาติดตามรับฟังกันใหม่และจะได้รู้นะคะว่าในภาคใต้เรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยเวลาหมดแล้วจากลากันไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกับเจ้าป้าดีเจวนาได้ใหม่นะคะในส่วนของรายการปักใต้บ้านเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันแรกไทยช่วยไทยพลัสคึกคักตลาดห้วยขวางประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายช่วงวันหยุดบรรยากาศวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดห้วยขวางพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทั้งที่ออกมาจับจ่ายเป็นปกติอยู่แล้วในช่วงวันหยุดและที่ตั้งใจออกมาเพื่อใช้สิทธิ์ในโครงการเพื่อต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สิทธิ์เพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนอย่างไรก็ตามพบว่าผู้สูงอายุบางรายยังไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เพราะยังไม่ได้มีการเติมเงินในส่วนของตัวเองโดยบอกว่าเติมเงินไม่เป็นต้องรอให้บุตรหลานเป็นผู้เติมให้นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางส่วนสอบถามกับร้านค้าถึงความแตกต่างระหว่างโครงการคนละครึ่งและไทยช่วยไทยพลัสแต่อย่างไรก็ตามทั้งร้านค้าและประชาชนต่างพูดตรงกันว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยลดภาระในส่วนของผู้ซื้อด้วยรัฐบาลยืนยันไม่มีการเปิดด่านคลองลึกอรัญญประเทศแต่อย่างใดขออย่าเชื่อข่าวปลอมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งขณะนี้มีการปั่นข่าวในโลกโซเชียลว่าจะมีการเปิดด่านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือพร้อมชี้ว่าสิ่งที่เผยแพร่อยู่เป็นข่าวปลอมในขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านแต่อย่างใดรัฐบาลหนุน Bangkok Pride Festival 2026ยิ่งใหญ่ระดับโลกร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2026ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสะท้อนภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะสังคมที่เปิดกว้างเคารพความหลากหลายและให้คุณค่ากับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมการจัดงานในปีนี้ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด Peace, People and Pride โดย Peace สื่อถึงสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติและเปิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน People สะท้อนการเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมและ Pride คือความภาคภูมิใจในตัวเองและความหลากหลายที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศคราวนี้ความสำเร็จของ Bangkok Pride Festival 2026ยังเป็นบุตรหมายสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการประกาศศักยภาพของประเทศไทยต่อสายตาชาวโลกตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะประเทศที่เปิดกว้างต่อความหลากหลายเคารพสิทธิเสรีภาพและพร้อมต้อนรับผู้คนจากทุกวัฒนธรรมกรมการจัดหางานตรวจเข้มโรงเรียนนานาชาติย่านสุขุมวิทย้ำครูต่างชาติต้องมีใบอนุญาตทำงานและทำงานตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีครูต่างชาติมาสอนโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานในโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลาง

และคุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางานบูรณาการร่วมกับกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสถานีตำรวจนครบาลคลองตันลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีการใช้ชาวต่างชาติมาเป็นอาจารย์สอนวิชาต่างๆจำนวนมากซึ่งหลังจากตรวจสอบเอกสารรายบุคคลแล้วพบคนต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์และเมียนมากระทำความผิด6 คนแบ่งเป็นทำงานโดยไม่มี

0: 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลคลองตันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทศรีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Rio Go Green
2: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076 234

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันรายงานตัวช่วงบ่ายนะคะอสมทเพื่อชุมชนค่ะ 13:10 นโดยประมาณจนถึง 14:00 นนะคะอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเจอกันเช่นเคยทุกวันเลยนะคะจันจนถึงวันศุกร์ช่วงบ่ายแบบนี้ก็ยังคงเป็นชั่วโมงข่าวสารต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็ปักใต้บ้านเรานะคะก็มีงานเพลงเพราะๆฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะรวมถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตบ้านเราแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะเจอกันได้เลยกับดีเจแจงโรจนานะคะจันทร์อังคารพุธค่ะส่วนพระฤหัสกับศุกร์ก็จะเป็นหน้าที่ของดีเจชายนั่นเองนะคะวันนี้ก็วันจันทร์ค่ะ1 มิถุนายน 2569วันนี้ยังคงเป็นวันหยุดราชการเนื่องจากว่าเป็นวันชดเชยวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับเมื่อวานนี้31 พฤษภาคมหลายคนก็ได้ไปเข้าวัดฟังธรรมนะคะไหว้พระแล้วก็เวียนเทียนกันนะคะสำหรับเมื่อวานนี้วันนี้ก็หยุดอีก1 วันแต่ว่าพรุ่งนี้ทำการนะคะ2 มิถุนายนค่ะแล้วก็จะหยุดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นวันที่3 มิถุนายนนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันหยุดแต่ว่าข่าวสารก็ไม่หยุดนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตนะเรื่องราวข่าวสารต่างๆกันอยู่กับคุณผู้ฟังไปจนถึงช่วงของบ่าย2 โมงเลยนะคะตอนนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนในช่วงแรกค่ะ

0: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่ 13:00 นถึง 14:00 นเวลาแห่งสังคมข่าวสารรวมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
1: ส่งเพลงเพราะๆยามบ่ายนะคะคุณผู้ฟังก็ติดตามรับฟังกันได้เลยทางอสมทภูเก็ต

FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็อย่าลืมแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะคะก็สามารถที่จะติดตามพวกเราทีมงานอสมทภูเก็ตได้ในหลายๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook แฟนเพจนะคะติ๊ง TikTok นะคะ Instagram แล้วก็ X นะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ชาวจังหวัดภูเก็ตนะคะได้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรค่ะณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์จังหวัดภูเก็ตนะคะมีประสบนิกรชาวระนองค่ะร่วมเฝ้ารับเสด็จนะคะสมเด็จพระเทพเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะนับเป็นความปลาบปลื้มค่ะที่ชาวภูเก็ตได้เฝ้ารับเสด็จนะคะสำหรับวันสำคัญในวันนี้ค่ะที่ทรงเดินทางมาเปิดอาคารที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินะคะมาดูที่ข่าวอื่นๆกันค่ะคุณผู้ฟังไปกันที่ทัพเรือภาค3ค่ะจัดกิจกรรมนำจิตอาสานะคะไปดำน้ำเก็บขยะใต้ท้องทะเลนะคะแล้วก็วางทุ่นผูกเรือที่บริเวณเกาะราชาน้อยนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะพลเรือโทวีรุดุมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาค3และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3ค่ะเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลแล้วก็วางทุ่นผูกเรือที่เกาะราชาน้อยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ชมรมภริยาทัพเรือภาคที่3ส่วนราชการก็เข้าร่วมนะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวค่ะถือว่าเป็นความร่วมมือแล้วก็บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างทัพเรือภาค3สอนชนภาค3นะคะหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ642แล้วก็ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนสมาคมชาวภูเก็ตมูลนิธิเพื่อทะเลนักดำน้ำจิตอาสานะคะก็เข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะการลงไปเก็บขยะใต้ท้องทะเลบริเวณเกาะราชาน้อยที่ตำบลราวัยนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้ปริมาณขยะประมงนะถึง90กิโลกรัมเลยทีเดียวนะคะก็พวกแบบอวนนะคะเชือกต่างๆนี่นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ขยะทั่วไปอีก35กิโลกรัมแล้วก็ยังมีการปล่อยทุ่นผูกเรือด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมพันวาที่สถานแสดงพันสัตว์น้ำภูเก็ตด้วยนะคะรวมถึงน้องๆก็ได้ช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาดที่แหลมพันวาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางทัพเรือภาค3ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าแล้วก็ความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลแล้วก็สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลปลูกฝังให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะรวมไปถึงชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะซึ่งก็เป็นไปในตามพระราชดำริขอแผ่กับพระดำรินะคะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลแล้วก็สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเลยทีเดียวนะคะก็ต้องชื่นชมทัพเรือภาค3สำหรับภารกิจในครั้งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวส่งเงินเพลงเพราะๆกันต่อเลยแล้วก็เดี๋ยวพักเบรกกันด้วยนะคะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ผ่านโซเชียลมีเดียอ้างเป็นงานแอดมินหรือไอทีมีเงินเดือนสูงผู้เสียหายให้ข้อมูลตรงกันว่าถูกบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทหลอกลวงประชาชนหากไม่สามารถทำยอดตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายบางรายถูกทรมานอย่างหนัก
1: แบบอย่าเชื่อคนง่ายมันอันตรายมากเลยตอนนั้นโอ้โหหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้กลับมาบ้านแล้วไม่อยากให้มันเกิดกับคนอื่นค่ะผู้หญิงนั้นเป็นเด็กนักศึกษาโดนหลอกไปหมดตัวเลยจะผูกคอตาย
0: ไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองให้ดีด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
3: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันที

0: ศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13:00 น.ถึง 14:00 น.เวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
1: กลับมาเจอกันในเบรกที่2อสมทเพื่อชุมชนช่วงบ่ายนะคะวันนี้ก็วันหยุดนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเรื่องของฟ้าฝนอันนี้ก็ยังคงจะต้องเตือนกันอยู่เพราะวันนี้ก็ยังคงเตือนกันอีก1วันนะคะที่จะมีฝนตกเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นนะคะอ่ะก็ตกบ้างหนักบ้างเบาบ้างนะคะคุณผู้ฟังยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยกันแล้วกันนะคะมีข้อมูลดีๆค่ะที่มาพูดคุยกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยเราเนี่ยก็ยังคงเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เป็นความท้าทายค่ะที่ทุกภาคส่วนเนี่ยจะได้มาช่วยกันนะคะโดยเฉพาะรูปแบบในเรื่องของการค้ามนุษย์ก็บอกเลยว่ามีการเปลี่ยนรูปแบบไปจากในอดีตเช่นเป็นการแบบค้าทาสเรื่องของแรงงานนะคะต่างๆเงี้ยค่ะแต่ณปัจจุบันเนี่ยค่ะก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นออนไลน์มากขึ้นเนื่องจากมีเทคโนโลยีนะคะที่มันแบบก้าวไกลมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกันแล้วก็โดยเฉพาะข้อมูลของปี2569เนี่ยค่ะการค้ามนุษย์น่าจับตามองมากนะคะเรียกว่าเป็นไซเบอร์ที่ต้องจับตาเลยแล้วก็ที่สำคัญเราก็จะต้องช่วยกันเฝ้าระวังกันเหมือนเดิมนะคะโดยสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปี69ยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวลค่ะโดยเฉพาะการเกิดขึ้นของอาชญากรรมไซเบอร์ที่เชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์นะคะในรูปแบบนะคะของก็เขาเรียกว่าเป็นรูปแบบใหม่นะคะแม้ว่าความพยายามของภาครัฐจะทำให้ประเทศไทยตอนนี้ยังคงรักษาอันดับอยู่ในกลุ่มเทียร์2ต่อเนื่องเป็นปีที่4ในรายงานทิปรีพอร์ต2025ของสหรัฐนะคะแต่ว่ารูปแบบกลโกงที่มีความแยบยลมากขึ้นเนี่ยทำให้ยอดผู้เสียหายที่เป็นเด็กเยาวชนแล้วก็ผู้ที่มีความรู้เนี่ยยังคงพุ่งสูงขึ้นนะคะจากข้อมูลก็จะพบว่ามี3จุดเปลี่ยนแล้วก็แนวโน้มที่น่าเป็นห่วงสำหรับปีนี้นะคะ1ก็คือเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติค่ะจะเป็นขบวนการหลอกลวงออนไลน์หันมาใช้วิธีล่อลวงคนไปบังคับใช้แรงงานในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อทำหน้าที่

แกรมเมอร์ค่ะ2ก็คือเหยื่อเนี่ยไม่ใช่แค่คนขาดโอกาสอีกต่อไปแต่ว่าคนมีการศึกษาแล้วก็คนที่มีทักษะสูงก็มักจะตกเป็นเหยื่อเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งจากสถิติล่าสุดพบว่าผู้เสียหายจำนวนมากเป็นผู้ที่มีทักษะแล้วก็วุฒิการศึกษาแต่ก็หลงเชื่อข้อเสนอการจ้างงานที่ได้ผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนั่นเองค่ะข้อกังวลข้อที่3นะคะก็คือเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยเสี่ยงสูงมากขึ้นซึ่งตัวเลขการค้ามนุษย์ออนไลน์แล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีสถิติที่พุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนนะคะทุกๆวันค่ะเราก็จะทยอยนำข้อมูลที่คิดว่าทุกคนน่าจะต้องรู้นะคะเพื่อที่จะช่วยกันป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังนะคะแล้วก็ถ้าพบเห็นเบาะแสหรือว่าขอความช่วยเหลือค่ะสามารถแจ้งได้เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะสแกมมงสแกมเมอร์อะไรต่างๆนะคะหรือว่าการหลอกลวงทางเพศนะคะของเด็กแล้วก็เยาวชนแจ้งที่สายด่วนพม1300ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนะคะ0762127265ก็ได้เช่นกันค่ะด้วยความห่วงใยนะคะจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราทุกคนยังต้องจะต้องช่วยกันค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะ

ส่งเงินเพลงเพราะๆกันนะคะกับช่วงของอสมทเพื่อชุมชนนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังดูที่เรื่องของกีฬากันบ้างนะคะถ้าพูดถึงเทควันโดเนี่ยก็ต้องนึกถึงโค้ชเชใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตเรานะคะก็เปิดฉากศึกเทควันโดค่ะภูเก็ตสปอร์ตซิตี้เทควันโดโอเพ่น2026นะคะเรียกว่ามีจอมเตะของภาคใต้เนี่ยเข้ามาร่วมชิงชัยกว่า700ชีวิตเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นรายการกีฬาใหญ่อีกรายการหนึ่งนะคะก็ตอกย้ำกันเป็นเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้ของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จัดกันที่โรงยิมในเซียม 4,000 ที่นั่งค่ะของเทศบาลนครภูเก็ตมีนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะนายสุเมธอัครพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยนายพิบูลศักดิ์กิติธรกุลรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตแล้วก็คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬานะคะคณะกรรมการจัดการแข่งขันต่างๆค่ะแล้วก็มีกองเชียร์ก็เข้าไปชมกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวบรรยากาศคึกคักค่ะโดยเฉพาะได้รับเสียงฮือฮานะคะเมื่อโค้ชเชชัดชัยเชนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยนะคะผู้สร้างประวัติศาสตร์พานักกีฬาไทยคว้าเหรียญโอลิมปิกนะคะเป็นโค้ชของน้องเทนนิสนั่นเองค่ะเดินทางมาร่วมงานด้วยนะคะก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นเลยทีเดียวนะคะซึ่งการจัดการครั้งนี้ค่ะทางกกท.ร่วมกับทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตแล้วก็โรงเรียนเทควันโดดราก้อนยิมภูเก็ตจัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพสนับสนุนให้เด็กและก็เยาวชนได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ให้เด็กเยาวชนได้ใช้ความสามารถฝึกทักษะบนสังเวียนที่มีความเป็นมาตรฐานแล้วก็ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศซึ่งมีการผลักดันให้นักกีฬาเทควันโดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเองแล้วก็14จังหวัดภาคใต้ค่ะได้ก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะการแข่งขันในครั้งนี้ก็จะมีนักกีฬาเทควันโดจากจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทั่วทั้ง14จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมกว่า700คนเลยทีเดียวค่ะการแข่งขันก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภททั้งเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปมีเป็นประเภทต่อสู้นะคะประเภทพุ่มเซ่แล้วก็ประเภทสปีดคิกค่ะซึ่งนอกจากมิติในเรื่องของกีฬาแล้วนะคะทัวร์นาเมนต์นี้ก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตตามนโยบายแบบสปอร์ตทัวริซึมด้วยนะคะเพราะว่านักกีฬามา700กว่าคนเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีครอบครัวนะคะมีผู้ที่ติดตามเข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็จะเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต

ให้ได้รู้จักในนามของ Sport City ด้วยนะคะอันนี้ใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปดูได้นะคะที่ตรงยิมนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าต้อนรับนะคะนักกีฬาทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดในครั้งนี้ค่ะปิดท้ายกันกับข่าวดีๆนะคะมาอีกแล้วค่ะก็ต้องบอกว่ามาตามนัดนะคะสำหรับแม่เต่ามาเฟืองที่หาดท้ายเหมืองเนี่ยถือว่ามาวางไข่นอกฤดูกาลเป็นรังที่4แล้วนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็แบบตื่นเต้นกันเมื่อคืนก็คือวันวิสาขาพอดีนะมาวันพระด้วยนะคะคุณผู้ฟังเมื่อคืน31พฤษภาคมสักประมาณ 20:55 ค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองนะคะร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2ภูเก็ตค่ะพบแม่เต่ามาเฟืองขึ้นมาวางไข่อีกแล้วนะคะบริเวณชายหาดใกล้หน่วยพิทักษ์เลยค่ะระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนนะคะกับโดรนอยู่นั่นเองซึ่งก็ไปสังเกตการจนแม่เต่าเนี่ยเขาวางไข่เนี่ยแล้วเสร็จนะคะแล้วก็ได้ตรวจสอบเลขไมโครชิปก็พบว่าเป็นแม่เต่าตัวเดิมที่เคยขึ้นมาวางไข่ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นรังเนี้ยก็จะเป็นรังที่4ของแม่เต่าตัวนี้ที่ขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลนะคะโอ้โหสุดยอดมากนะคะจำนวนไข่ทั้งหมดเนี่ย136ฟองค่ะสมบูรณ์106ฟองแล้วก็เป็นไข่ลมสัก30ฟองซึ่งจากการประเมินก็พบว่าตำแหน่งหลุมไข่เสี่ยงต่อน้ำทะเลท่วมถึงเจ้าหน้าที่ก็ขุดย้ายไข่ทั้งหมดไปยังคอกอนุบาลไข่เต่ามาเฟืองนั่นเองที่บริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่จะรอฟักตามธรรมชาตินะคะซึ่งเขาก็จะใช้ระยะเวลาประมาณสัก50-55วันอ่ะเราก็จะได้เห็นน้องเต่าออกจากไข่แล้วก็แหวกว่ายนะคะลงสู่ทะเลคือเป็นวงจรนะที่น่ารักมากๆนะคะว่ายน้ำแบบหลายพันกิโลเพื่อที่จะขึ้นมาวางไข่นะคะก็ยินดีด้วยแล้วก็เป็นรังที่4เป็นนอกฤดูกาลด้วยปกติแม่ไข่ก็จะวางประมาณสักช่วงต้นๆปีที่เรารายงานข่าวกันไปนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีในเรื่องของธรรมชาตินะคะท้ายเมืองนี่ก็ต้องยกให้เลยนะเป็นแหล่งแบบหลักๆเลยที่แม่เต่าเนี่ยขึ้นมาวางไข่นะคะแล้วก็ถ้าพบเห็นนะคะคุณผู้ฟังจริงๆในพื้นที่ส่วนนี้ทั้งหมดเลยพังงาเองภูเก็ตเองเนี่ยก็มักที่จะมีเต่าขึ้นมาวางไข่ไม่ว่าจะเป็นเต่าย่าเต่าตะหนุหรือว่าเต่ามะเฟืองซึ่งเป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะในโลกก็ตัวค่อนข้างใหญ่มากนะถ้าพบเห็นต่างๆน้องๆสัตว์ทะเลเหล่านี้ค่ะก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปได้เลยนะคะเอาล่ะหมดเวลาในช่วงของสมทเพื่อชุมชนสำหรับบ่ายนี้นะคะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เชิญชวนกันค่ะติดตามรายการอสมทเพื่อชุมชนกันได้นะคะพรุ่งนี้ก็จะมีคุณหมอค่ะจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะมาร่วมพูดคุยในรายการค่ะซึ่งพรุ่งนี้ดีเจชายก็จะทำหน้าที่นะคะสัมภาษณ์คุณหมอค่ะในช่วงของหน้าฝนเราก็มักที่จะมีโรคต่างๆนะคะที่จะเข้ามาในช่วงของหน้าฝนค่ะเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีแพทย์หญิงอุบลพันธ์บุพพาจารย์ธรรมนะคะอายุรแพทย์โรคติดเชื้อของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้ทันโรคหน้าฝนป้องกันก่อนป่วยดูแลสุขภาพอย่างไรก็ติดตามได้ในช่วงเวลาดีๆเวลานี้เลยนะคะบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะติดตามกันนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็ชั่วโมงหน้าส่งต่อดีเจจินภัทรนะคะดูแลคุณผู้ฟังต่อยาวๆกันไปจนถึงช่วงเย็นค่ะ

0: ทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13:00 น.ถึง 14:00 น.เวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
2: ขณะนี้เวลา14:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: เป็นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองชาวเชียงใหม่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักหวังช่วยกระตุ้นยอดขายทำเศรษฐกิจดีขึ้นบรรยากาศที่ตลาดในย่านตัวเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้สำเร็จแล้วต่างออกมาใช้สิทธิ์ในวันแรกกันอย่างคึกคักโดยต่างโอนเงินเข้าระบบเพื่อเตรียมสแกนจ่ายอย่างชาวสันทรายบอกว่าต้องการมาซื้อของจำเป็นอย่างเนื้อหมูเพื่อนำไปทำอาหารทานซึ่งโครงการนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากโดยเฉพาะร้านขายของสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐที่ประชาชนต่างถือบัตรสวัสดิการของรัฐมาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากหลังที่รัฐโอนเงินเข้าบัญชีจาก300 บาทเพิ่มให้อีก700 บาทเป็น 1,000 บาทในวันนี้บอกว่าทันทีที่เงินเข้าก็รีบมาซื้อของที่จำเป็นเข้าบ้านและอยากให้รัฐบาลมีโครงการดีๆแบบนี้อีกเพื่อเป็นอีกช่องทางในการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกว่าเตรียมพร้อมไว้เป็นอย่างดีทั้งลงทะเบียนในแอปพลิเคชันถุงเงินและทำป้ายเชิญชวนแม้ผู้คนยังอยู่ระหว่างทยอยออกมาใช้สิทธิ์ก็ตามนอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยากเข้าร่วมโครงการแต่ติดปัญหาเรื่องการลงทะเบียนที่บอกว่ามีความยุ่งยากบวกกับมีอายุมากแล้วใช้เทคโนโลยีไม่ค่อยเก่งแต่ถ้ายังลงทะเบียนได้อีกก็จะพยายามลงให้ได้เพราะเชื่อว่าจะกระตุ้นการขายที่เงียบเหงาช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับที่จังหวัดขอนแก่นวันแรกไทยช่วยไทยพลัสคึกคักประชาชนแห่ใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าทีมข่าวสำนักข่าวไทยสำรวจบริเวณตลาดอาหารเช้าตอง8อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนที่เข้าร่วมโครงการต่างเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยกันตั้งแต่ช่วงเช้าโดยนางสาวสุมาพรสอนประธานชาวจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่ารีบมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันแรกโดยซื้อข้าวซอยที่ปกติมีราคา120 บาทแต่จ่ายเพียง40 บาททำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างมากพร้อมมองว่าโครงการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนได้เป็นอย่างดีด้านนพก้าวชูวัฒนกิจเจ้าของร้านข้าวซอยตอง8กล่าวว่าโครงการช่วยกระตุ้นให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นส่งผลดีต่อผู้ประกอบการโดยช่วงเช้าวันแรกของโครงการร้านมียอดสั่งซื้อผ่านสิทธิ์แล้วหลายรายการและอยากให้มีโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องขณะที่นางสิริกุลล้อทองพาณิชย์เจ้าของร้านสเต็กฮันเตอร์ซึ่งเข้าร่วมโครงการเป็นครั้งแรกบอกว่าต้องการใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแม้ในช่วงแรกจะต้องเรียนรู้ระบบการใช้งานแต่เมื่อเริ่มคุ้นเคยก็สามารถดำเนินการได้สะดวกพร้อมมองว่าโครงการช่วยเพิ่มการมองเห็นร้านค้าเนื่องจากมีการแสดงข้อมูลร้านบนแอปพลิเคชันทำให้ลูกค้าเข้าถึงร้านได้ง่ายขึ้นสหรัฐและอิหร่านเปิดโจมตีทางอากาศระลอกใหม่เมื่อวานนี้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเพื่อป้องกันตนเองต่อสถานีเรดาร์และศูนย์ควบคุมโดรนในเมืองโกรุกและบนเกาะเกสของอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ต่อการกระทำอันก้าวร้าวจากทางการอิหร่านซึ่งกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือ SESCOM ระบุว่าอิหร่านได้ยิงทำลายโดรน MQ-1 ของสหรัฐขณะปฏิบัติการเหนือหน้าน้ำสากลและว่าเครื่องบินรบของสหรัฐได้ตอบโต้ด้วยการทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศสถานีควบคุมภาคพื้นดินและโดรนโจมตีของอิหร่านอีก2 ลำขณะที่อิหร่านแถลงได้โจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐที่ใช้เป็นฐานโจมตีหอสื่อสารของอิหร่านบนเกาะซีรีในอ่าวเปอร์เชียแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดเหตุโจมตีตอบโต้กันระลอกใหม่มีขึ้นขณะที่ทั้ง2 ฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกันได้
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมง

0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอ
0: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉด

0: บู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ถ้าฉันเป็นเขานะฮะใน cover version รวมไปถึงเพลงขอได้ไหมก็ cover เช่นกันโดยว่านธนกฤษนะครับส่วนเพลงนี้โดยเบนซ์จิราโรจน์หรือว่าเบนซ์ AF นั่นเองนะครับบ่าย 2:15 นาทีได้เวลามาสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วนะครับอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz กับผมจินภัทรในวันหยุดนะครับวันนี้วันชดเชยวันวิสาขบูชาก่อนที่จะมาจัดรายการนะฮะวันนี้นะครับมีโอกาสนะครับได้ส่งเสด็จนะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะฮะพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินผ่านถนนแม่หลวงหน้าอสมทเมื่อสักครู่นี้นะฮะสักประมาณเกือบจะบ่าย2นะครับก็ได้ไม่เห็นเป็นขบวนยาวมากนะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะปิดถนนผมเห็นปิดตั้งแต่บายพาสตอนขับรถมานะฮะแล้วก็มาที่ถนนแม่หลวงนะฮะแล้วก็หน้าสถานีวิทยุอสมทภูเก็ตด้วยนะครับซึ่งพระองค์ท่านนะฮะวันนี้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะครับเปิดอาคารศรีสิรินธรครับที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์เมื่อสักประมาณ10:15 นที่ผ่านมาคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูภาพข่าวได้นะฮะทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้บ่าย 2:16 นาทีแล้วนะครับก็เริ่มต้นฟังเพลงกันต่อนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็มีนัดกันเหมือนเดิมนะบ่าย 3กับการรายงานชาร์ต MCOT Top 20 Hit ครั้งนี้จะเป็นการรายงานชาร์ตครั้งที่838มาลุ้นกันนะฮะว่า20อันดับที่คุณผู้ฟังขอนเข้ามาตลอดทั้งสัปดาห์เพลงไหนจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับส่วนชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงไหนก็ขอมาได้นะ076 234098แล้วก็อินบ็อกซ์ได้ทางเพจ MCOT Radio Phuket ครับ

0: วันนี้วันแรกของการใช้คนละครึ่งนะฮะไปใช้หรือยังนะฮะไทยช่วยไทย plus 60 40นะฮะผมไปใช้แล้วเมื่อเช้าเนี่ยเหมือนจะได้ใช้แต่ก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าต้องรีบมาจัดรายการนี้ผมจัดตั้งแต่8โมงเช้าแล้วนะ8ถึง9โมงเนี่ยแทนดีเจแจงโรจนาตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะฮะแล้วก็เพิ่งไปใช้เมื่อตอนช่วงบ่ายนี้นี่เองนะฮะไปทานข้าวที่โลตัสนะฮะก็ไปทานอะไรนะขนมจีนข้างบนนะฮะเจ้านั้นอร่อยมากไม่แน่ใจว่าใครเคยไปทานบ้างนะครับเออนะฮะน้ำยาเขาอร่อยมากนะฮะไปซื้อขนมจีน1ชุดใช่ไหมครับแล้วก็ไก่ทอดอีก3ชิ้นแล้วก็ข้าวเหนียวอีก1นะฮะรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย150บาทตอนแรกก็จะจ่ายแล้วแหละนะฮะเพราะว่าไม่มีป้ายเขียนว่าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะฮะเผอิญมีคนตะโกนมาว่ามีคนละครึ่งไหมนะครับแม่ค้าก็บอกว่ามีจะจ่ายไหมจะจ่ายไหมเอ้าเอาสินะฮะจาก150บาทก็จ่ายแค่60นะเมื่อเช้ารู้สึกใช่นะฮะทางร้านเขาก็จ่ายไป90ใช่ไหมไอ้รัฐบาลจ่ายไป90เราจ่ายไป60บาทนะครับเงินยังเหลืออยู่นะครับดีต่อใจซื้อของ150จ่ายแค่60บาทใช้ไปแล้วนะฮะวันนี้นะครับครั้งแรกเลยนะฮะเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมานี้เองแล้วคุณผู้ฟังนะฮะใช้หรือยังไปใช้ที่ไหนอะไรนะยังไม่ได้ใช้เลยเออนะฮะแม่จะโอนมาให้ผมก็ไม่ได้เนาะผมช่วยใช้ได้นะครับของใครของคนนั้นนะรีบไปใช้นะครับเขาให้วันละ200ใช่ไหมวันนี้ผมจ่ายไปรัฐบาลจ่ายไปแล้ว90นะฮะเงินก็ยังเหลืออีก110บาทเพราะเขาให้200ต่อวันเต็มที่ใช่ไหมวันนี้จ่ายไปแล้ว90ที่รัฐบาลจ่ายไป90เหลือ110บาทใน110บาทเนี่ยถ้าจะใช้เต็มแม็กก็ได้แต่ไม่ใช้พรุ่งนี้ก็ไปสะสมได้แต่ว่าต้องภายในเดือนนี้นะ 1,000 บาทที่รัฐบาลก็จ่ายให้นะฮะถ้าเป็นเดือนหน้าเขาไม่ทบไปให้นะครับเออนะฮะอันนี้หลายคนเข้าใจกันแล้วแหละนะฮะอยู่ที่ว่าการคำนวณมากกว่าเอ๊ะมันต้องจ่ายเท่าไหร่แต่ว่าแอปเป๋าตังค์เขาคำนวณให้เรียบร้อยสะดวกดีนะฮะลองไปใช้ดูนะครับอ่ะช่วงนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับ
1: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: ยืนหนึ่งคู่คนไทยนะฮะนั่นก็คือ Toyota Hilux นั่นเองนะฮะกระบะอันดับหนึ่งเลยนะครับวันนี้ก็เลยขอตอบแทนความไว้วางใจนะครับด้วยโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะฮะสำหรับลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% ครับหรือว่าจะดาวเริ่มต้น0บาทก็ได้พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะฮะนอกจากนี้ครับยังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้า Hilux ทุกคนนะฮะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีนะครับบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึก Hilux Legend แล้วก็สิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะรีบมาเป็นเจ้าของ Hilux ได้เลยครับที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศนะฮะกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะครับ
1: ลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: ว่าได้เลยนะฮะที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศนะครับ1เพลงที่จะเล่นให้ฟังนะครับเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพลงที่อยู่ในชาร์ตผมว่าเอาไว้ชั่วโมงหน้าดีกว่าเผอิญว่ามีคุณผู้ฟังขอเพลงหนึ่งเข้ามานะฮะแล้วอยู่ในชาร์ตนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเล่นให้ฟังนะแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงนี้ดีกว่านะครับ Harry Styles ครับกับเพลง Dance No More ซึ่งเป็นซิงเกิลล่าสุดเลยนะครับ

0: ก้างไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02114-3990

อนนี้ฝนเทลงมาอย่างหนักเลยนะฮะแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องด้วยนะครับมองไม่เห็นทางเลยนะขับรถขับราระมัดระวังกันนิดนึงนะครับพยากรณ์บอกว่าฝนจะมีไปจนถึงน่าจะวันพรุ่งนี้อีกวัน

เมื่อสักครู่นี้บอกคุณผู้ฟังไปว่าฝนน่าจะตกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งล่าสุดทางปภ.ออกมาแจ้งเตือนแล้วนะเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับวันนี้จนถึงวันที่4มิถุนายนเลยนะมีประกาศออกมาเรียบร้อย

ิดถึงไม่ไหวนะครับ Paradox นะฮะช่วงนี้โดย Shop Mania ชวนคุณผู้ฟังไปช้อปปิ้งสำหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้บางทีชอบนะแต่ว่าพอลงมือปลูกจริงแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์คครับใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลก็ไม่ติดนะฮะใส่ปุ๋ยก็แล้วไม่ช่วยเลยนะครับวันนี้แนะนำดินเน่านะซึ่งเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ครับจะไปช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะฮะถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดจะไปย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชเนี่ยดูดซึมได้ทันทีนะครับใช้งานก็ไม่ยากเลยครับดินเน่าขวดนึงเนี่ยขนาดประมาณ 1,000 มิลลิลิตรนะฮะคุณผู้ฟังผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินแค่นี้นะฮะก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมาน1ซองทั้งหมดนี้ราคา699สนใจสั่งซื้อโทรได้เลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันหยุดแล้วฝนตกด้วยทำอะไรครับนอนอยู่บ้านใช่ไหมไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะครับนั่งฟังเพลงเพราะๆหรือว่าดูซีรีส์ที่แปะเอาไว้หลายวันแล้วไม่ได้ดูสักทีหนึ่งดูให้จบนะสู้ๆครับ

เห็นภาพเรดาร์แล้วโอ้โหฝนฉ่ำมากไม่เฉพาะภูเก็ตนะภาคใต้นี่หลายจังหวัดเลยนะฮะโดนหนักพอๆกันที่ถลางบอกว่าแถวบ้านตกไม่พักเลยนะฮะตอนนี้แถวอสมทภูเก็ตก็ยังไม่หยุดเลยนะฮะโอ้วันนี้นี่ตกกันทั่วฟ้าจริงๆนะครับทีละน้อยจากเฮิร์สนะฮะมาต่อด้วยศิลปินคนนี้ครับที่กำลังจะมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะฮะเจเนวีฟนะฮะกับเพลงนี้ Heavenly ครับเพลงนี้เธอร่วมงานกับจีฮโยทวายส์ด้วยนะฮะพรุ่งนี้3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์ครับก็ไปดูได้สำหรับคนที่ชอบแนวเพลงของผู้หญิงคนนี้

เป็นหนึ่งศิลปินที่ได้รับคำวิจารณ์ในเชิงบวกเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มชุดที่2เธอแล้วนะฮะสำหรับ Heavenly ของ Genevieve อ่ะตรงนี้ก็ใครอยู่กรุงเทพหรือว่ามีบัตรอยู่ในมือแล้วก็เจอกันที่3ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์นะฮะเพลงนี้เธอร้องแน่ๆนะครับโอ้ฝนยังแบบว่ากระหน่ำอยู่เลยนะครับยังไงดีคุณผู้ฟังก็ขอเพลงนี้เข้ามาอีกแม่เข้าบรรยากาศนอนหลับนะหรือคือการพักผ่อนอยากนอนมากเลยตอนนี้ทำไงดีชิ่งหนีการรายงานชาร์ตดีไหมเนี่ยเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกานะครับ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 15:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีชวนคนไทยใช้ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์วันนี้เป็นวันแรกว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60-40นะครับตลาดบางลำพูขอนแก่นคึกคักร้านค้าติดป้ายไทยช่วยไทยพลัส60-40ยอดขายพุ่งประชาชนแห่ใช้สิทธิ์บรรยากาศที่ตลาดสดบางลำพูอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักร้านค้าหลายแห่งเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าร้านดึงประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยตั้งแต่เปิดตลาดส่งผลยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งเลือกซื้อสินค้าและอาหารด้านนางสุกัญญาศิลาอาจเจ้าของร้านอาหารทะเลเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีลูกค้าเข้ามาใช้สิทธิ์จำนวนมากเนื่องจากร้านเข้าร่วมโครงการของภาครัฐมาโดยตลอดทำให้ลูกค้าประจำทราบข่าวและเดินทางมารอซื้อสินค้าส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงปกติพร้อมมองว่าเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนเป็นอย่างดีด้านนางยุพาพรกายราชประชาชนชาวขอนแก่นให้ข้อมูลว่าโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้จริงโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพค้าขายอย่างตนที่ต้องซื้อวัตถุดิบเป็นประจำทำให้ลดต้นทุนได้มากจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องขณะที่นายสมหวังภูคหาดพ่อค้าเสื้อผ้าแฟชั่นให้ข้อมูลว่าช่วงเช้าสามารถขายสินค้าได้แล้วหลายรายการจากลูกค้าที่ใช้สิทธิโครงการถือเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีช่วยให้ประชาชนกล้าออกมาจับจ่ายมากขึ้นแม้ในช่วงแรกจะมีลูกค้าบางส่วนสับสนเรื่องสัดส่วนการจ่าย 60-40 แต่เมื่อได้รับคำอธิบายก็เข้าใจและตัดสินใจซื้อสินค้าตามปกติด่านชายแดนไทยกัมพูชายังไม่เปิด 100%นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณด่านคลองลึกอรัญประเทศไม่มีเปิดด่านให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนตามที่มีกระแสข่าวโดยย้ำว่าเป็นเฟคนิวขอประชาชนอย่าเชื่อข่าวปลอมขณะที่พันตำรวจเอกรุ่งทองมนผู้กำกับการตม.สระแก้วยืนยันเช่นกันชายแดนทุกจุดในพื้นที่ยังปิด 100% ส่วนที่เห็นคนผ่านด่านในบางช่วงเวลาชี้แจงว่าทำตามมาตรการด้านมนุษยธรรมและกฎหมายอาทิการผลักดันบุคคลกลับประเทศดำเนินการตามกฎหมายเสร็จสิ้นการรับคนไทยที่เจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ใช่การเปิดด่านให้สัญจรตามปกติพร้อมย้ำนักเรียนที่เคยข้ามแดนมาเรียนหนังสือฝั่งไทยยังมาไม่ได้เช่นกันเพราะมาตรการปิดด่านยังมีผลบังคับใช้อยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริกิจ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วย

วงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: MCAT Radio
1: บ่าย3กับ6นาทีนะฮะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยไปเรียบร้อยกลับมาในชั่วโมงนี้ได้เวลามารายงานชาร์ตนะครับ MCAT Top 20 Hit ครั้งที่838เก็บคะแนนตั้งแต่วันที่24จนถึง30พฤษภาคมนะฮะเป็นช่วงปลายสัปดาห์สุดท้ายนะฮะของเดือนที่แล้วนะครับตลอด1สัปดาห์ที่คุณผู้ฟังส่งคะแนนเข้ามาทั้งทางอินบ็อกซ์นะฮะทางเพจ MCAT Radio Phuket ร่วมสนุกเล่นเกมนะฮะก็จะได้คะแนนสะสมกันไปนะครับนั่นคือช่องทางของคะแนน Request นะฮะส่วนคะแนน AirPlay มาจากทุกช่วง DJ เปิดเพลงไหนออกอากาศไปก็นับเป็น AirPlay ทั้งหมดเอามารวมกับ Request นะฮะ2ส่วนรวมกันนะครับกลายเป็น MCAT Top 20 Hit ของเรานะฮะสัปดาห์ล่าสุดไปลุ้นกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นกันที่อันดับ20นะฮะเปิดตัว New Entry นะฮะในที่สุดหนุ่มๆกลุ่มนี้ก็กลับเข้ามาอยู่ในชาร์ตได้อีกทีหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีเพลงติดชาร์ตไปเมื่อสักปีที่แล้วมั้งนะแล้วก็หายเงียบไปเลยนะฮะเพิ่งจะกลับมาพร้อมกับซิงเกิลนี้ชื่อเพลง Happy ดีใจที่ไม่มีเธองานจากบัส
2: MCAT Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 20
1: ผมพูดชื่อเพลงผิดใช่ไหม

0: ีใจที่ไม่มีเธอหรือว่าแฮปปี้นะฮะงานจากบัสนะฮะออกชื่อเพลงถูกแล้วนะครับสับสนเล็กน้อยวันนี้นะฮะบ่าย3กับ12นาทีนะครับนั่นคือ New Entry ในชาร์ตของเราอันดับที่20นั่นเองนะครับลุยต่อเลยนะฮะอย่าเสียเวลาครับอันดับที่19เพลงนี้ก็ New Entry เช่นเดียวกันนะฮะ
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 19
0: เห็นในโซเชียลนี่ฮิตมากเพลงนี้งานจาก Freehand ครับ Finally She Found เมื่อถูกค้นพบ New Entry อันดับที่19ครับ

0: Freehand กับเพลงเมื่อถูกค้นพบนั่นเองนะครับก็เข้ามาในตำแหน่ง New Entry อันดับที่19นั่นเองนะครับอ่ะ2เพลงเลยนะฮะ19กับ20ที่เปิดตัวในสัปดาห์นี้นะครับบ่าย 3:16 นาทีครับก่อนที่เราจะไปต่อที่อันดับ18นะฮะวันนี้มีเพลงใหม่จาก Bogey Lion มาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะฮะเป็นเพลงจากซีรีส์พบเธอLove's Upon a Time Series นั่นเองนะฮะซึ่งรู้สึกว่าจะมีเพลงจากซีรีส์เนี่ยปล่อยมาหลายเพลงแล้วเหมือนกันนะนะฮะอันนี้เป็นล่าสุดเลยที่Bogey Lionร้องเอาไว้ฟังแล้วค่อนข้างดิ่งพอสมควรเลยนะครับเป็นเพลงที่ถ่ายทอดความรักอันมั่นคงที่อยู่เหนือเงื่อนไขของกาลเวลานะครับเรื่องของการข้ามภพนะฮะภพชาติจากปัจจุบันไปอดีตในซีรีส์นะฮะแล้วก็ไปเจอคนไขปริศนานะฮะเอ๊ะจะทำยังไงถึงจะย้อนกลับมาในชาติปัจจุบันได้นะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะฮะแล้วก็เพลงประกอบซีรีส์ก็ร้องเอาไว้หลายคนมากหนึ่งในนั้นคือ Bogey Lion กับเพลงนี้ชื่อเพลงดั่งใจฝัน
1: M-God Radio New Release

0: โอ้เพลงนี้นี่โชว์อินเนอร์ได้ดีมากโบกี้ไลออนนะฮะกับเพลงดั่งใจฝันจากซีรีส์พบเธอ Love's Upon a Time Series นั่นเองนะครับแนะนำเป็น Mcord New Release นะถ้าชอบเพลงนี้ของโบกี้ไลออนก็ส่งคะแนนให้ได้นะครับเป็นผู้หญิงที่โอ้โหเรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ดูการทำงานของผู้หญิงคนนี้มานะฮะตั้งแต่ประกวด The Voice ใช่ไหมจนได้เข้าไปอยู่ในทีมของโค้ชโจอี้บอยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแชมป์นะฮะแต่ว่าโบกี้ไลออนเนี่ยนะฮะกราฟขึ้นแบบว่าสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จจนกระทั่งมีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเองใช่ไหมครับอย่างเมื่อช่วงสักประมาณต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา Impact Arena เมืองทองธานีเลยนะฮะคาราวะคอนเสิร์ตผมชอบชื่อคอนเสิร์ตมากนะครับคาราวะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่มีการใช้คำคำนี้ในคอนเสิร์ตนะฮะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าแนวคิดที่แบบว่าไอเดียคือแบบแตกต่างมากนะฮะแล้วที่สำคัญนะเพลงแต่ละเพลงนะครับในคอนเสิร์ตที่เล่นเนี่ยนะครับหลายคนร้องตามได้นะฮะเพราะว่าเพลงดังเยอะมากวาดไว้ส่วนต่างยิ้มลาคงคานี่ก็เพราะนะฮะหลายต่อหลายเพลงนะครับแล้วก็เกสต์รับเชิญพิเศษตอนนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมีนนมีเจฟแล้วก็ทอยนี่ต้องมาอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อนสนิทนะฮะยังไงก็ต้องมานะครับดูจากโซเชียลมีเดียนะที่เขาแชร์กันมานะสนุกดีเหมือนกันนะเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่น่าดูมากแล้วก็เพลงนี้ก็ถ่ายทอดมาได้ดีด้วยสำหรับเพลงดั่งใจฝันนะครับจากโบกี้ไลออนนะฮะอ่ะตอนนี้เราไปรายงานชาร์ตกันต่อครับที่อันดับ18นะฮะเพลงนี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวNew Entry 20สัปดาห์นี้ขยับขึ้นมา2อันดับครับ
1: Mcard Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 18

0: Taylor Swift นะฮะกับ Elizabeth Taylor นะครับเพลงนี้ก็ขยับจาก20ขึ้นมา18ครับออนชาร์ตมา2วีคนั้นเองนะครับและจะปิดท้ายเบรกนี้ด้วยเพลงอันดับที่17นะครับเพลงนี้สัปดาห์ที่แล้ว15สัปดาห์นี้ตกลงมา17นะครับออนชาร์ตมา6วีคนะฮะ
1: M-Card Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 17
0: แบงค์กริติครับใจเรายังตรงกันอยู่ไหมเพลงนี้เคยพีคสุดอันดับที่12 2 วีคติดต่อกันนะครับ

0: นัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4:00 นถึง5:00 นช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ
1: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02114-3990

0: กับละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008

0: MCUT Radio.
1: MCUT Radio New Release.
2: แนะนำเพลงใหม่จากส้มมารีครับชื่อเพลงหนังทุนต่ำ

0: โอ้เป็นเพลงใหม่ที่เพราะมากๆนะฮะเพลงนี้เคยแนะนำในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ก็แนะนำอย่างเป็นทางการเลยนะฮะสำหรับเพลงของส้มมารีเพลงนี้น่าจะใช้ชื่อว่าเป็นเจ้าแม่เพลงเศร้าได้เลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เพลงหลายต่อหลายเพลงของส้มมารีเนี่ยเศร้าๆทั้งนั้นเลยนะฮะถ้าคนจะใช่มันใช่ไปนานแล้วหยุดรักตัวแทนของใครนะฮะแล้วก็มาที่เพลงนี้หนังทุนต่ำนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงที่พิเศษหน่อยเพราะว่าได้ฟองเบียร์นะฮะนักแต่งเพลงมือทองระดับตำนานนะครับมาร่วมสร้างสรรค์นะฮะมาช่วยแต่งเพลงเพลงนี้ให้นะฮะซึ่งเป็นเพลงที่มีชาวค็อกเทลอะครับคุณผู้ฟังมาดูในเรื่องของพาร์ทดนตรีแล้วก็รับหน้าที่โปรดิวซ์ให้เพลงนี้นะครับแล้วก็ MB ปล่อยมาเรียบร้อยแล้วมีมาริโอมาเรอร์นะฮะเล่นเป็นพระเอก MB ด้วยนะครับก็ลองไปหาดูได้นะชื่อเพลงหนังทุนต่ำนะฮะจากวันนี้ไปถ้าชอบเพลงนี้ส่งคะแนนให้เพลงนี้ได้เลยนะครับบ่าย3กับ39นาทีครับตอนนี้เราไปรายงานชาร์ตกันต่อนะฮะ Mcord Top 20 Hit ครั้งที่838มาถึงเพลงอันดับที่16ในสัปดาห์นี้เพลงนี้เป็น New Entry เพลงที่3แล้วโอ้สัปดาห์นี้นี่มีเพลงใหม่เข้าชาร์ตหลายเพลงเลยนะเพลงนี้เพลงที่3ครับแล้วก็ถือว่าเป็น New Entry ที่สูงใช้ได้เลยนะฮะ
1: Mcard Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 16
0: เพิ่งจะแนะนำเป็น Mcard New Release นะฮะแต่แฟนคลับเขาไม่รอชาร์ตส่งคะแนนให้เพลงนี้รัวๆเลยครับนี่คือปักใจนะฮะจากซีรีส์พบเธอครับน้องนุ่นนิวร้องไว้นะฮะ

0: โอ้เสียงเอื้อนนี่แบบว่าตายไปเลยนะครับพบเธอนะฮะเป็นซีรีส์ที่มีเพลงประกอบออกมาเพราะมากหลายเพลงเลยนะฮะหนึ่งในนั้นคือเพลงนี้ด้วยปักใจนะครับน้องนุ่นนิวนะฮะเพลงนี้ New Entry นะครับอันดับที่16นะฮะถือว่าสูงเลยนะครับอ่ะเราไปต่อกันเลยที่อันดับ15นะฮะเพลงนี้ก็จากซีรีส์เช่นเดียวกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะ New Entry สูงสุดเลยอันดับที่17สัปดาห์นี้จาก17ขึ้นมา15แล้วครับ
1: M-Card Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 15
0: หนุ่มๆฟรีโอนะฮะลุยส์ฟอร์ดและก็ฟลุ๊กครับนี่คือเพลงฟ้าสั่งจากซีรีส์ Ooh, The Fate Begins นะฮะ

0: ฟ้าสั่งนะฮะจากฟรีโอครับสัปดาห์นี้ก็ขยับจาก17ขึ้นมา15นะฮะออนชาร์ตมา2วีคเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะไปต่อที่อันดับ14เนี่ยนะฮะมีเพลงใหม่จากวงPauseมาฝากคุณผู้ฟังนะฮะเพลงนี้เนี่ยนะครับเป็นเพลงพิเศษครับที่เฟนนักร้องนำPauseเนี่ยนะฮะให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยเขียนเพลงนี้มาหลายปีแล้วนะฮะแล้วก็มีโอกาสนำเพลงนี้เนี่ยไปเปิดในให้หลายๆคนได้ฟังนะฮะแต่ว่ายังไม่มีจังหวะได้ปล่อยมันจริงๆจังๆนะฮะก็คิดว่าน่าจะถึงเวลานะฮะก็มีการคุยกับโปรดิวเซอร์นะฮะเรียบเรียงเพลงนี้กันใหม่เลยนะฮะและที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือคนที่มาร่วมฟีดด้วยก็คือพี่ป๊อตธนชัยวุชินหรือว่าพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกนั่นเองนะครับคือเพลงนี้กลายเป็นเพลงฉลองครบรอบ30ปีของวงPauseนะฮะแล้วก็ร้อยเรียงจากประสบการณ์จริงของเฟนนะฮะนักร้องนำนี่แหละที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะฮะอย่างที่บอกครับว่าวงPauseเองเนี่ยทำเพลงออกมาแล้วถูกใจหลายคนมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับสมาชิกทุกคนของPauseเนี่ยจะมาปรากฏตัวใน MV ด้วยให้มันเข้ากับฉลองครบรอบ30ปียังไงก็ต้องเห็นหน้าค่าตากันให้ครบถ้วนใน MV นะฮะแล้วก็ได้พี่ป๊อตนะฮะมาร่วมฟีดด้วยเพลงนี้ชื่อเพลงเสียงเพลงสุดท้ายอ่ะไปฟังเพลงนี้พร้อมกันนะครับ
1: M-God Radio New Release

0: ล่าสุดนะฮะจากพอสแล้วก็ป๊อสธนชัยวุฒิชินครับชื่อเพลงเสียงเพลงสุดท้ายนะฮะแนะนำไปเอ็มคอร์ดนิวรีลีสเรียบร้อยแล้วนะครับบ่าย3กับ52นาทีวันนี้วันที่1มิถุนายนใช่ไหมลุ้นเรื่องของตัวเลขกันอยู่หรือเปล่านะฮะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มิถุนายน2569ครับเลขท้าย2ตัว95นะฮะ95นะครับแล้วก็รางวัลที่1 173770นะฮะ173770เอ๊ะ770นี่คุ้นๆมากเลยเหมือนเดี๋ยวนะ770770อ้อเป็นเลข3ตัวหลังเบอร์โทรของ DJ ชายนี่เอง770ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะใช่แหละเออถูกหรือเปล่าเดี๋ยวไลน์ไปถามหน่อยดีกว่านะครับ173770นะฮะแล้วก็เลขท้าย2ตัว95อ่ะโชคดีกันไหมวันนี้ร่ำรวยนะฮะทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าร้านหรูๆดีครับวันนี้เออนะฮะช้อยไหนดีนะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวฝากคุณผู้ฟังไว้หน่อยกับช็อปมาเนียนะฮะวันนี้แนะนำนะเรื่องของแมลงเรื่องของยุงนะฮะที่มาพร้อมกับหน้าฝนแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับพวกโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างแล้วก็โรคร้ายอีกเยอะเลยนะครับป้องกันได้เบื้องต้นนะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะฮะเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยเลยนะฮะไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้นะฮะตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์นะฮะระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆครับสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาไปนอนที่ไหนก็สะดวกเลยนะฮะโปรโมชั่นนะฮะตอนนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นเนี่ยแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับผมจะปิดท้ายด้วยเพลงอันดับ14แล้วเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกานะฮะชั่วโมงหน้ารายงานชาร์ตกันต่อเพลงอันดับที่14สัปดาห์นี้อยู่ในชาร์ตมา6วีคนะฮะแล้วก็เคยพีคสุดเนี่ยท็อป10ที่อันดับ10มาแล้วนะฮะและสัปดาห์นี้ยังคงที่อยู่ที่14ไม่ขยับไปไหนงานจากน้องโฟสอยู่ด้วยกันนะ
1: M-Card Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 14 อยู่ด้วยกันนะ

0: ำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
2: MCOT News
0: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเผาศพไรเดอร์เหยื่อผอ.ปปช.จับตาเพื่อนไรเดอร์เตรียมขอโทษหลังชกหน้ามาก่อนที่ศาลา3วัดทุ่งครุกรุงเทพซึ่งเป็นสถานที่จัดงานศพนายสอนนรินทร์อายุ43ปีไรเดอร์ที่ถูกนายจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ขับรถชนเสียชีวิตช่วงกลางดึกของวันที่28พฤษภาคมในพื้นที่สภ.บางเสเบืองโดยวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตได้เคลื่อนศพรอบเมน3รอบตามความเชื่อทางศาสนาพร้อมบรรเลงปี่พาทย์ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าซึ่งต่างกำหนดญาติจะทำพิธีชาปนกิจในเวลา 17:00 น.อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่าก่อนพิธีชาปนกิจนายจรงจะเดินทางมาร่วมพิธีเช่นเดียวกันกับนายธนัทอายุ25ปีไรเดอร์ที่ไปชกหน้านายจรงจะมาร่วมพิธีเช่นเดียวกันซึ่งนายธนัทต้องการที่จะเข้ามาขอโทษนายจรงด้วยโออาร์เปิดตลาดเติมสุขใช้ PTT Station สร้างรายได้ชุมชนสอดรับไทยช่วยไทยพลัสนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดเติมสุขครั้งที่1ประจำปี2569ณสถานีบริการ PTT Station บริษัทคีรีทองคำจำกัดตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้มาเปิดกิจกรรมในวันแรกที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการส่งผลให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักตลาดเติมสุขเป็นแนวคิดที่ภาครัฐให้การสนับสนุนและสะท้อนบทบาทของบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ไม่ดำเนินธุรกิจเพื่อผลกำไรเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนชุมชนและประเทศชาติควบคู่กันไปโดยเฉพาะการใช้ศักยภาพของสถานีบริการน้ำมันเป็นพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นด้านหมอมหลวงปีกทองทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาดบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR กล่าวว่าตลาดเติมสุขเป็นหนึ่งในโครงการที่ OR ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นเกษตรกรและเศรษฐกิจชุมชนผ่านการเปิดพื้นที่ภายในสถานีบริการ PTT Station ให้ผู้ค้ารายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรและสินค้าท้องถิ่นมาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วยลดภาระต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มใช้สิทธิ์วันแรกวันนี้ซึ่งมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศร้านเสริมสวยขอนแก่นคึกคักรับไทยช่วยไทยพลัสลูกค้าแห่ใช้สิทธิ์ลดค่าบริการไทยช่วยไทยพลัสสร้างสีสันการจับจ่ายในจังหวัดขอนแก่นไม่เพียงตลาดสดและร้านอาหารที่คึกคักแต่ร้านเสริมสวยก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้ามาใช้สิทธิ์ลดค่าใช้จ่ายช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยทดลองสำรวจร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบแผนที่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังพบว่ามีร้านค้าและบริการหลากหลายประเภทเข้าร่วมโครงการนอกจากร้านอาหารและตลาดสดแล้วจะมีร้านเสริมสวยที่เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้เช่นกันจากการสำรวจพบร้านไทยแฮร์ดีไซน์หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นหนึ่งในร้านที่เข้าร่วมโครงการโดยนางสาวพรพัฒน์สอนสิริวัฒนานิธิคุณเจ้าของร้านเปิดเผยว่าร้านเข้าร่วมโครงการของภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยสนับสนุนทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมมองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้หมุนเวียนกับธุรกิจในชุมชนเป็นอย่างดีด้านนางสาวอภิสมัยพระชัยลูกค้าของร้านกล่าวว่าตั้งใจมาใช้สิทธิ์ในวันแรกเพื่อทดลองระบบการใช้งานและพบว่าสามารถใช้งานได้สะดวกโดยค่าบริการสระผมรวม200บาทแต่จ่ายจริงเพียง80บาทเท่านั้นทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดภาระค่าครองชีพได้อย่างมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง

0: 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณผู้ฟังครับตำรวจไซเบอร์ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์เด็กหลังพบการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันแชทเป็นช่องทางล่อลวงเยาวชนหญิงด้วยข้อเสนองานออนไลน์รายได้ดีคนร้ายสร้างโปรไฟล์ปลอมชักชวนรีวิวสินค้างานเอนเตอร์เทนหรือถ่ายแบบก่อนนัดพบและบังคับให้ค้าประเวณีพบผู้เสียหายหลายรายมีอายุต่ำกว่า18ปีอย่าหลงเชื่องานออนไลน์รายได้ดีไม่มีอยู่จริงอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์โดยไม่รู้ตัวหยุดถ่ายหยุดเก็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นตอการหาผลประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2: ์สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: MCAT Radio
1: 16 นาฬิกากับ8นาทีนะฮะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงนี้นะกับการรายงานชาร์ต MCAT Top 20 Hit ครั้งที่838ครับเราไปรายงานชาร์ตกันต่อเลยนะฮะมาถึงเพลงอันดับที่13ในสัปดาห์นี้เพลงนี้หลุดจาก Top 10ลงมานะฮะตกจาก9ลงมา13ครับ
2: MCAT Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 13

0: พลงสนุกๆจากน้องเจมินายนั่นเองนะฮะซึ่งในสัปดาห์นี้ก็ตกลงมานะครับจากอันดับที่9นะฮะลงมา13ครับออนชาร์ตมา2เดือนพอดีนะครับเพลงนี้เคยพีคไปถึงท็อป5ที่อันดับ4มาแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งจะมีซีรีส์ใช่ไหมฮะที่หลายคนน่าจะได้ดูบ้างแล้วนะครับ Ticket to Heaven นะฮะเด็กชายไม่ไปสวรรค์ก็เล่นคู่กับคู่จิ้นของตัวเองนะฮะโฟร์ดนะฮะจะมีนายโฟร์ดมีเพลงใหม่มาแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวยังไงชั่วโมงนี้เดี๋ยวจะแนะนำให้ได้ฟังกันแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ Dangerous ไปก่อนนะฮะเพลงสนุกๆของเจมินายนั่นเองนะครับนั่นคืออันดับที่13นะครับก่อนไปต่ออันดับ12เดี๋ยวฝากไว้กับช็อปมาเนียนะใครที่บ้านเจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นนะฮะเสี่ยงนะขโมยด้วยอุบัติเหตุด้วยบางคนบอกว่าอยากจะติดไฟเพิ่มบางจุดแต่มันก็ต้องเดินสายไฟวุ่นวายเข้าไปอีกนะฮะเสียเงินเสียเวลานะครับค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนวันนี้แนะนำเจ้าตัวนี้เลยครับไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงนะฮะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED จะเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดปุ๊บสว่างเลยนะฮะมาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาอย่างจุเลยครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะฮะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะฮะสามารถปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67จะฝนตกแดดออกไม่หวั่นครับเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทใครสนใจซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับไปเลยนะฮะเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1แถมโคมไฟ LED อีก2แถมแว่นกันแดดทะแบบอีก1นะฮะทั้งหมดเนี่ยราคาเพียง 1,290 บาทโทรได้เลยครับ02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับเรามารายงานชาร์ตต่อกันเลยที่อันดับ12นะฮะเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยมี New Entry เข้ามาในชาร์ตถึง3เพลงด้วยกันนะฮะแล้วก็เปิดตัวอันดับที่20อันดับที่19แล้วก็อันดับที่16ซึ่งถือว่าสูงแล้วแต่ยังสูงไม่พอครับเพลงนี้เปิดตัวสัปดาห์แรกเกือบเข้าท็อป10เลยนะฮะปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นกับเพลงที่มีแฟนคลับหนาแน่นนะครับแล้วก็แฟนคลับก็ขยันส่งคะแนนกันเหลือเกินส่งผลให้แค่สัปดาห์แรกเนี่ยก็เปิดตัว New Entryอันดับที่12ซึ่งถือว่าสูงมากๆเป็นเพลงอะไรลองไปฟังเลยครับ
1: MGOT Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 12

0: เก่งแล้วเก่งมากเลยนะฮะที่สามารถเปิดตัว New Entry สูงมากถึงอันดับที่12สำหรับเพลงนี้ Good Not Enough หรือว่าเก่งไม่พอจากพีพีกริดนั่นเองนะครับ New Entry อันดับที่12นะฮะสัปดาห์นี้ New Entry มาตอนนี้4เพลงแล้วนั่นหมายความว่า4เพลงเก่าในชาร์ตหลุดไปเรียบร้อยไม่รู้ของใครบ้างนะครับเดี๋ยวต้องรายงานชาร์ตให้หมดถึงจะรู้นะฮะอ่ะก่อนที่เราจะไปต่อที่อันดับ11เนี่ยนะฮะวันนี้มีซิงเกิลใหม่นะฮะของ Ariana Grande มาฝากคุณผู้ฟังด้วยเจ้าของ3รางวัล Grammy Awards นะฮะแล้วก็สร้างสถิติอันดับ1บน Billboard Hot 100มากมายเหลือเกินนะฮะถือว่าเป็นศิลปินป๊อปที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งยุคนี้เลยก็ว่าได้นะครับประสบความสำเร็จมากนะฮะจากอัลบั้มที่ผ่านมาแล้วก็ในหนังเรื่องใช่ไหมฮะ Wicked นะครับหลายคนน่าจะได้ดูใช่ไหมล่าสุดเธอกลับมาพร้อมกับอัลบั้มใหม่นะฮะอัลบั้มชุดที่8แล้วนะครับซึ่งตัวอัลบั้มทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะปล่อยวันที่31กรกฎาคมตอนนี้ก็ส่งซิงเกิลแรกมาให้ฟังก่อนซึ่งเพลงนี้เนี่ย Ariana Grande เนี่ยเธอได้เขียนแล้วก็โปรดิวซ์ด้วยตัวเองร่วมกับ Max Martin ซึ่งถือว่าเป็นโปรดิวเซอร์คู่ใจที่อยู่เบื้องหลังเพลงฮิตมาแล้วมากมายทีเดียวนะฮะก็มาร่วมถ่ายทอดอารมณ์ความเจ็บความช้ำในเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เธอเองก็กำลังจะมีทัวร์คอนเสิร์ตนะฮะEternal Sunshine Tour นะฮะจะเริ่มต้นในเนี่ยเดือนนี้ครับมิถุนายนนะฮะเริ่มกันที่รัฐแคลิฟอร์เนียก่อนหลังจากนั้นเธอก็จะเดินสายแสดงในหลายเมืองสำคัญทั่วอเมริกาแล้วก็ที่ยุโรปด้วยนะฮะปิดท้ายที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับบัตรก็โซเอาเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้เรียกได้ว่าการันตีได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่น่าจะได้กำไรเยอะมากๆด้วยนะเพราะว่าคนดูนี่เยอะจริงนะครับแล้วก็บัตรก็โซเอาเรียบร้อยอ่ะไปฟังเพลงนี้นะฮะงานล่าสุดจาก Ariana Grande นะครับ Hate That I Made You Love Me นะฮะงานล่าสุดเลยครับ
1: MGOD Radio New Release

0: พลงล่าสุดจาก Ariana Grande นะฮะ Hate That I Made You Love Me นะฮะดูเหมือนว่าเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาทางค่าย Universal Music Thailand เองก็ได้จัดงาน Ariana Grande Hate That I Made You Love Me Thailand Tribute Night นะฮะรู้สึกว่าจะเป็นที่อาคารสีลมเอจนะฮะก็ให้แฟนๆเนี่ยทั้งหมดประมาณสัก200คนเป็นผู้โชคดีเนี่ยไปร่วมฉลองในค่ำคืนสุดพิเศษด้วยนะครับก็ได้ฟังทั้งเพลงใหม่เพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วก็เพลงศิลปินที่มาร่วมร้องนะฮะมาในคืนนั้นเนี่ยนะครับก็เอาเพลงของ Ariana Grande เนี่ยมาร้องเอาไว้นะครับมีเพลงเพราะๆดังๆที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะฮะโอ้อิจฉาแฟนคลับ200คนที่ได้ไปเข้าร่วมในครั้งนั้นจริงๆนะครับส่วนเพลงนี้ถ้าชอบนะส่งคะแนนให้ได้เลยนะครับ 16:24 ครับเราจะปิดท้ายเบรกนี้ด้วยเพลงอันดับที่11แล้วเดี๋ยวในครึ่งชั่วโมงหน้านะฮะมาลุยท็อป10กันนะครับเพลงอันดับที่11สัปดาห์นี้ออนชาร์ตมา5 week นะฮะสัปดาห์นี้ขยับจาก12ขึ้นมา11ครับ
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 11
0: เพิ่มๆอีกนิดนะจะเข้าท็อป10แล้วนะครับ Drop Dead ของ Olivia Rodrigo ครับ

0: รอเด็ดรสแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: โปรเด็ดรสแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1

0: 1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

0: 101.5 Mcut Radio
1: ก่อนจะไปรายงานท็อป10นะฮะขอขั้นด้วยเพลงใหม่ของ Fellow Fellow นะฮะซึ่งเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เล่นให้ฟังไปแล้วนะครับกลับมาไม่ได้มาคนเดียวนะฮะมาพร้อมกับน้อง AI for Eve ด้วยโอ้โหมาเติมสีสันให้เพลงนี้น่าฟังมากขึ้นนะฮะเพลงนี้เป็นเพลงในแนวรักสุดอบอุ่นนะฮะก็หยิบเอาคอนเซปต์ของดอกไม้เนี่ยมาเปรียบเปรยเป็นความรักนะฮะการให้คุณค่ากับช่วงเวลาที่สวย

0: งามในปัจจุบันนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยนะฮะเป็นเพลงที่พูดถึงของทุกอย่างบนโลกใบนี้เวลามันเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะเปรียบเหมือนกับดอกไม้ที่มันเหี่ยวเฉานะฮะมันมีวันที่งดงามแล้วมันก็มีวันที่เหี่ยวเฉามันเป็นเรื่องสัจธรรมมากๆแต่ว่าในเพลงนี้บอกว่ามันไม่จำเป็นนะฮะที่จะต้องทำให้ความรักของเราเนี่ยต้องร่วงโรยไปตามกาลเวลานะครับเราสามารถดูแลรักษาทำทุกวิถีทางให้ความรักเนี่ยมันผลิบานอย่างสวยงามไปให้นานที่สุดนะฮะนั่นหมายความว่าต้องรักกันมากเชื่อใจกันมากนะฮะลองดูนะความน่าสนใจก็คือว่าการได้น้องอาไอโฟอีฟนะฮะมาร่วมฟีดด้วยเพลงนี้นะฮะได้แทนลิปตานะครับมารับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์นะฮะแล้วก็ร่วมเขียนเนื้อร้องทำดนตรีกับข้าวFellow นะครับก็เลยทำให้เพลงนี้ออกมาเพราะเลย MV ก็ปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับไปฟังเพลงนี้พร้อมกันนะฮะ Bloom นะครับงานจาก Fellow ร่วมงานกับสาวๆ I for Eve คนเดียวครับ
1: MGOT Radio New Release

0: บลูมเฟลโลเฟลโลแล้วก็อาไอโฟอีฟเพราะที่สุดเปิดเพลงไปมองไปนอกหน้าต่างไปก็ง่วงเลยบรรยากาศนี้มันเนาะมันมีส่วนมากๆเลยนะในการที่ทำให้เราง่วงเหงาหานอนได้นะบางคนก็บอกว่าบรรยากาศแบบนี้ก็หิวได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เลยแต่ว่าวันนี้วันหยุดใช่ไหมอยากทำอะไรก็เต็มที่พรุ่งนี้ลุยงานต่อแล้วเดี๋ยววันมะรืนหยุดอีกนะฮะเสียดายเนาะมาแหว่งอยู่วันเดียวนะครับมีใครแบบว่าแอบหยุดจันทร์อังคารพูดบ้างมีไหมยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้นะครับอ่ะตอนนี้ได้เวลาท็อป10แล้วนะครับ Mcord Top 20 Hit ครั้งที่838นะฮะอันดับที่10สัปดาห์นี้นะฮะเพลงนี้เป็นการเข้าท็อป10เป็นสัปดาห์แรกนะฮะค่อยๆไต่ขึ้นมาจนในที่สุดนะฮะใช้เวลา3วีคนะฮะใช้เวลา3วีคหลังจากที่สัปดาห์แรกเนี่ยในวันที่18นะฮะแล้วขึ้นมา11สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถือว่าคะแนนพุ่งใช้ได้เลยนะฮะสัปดาห์นี้จาก11ขึ้นมา10ครับ
1: Mcard Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 10

ทิกเกอร์นะฮะกับเพลงต้องโทษเธอนั่นเองนะสัปดาห์นี้ก็เข้าท็อป10เรียบร้อยใช้เวลา3วีคนะฮะขยับจาก11ขึ้นมา10นะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้โดย TV Direct นะแนะนำคุณผู้ฟังหน่อยดีกว่านะใครที่บ้านยุงชุมนะฮะหน้าฝนนี่ยุงเยอะเลยนะครับหรือว่าบรรดาพวกแมลงที่มันมากวนใจนะครับแนะนำนะตอนนี้คุณผู้ฟังสามารถป้องกันได้นะครับเมื่อใช้สมาร์ทการ์ดนะครับสมาร์ทการ์ดเนี่ยเป็นเครื่องดักยุงและ

0: แมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กนะฮะแสงไฟนีออนสีม่วงเนี่ยจะดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปที่นี้บินกลับออกก็ไม่ได้เพราะว่าตัวตะแกรงเขาเป็นแบบ2ชั้นนะฮะที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะครับปลอดภัยต่อคนในบ้านเครื่องเดียวใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรตั้งกลางบ้านช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวนะฮะใครฟังอยู่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ RVD 1ชิ้นปกติเครื่องละ 1,990 ถ้าโทรมาตอนนี้100สายแรกรับเพิ่มครับเป็นหลอดไฟ RVD Black Light 1ชิ้น690รับเพิ่มเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่อง690รวมสินค้าที่จะได้ไปทั้งหมดเนี่ย 3,370 แต่ให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990จ่ายแค่นี้เลยนะฮะโทรได้เลยครับ02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีนี่เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยนะครับย้ำอีกทีหนึ่ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นนะฮะ16นาฬิกากับ42นาทีครับเราไปต่อที่อันดับ9นะฮะเพลงนี้ออนชาร์ตมา9วีคครับ
1: MCard Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 9
0: แอบรักได้สมบูรณ์แบบครับสัปดาห์นี้ตกมานิดเดียวจาก8ลงมา9ครับ

0: หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วพุ่งจาก15เข้าท็อป10เป็นครั้งแรกสัปดาห์นี้จาก10ขึ้นมา8แล้วนะฮะรักให้เธอได้รู้งานจากน้องปันนะครับออนชาร์ตมา4วีคเดือนหนึ่งพอดีนะฮะอ่ะสูงขึ้นเรื่อยๆสำหรับเพลงเพราะเพลงนี้ส่วนก่อนหน้านั้นแอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธรกับเฟลโลเฟลโลนะฮะจาก8ลงไป9นะครับก็ออนชาร์ตมา9วีคพีคสุดก็คืออันดับ8สัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะครับนั่นคืออันดับ8และอันดับ9ผ่านไปเรียบร้อยนะฮะก่อนไปต่ออันดับ7นี่ขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะฮะสำหรับใครที่กำลังจะขจัดคราบฝังแน่นซึ่งมันล้างยากเหลือเกินบางคนบอกว่าที่บ้านมีสายยางธรรมดาอยู่แล้วแต่บางทีมันใช้แล้วมันก็ไม่สะอาดลากไฟก็วุ่นวายใช่ไหมครับเสียเวลาด้วยวันนี้แนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาครับเป็นนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังชันอันนี้แรงจริงครับด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะฮะจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะฮะพิเศษสุดครับมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวครับหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้มันยุ่งยากเลยนะครับจะปรับเป็นโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะก็ได้เลยหมุนปรับได้ทันทีเลยนะครับตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนมากๆใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน12ก้อนใช้งานต่อเนื่องยาวๆไม่ต้องรอชาร์จแล้วก็ยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดเลยนะครับยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกอันนี้พกพาสะดวกมากในชุดประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 แบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990โทรมาวันนี้รับเพิ่มนะฮะกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890มูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 วันนี้จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็รับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยนะฮะโทรได้เลยครับ02-666-0008 02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแต่มีจำนวนจำกัดนะครับอัลตร้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวครับมาที่เพลงอันดับ7ในสัปดาห์นี้เพลงนี้หลุดท็อป5แล้วตกจาก4ลงมา7ครับ
1: M-God Radio Top 20 Hits This is number 7

0: เป็นเพลงที่ออนชาร์ตมายาวนานถึง17วีค4เดือนเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ยังวนเวียนอยู่ในท็อป5ท็อป3บางสัปดาห์ก็ขึ้นไปอันดับที่1ได้อีกมีแค่สัปดาห์นี้แหละที่ร่วงแรงใช้ได้จาก4ลงมา7เลยนะฮะเพลงนี้เคยพีคอันดับ1มาแล้วถึง4วีคนนทนนท์กับวิลกินขอโทษได้ไหมเหลือเวลาอีกนิดนึงน่าจะทันมั้งเพลงใหม่ของเจมินายกับโฟร์ธก็เป็นคู่จิ้นนะฮะซึ่งล่าสุดก็มีซีรีส์ชื่อเรื่อง Ticket to Heaven ครับถ้าสวรรค์ไม่มีเธอฉันก็ไม่อยากไปนะฮะซึ่งเป็นชื่อซีรีส์แล้วก็เป็นชื่อเพลงด้วยนะฮะทั้งคู่ก็ร้องด้วยกันนะครับออนแอร์ทางช่อง GMM 25ทุกวันเสาร์นะฮะรู้สึกว่าเพิ่งจะเริ่มตอนแรกไปเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานี้นี่เองนะครับไปฟังเพลงที่ทั้งคู่ร้องด้วยกันครับชื่อเพลงถ้าสวรรค์ไม่มีเธอฉันก็ไม่อยากไป
1: M-God Radio New Release
0: ปิดท้ายได้เพลงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกาชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายเหลืออีก6อันดับที่มีคะแนนสูงที่สุดไปลุ้นกันนะครับ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาคุณกำลังฟังต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองตลาดแม่กลองเริ่มคึกคักอานิสงส์โครงการรัฐ 60-40 ดันกำลังซื้อสะพัดพ่อค้าแม่ค้ายิ้มยอดขายพุ่งที่ตลาดแม่กลองและตลาดร่มหุบจังหวัดสมุทรสงครามบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนกลับมาคึกคักอย่างเห็นได้ชัดภายหลังรัฐเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่เปิดให้ประชาชนกดยืนยันรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงการต่อยอดโครงการคนละครึ่งพลัสที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนในพื้นที่โดยวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งมีทั้งอาหารทะเลสดอาหารแห้งรวมถึงสินค้า

0: ท้องถิ่นพืชผักผลไม้ส่งผลให้ร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการในตลาดทั้งสองแห่งมียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์จับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ตลาดแม่กลองบอกว่าโครงการสนับสนุนจากภาครัฐช่วยลดภาระค่าครองชีพทำให้สามารถใช้จ่ายได้มากขึ้นช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดแม่กลองเช่นนางกนกพรเกตรามฤทธิ์แม่ค้าขายกุ้ยช่ายและมันโถบอกว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นซึ่งเป็นเวลาที่มีประชาชนออกมาจับจ่ายหลังเลิกงานหลายร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30% ส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นมากขึ้นส่วนนางนพวรรณวรรณยิ่งแม่ค้าขายอาหารทะเลในตลาดแม่กลองบอกว่าลูกค้าทยอยเข้ามาเรื่อยๆส่วนใหญ่มาซื้อกุ้งซื้ออาหารทะเลเอาไปทำอาหารผู้ค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นวันนี้แม้จะเป็นวันแรกแต่หลายคนตั้งใจมาใช้สิทธิ์คาดว่ายอดขายช่วงนี้น่าจะเพิ่มขึ้นถึง 50%ผู้มีรายได้น้อยชาวโคราชออกมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสจับจ่ายสินค้าต่อเนื่องพบเป๋าตังระบบหน่วงเน็ตช้าโดยช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้ที่ร้านมิ้วกับมอสกิฟช็อปตั้งอยู่ที่หมู่2เขตเทศบาลตำบลพี่มายอำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาพบว่ามีประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่างพากันมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไว้ใช้ในครัวเรือนกันอย่างต่อเนื่องแต่จะไม่หนาแน่นเท่ากับช่วงเช้าที่เริ่มเปิดให้บริการใช้สิทธิ์โครงการและยังมีหลายคนซื้อสินค้าผ่านแอปเป๋าตังไม่เป็นหรือเน็ตช้าทางร้านจึงต้องคอยแนะนำวิธีการและอำนวยความสะดวกซึ่งทำให้การสแกนจ่ายเงินซื้อสินค้าล่าช้าไปบ้างและยังมีปัญหาอื่นๆเพิ่มเติมเช่นนางสาวชิดงูพี่ไม้ลูกค้ารายหนึ่งที่มาจับจ่ายบอกว่าดีใจที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือและเป็นครั้งแรกที่ได้รับเงินเพิ่มอีกจากเดิมได้รับวงเงินช่วยเหลือเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ใช้จ่ายเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นแต่ช่วง4เดือนนี้จะมียอดเงินเข้าเป็นเดือนละ 1,000 บาทซึ่งต้องขอขอบคุณรัฐบาลอย่างมากที่มีโครงการเอามาช่วยเหลือประชาชนมาช่วยคนยากจนและผู้มีรายได้น้อยตอนเช้าเมื่อซื้อสินค้าไปรอบหนึ่งแล้วเป็นน้ำตาลทรายจะนำไปใช้ในครัวเรือนและช่วงบ่ายนี้จะมาซื้อสินค้าในช่วงบ่ายจะเป็นของใช้จำเป็นเช่นกระดาษทิชชู่จะเอาไปขายต่อด้านเจ้าของร้านบอกว่ามีโครงการนี้เข้ามาทำให้ทางร้านคึกคักมีลูกค้าเข้ามามากขึ้นอยากให้รัฐบาลมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะก่อนหน้านี้ร้านค้าค่อนข้างจะเงียบเหงาเพราะลูกค้าไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีน้ำมันแพงและสินค้าราคาแพงสลากดิจิตอลบนแอปเป่าตังถูกคนเดียวมากสุด20ใบรับ120ล้านบาทสลากดิจิตอลบนแอปเป่าตังของธนาคารกรุงไทยงวดวันที่1มิถุนายน2569สลากรางวัลที่1มีคนถูกรางวัล1คนรวม30ใบ180ล้านบาทถูก1ใบจำนวน10คนถูก20ใบจำนวน1คนสลากตัวเลข3หลักงวดประจำวันที่1มิถุนายนรางวัล3ตัวตรงรางวัลละ 7,056 บาทรางวัลสลับมีทั้งหมดรางวัลละ 2,985 บาทและเลขรางวัล2ตัวตรง95ได้รับเงินรางวัล313บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ขี่อยู่ดีๆก็ล้มซะงั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
7: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้อง

0: ตลอด24ชั่วโมง
1: รถเฉี่ยวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคนถ้ารถมีประกันภัยช่วยจ่ายค่าเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยชอบท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: หากคุณตกเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ขอให้ตั้งสติและจำ6วิธีรับมือเบื้องต้นไว้ให้ดี 1. ห้ามบล็อกหรือลบข้อมูลการติดต่อกับคนร้ายเพราะทุกข้อความคือหลักฐานสำคัญ 2. เก็บข้อมูลให้ครบทั้ง ID URL และชื่อบัญชี 3. บันทึกบทสนทนาทั้งภาพหน้าจอและวิดีโออัดหน้าจอ 4. หยุดตอบโต้กับคนร้ายทันที 5. หากอายุต่ำกว่า18ปีรีบแจ้งผู้ปกครองและ 6. รีบแจ้งหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงเช่นไทยแคตำรวจไซเบอร์บช.สอท.กองปราบปรามการค้ามนุษย์หรือองค์กรที่คุณไว้ใจด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
3: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: Radio
1: ก่อนจะไปที่อันดับ6นะฮะมาฟังเพลงนี้ก่อนดีกว่าเพิ่งแนะนำเป็นเอ็มคอร์ดนิวรีลีสไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่เข้าชาร์ตนะแนะนำซ้ำอีกรอบหนึ่งโจอี้ภูวศิษฐ์กับพันธ์วรการนี่คือเพลงหม้อหุงข้าวนะฮะ

0: น่ารักมากเพลงนี้โจอี้กับพันธ์วรการนะกับเพลงหม้อหุงข้าวนะครับอีกนิดนึงจะเข้าชาร์ตแต่ว่าไม่ได้จริงๆไม่ถึงท็อป20นะฮะก็ต้องส่งคะแนนต่อถ้าเกิดว่ายังชอบเพลงนี้อยู่นะครับตอนนี้เราไปที่อันดับ6ดีกว่านะฮะอันดับ6ในสัปดาห์นี้เพลงนี้ครับ
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 6
0: หลังจากตกลงไปอยู่อันดับ8ก็ขยับขึ้นมา7สัปดาห์นี้จาก7ขึ้นมา6ขยับขึ้นเรื่อยๆเลยเพลงนี้ดังๆที่ออนชาร์ตมาแล้ว49วีครับคุณผู้ฟังจะครบปีแล้วนะเพลงนี้รักกันครั้งสุดท้ายจากเป๊กผลิตโชคครับ

0: One More Time รักกันครั้งสุดท้ายนะฮะสัปดาห์นี้ออนชาร์ตมา49วีคแล้วนะฮะคุณผู้ฟังยาวนานมากและเคยพีคอันดับที่1มา14วีคนะครับแบบไม่ติดต่อกันนะครับสัปดาห์นี้ขยับจาก7ขึ้นมา6ก็ยังขยับเข้ามาติดท็อป5ได้อีกนะฮะลุ้นกันดูนะว่าจะกลับเข้าท็อป5ได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าสำหรับ One More Time รักกันครั้งสุดท้ายจากเป็กผลิตโชคโอ้โหนุชนี่เขาไม่ทำให้ผิดหวังนะยิ่งช่วงหลังนี่ก็ท็อปฟอร์มใช้ได้นะตอบคำถามถูกซะเป็นส่วนใหญ่คะแนนก็เลยได้ขึ้นมาเยอะเลยนะครับนั่นคืออันดับที่6นะฮะตอนนี้ได้เวลาท็อป5แล้วนะครับอันดับที่5สัปดาห์นี้เพลงนี้ครับ
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 5

0: Cutie Pressure ครับจากพีพีกริชแล้วก็กาวชานีนะฮะเพลงนี้ก็ไม่ยอมลงครับยังคงที่อยู่ที่อันดับ5แล้วก็ออนชาร์ตมา14วีคแล้วนะครับเพลงนี้พีคสุดก็คืออันดับที่1 4วีคนะฮะแล้วก็ในสัปดาห์นี้ก็มีเพลงหนึ่งที่เปิดตัวได้สูงมากนะฮะเป็น New Entry สูงสุดเลยก็คือเพลงเก่งไม่พอของพีพีกริชนะฮะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเล่นเกมพอตอบถูกปุ๊บเนี่ยก็แบ่งคะแนนให้กับเพลงเก่งไม่พอนะฮะแต่ว่าบางส่วนก็ยังคงส่งให้ Cutie Pressure นะฮะโอ้เรียกว่าก็ต้องวางกลยุทธ์กันดีๆนะครับว่าจะแบ่งให้เพลงไหนยังไงแต่ที่แน่ๆ นะฮะสัปดาห์นี้ก็ถือว่าใช้ได้ทั้ง2เพลงเลยนะฮะเพลงนี้ยังอยู่ในท็อป5แล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็เปิดตัวได้สูงสุด New Entry เลยนะฮะสำหรับเพลงเก่งไม่พอนะครับยอดเยี่ยมมากมีเพลงในชาร์ตเรา2เพลงเลยนะครับก่อนที่เราจะไปที่อันดับ4นะฮะวันนี้มีเพลงใหม่ของ The Script มาฝากคุณผู้ฟังนะฮะเพลงนี้ก็เล่นให้ฟังไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับ The Script เองเนี่ยนะครับก็มีเพลงฮิตเยอะนะฮะ The Man Who Can't Be Moved นะฮะที่หลายคนชอบผมเองก็ชอบเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็เพลงดีๆหลายต่อหลายเพลงในอัลบั้มชุดนี้อย่างเพลงไม่ใช่ชุดนี้ครับชุดที่ผ่านมา Hall of Fame นี่ผมก็ชอบนะเพลงนั้นเนี่ยเหมือนเป็นเพลงปลุกใจนะฮะเป็นเพลงที่แบบว่าชอบใช้ในการแข่งขันโน่นนี่นั่นนะเพราะมันรู้สึกว่าดนตรีมันก็ฮึกเหิมดีเหมือนกันนะซึ่งผมเชื่อว่าเพลงที่กำลังจะเล่นให้ฟังต่อไปนี้น่าจะมาแทนที่เพลงนั้นได้เหมือนกันนะเพราะว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่พูดถึงแรงบันดาลใจนะครับให้คนเนี่ยกล้าลงสนามชีวิตนะฮะคือต้องทุ่มเทมันเต็มที่ครับจะชนะจะแพ้ก็ค่อยว่ากันนะครับซึ่งในเนื้อเพลงเนี่ยเขาจะสื่อว่าคนที่สำคัญจริงๆก็คือคนที่ลงมือทำและต่อสู้ด้วยตัวเองไม่ใช่คนที่มานั่งวิจารณ์อยู่ข้างสนามเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่ยอมแพ้ต่อคำดูถูกเสียงวิจารณ์อุปสรรคสามารถเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันให้เราแกร่งขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกล้าก้าวเข้าไปในสนามไปต่อสู้ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปทำนองนั้นนะฮะชื่อเพลง Man in the Arena นะครับงานจาก The Script นั่นเองนะฮะซึ่งเพลงนี้ก็อยู่ในอัลบั้มใหม่ของเขานะครับอัลบั้มใหม่จะปล่อยประมาณ14สิงหาคมนะครับตอนนี้ให้ฟังซิงเกิลแรกไปก่อนแล้วก็ The Script ก็ประกาศทัวร์คอนเสิร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเล่นทั้งสหราชอาณาจักรโซนยุโรปโซนเอเชียเราเนี่ยจะเริ่มประมาณเดือนตุลาคมนะฮะมีฟิลิปปินส์สิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียอ่ะไปฟังเพลงนี้ Man in the Arena ครับ
1: MGOT Radio New Release

0: ังแล้วก็ฮึกเหิมไหม Man in the Arena นะฮะจาก The Script นั่นเองนะครับปิดท้ายเบรกนี้ได้เพลงอันดับที่4นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นท็อป3กันในครึ่งชั่วโมงสุดท้าย3อันดับที่มีคะแนนสูงที่สุดนะฮะและอันดับที่4สัปดาห์นี้เพลงนี้เป็นการกลับเข้ามาอยู่ในท็อป5อีกครั้งหนึ่งนะฮะเพลงนี้เนี่ยนะครับเคยขึ้นอันดับสูงสุดนะฮะก็คืออันดับที่5นะครับ2วีคติดต่อกันนั่นคืออันดับพีคสุดของเพลงนี้แล้วก็หลุดท็อป5ไปแต่สัปดาห์นี้ขยับกลับขึ้นมาท็อป5แล้วก็ขึ้นมาในอันดับที่สูงกว่าเดิมด้วยจาก6พุ่งขึ้นมาอันดับ4ครับ
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 4
0: เพลงกลัวลืมของนนทนนท์ครับร่วมงานกับJoyBoy TJ ออนชาร์ตมา9วีค

0: นัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4:00 นถึง5:00 นช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เ

3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

0: M-Cut Radio
1: 5โมงเย็นกับ35นาทีนะครับตอนนี้เหลือท็อป3นะฮะ3อันดับที่มีคะแนนสูงที่สุดนะครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าอันดับที่3ในสัปดาห์นี้เพลงนี้ครับ
2: M-Cut Radio Top 20 Hits This is number 3

0: ฟเขียวนะฮะของน้องแบมแบมร่วมงานกับอิงวรันธรสัปดาห์ที่แล้วขึ้นไปจ่อแชมป์นะฮะเกือบจะโค่นแชมป์ได้แต่ว่าแรงไม่พอครับสัปดาห์นี้ตกมาหน่อยเดียวจาก2ลงมา3นะฮะออนชาร์ตมา8วีคสำหรับเพลงไฟเขียวเพลงนี้ถึงแม้ว่าจะตกมา1อันดับลงมาอันดับ3แต่ต้องบอกก่อนนะว่าท็อป5ท็อป6เนี่ยนะฮะคะแนนเกาะกลุ่มเลยถือว่าอยู่ในช่วงอันดับที่สูงมากๆด้วยนะครับนั่นคืออันดับที่3ในสัปดาห์นี้แต่ยังมีโอกาสที่จะขยับกลับขึ้นไปในตำแหน่งเดิมหรือว่ามากกว่านี้ได้อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์นี้ก็คือคะแนนตั้งแต่เมื่อวานและวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะส่งรัวๆเลยเล่นเกมก็ให้ถูกด้วยนะครับอันนี้สำคัญนะฮะบางทีขยันเล่นเกมแต่ว่าไม่ถูกนะฮะอันนี้ก็อดได้คะแนนพิเศษไปก็เท่านั้นเองนะครับนั่นคืออันดับที่3นะฮะตอนนี้อันดับที่2รออยู่แล้วครับไปฟังอันดับที่2สัปดาห์นี้ใช่เพลงที่คุณเชียร์อยู่หรือเปล่า
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 2

0: ต้าอูนะฮะจากซีรีส์สกุณาซ่อนรักซีรีส์จบเพลงไม่จบนะฮะสัปดาห์นี้ขยับจาก3ขึ้นมา2ออนชาร์ตมา5วีคเป็นรองแชมป์แล้วนะอ่ะลุ้นต่อว่าจะไปถึงอันดับที่1ได้หรือเปล่าแล้วก็ต้าอูเองก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะฮะเอ๊ะหรือว่าจะมีเพลงใหม่ปล่อยมาอีกนะฮะเห็นแฟนคลับส่งมาให้แบบๆอยู่เหมือนกันนะครับยินดีด้วยนะฮะนั่นคืออันดับที่2และแน่นอนนะครับว่าอันดับที่1เนี่ยยังเป็นแชมป์เก่าไม่ไปไหนนะฮะยังเหนียวแน่นอยู่ที่อันดับที่1ว่างั้นเถอะนะครับ New Season หรือว่าฤดูใหม่ของน้องนุ้นนิวนั่นเองนะฮะยังคงที่ไม่ขยับไปไหนโอ้เจ๋งมากเลยนะครับก่อนจะไปฟังเพลงแบบเต็มๆเนี่ยไปทบทวนท็อป5กันอีกทีครับ
1: M-God Radio Top Chart Top Chart Number 5

Number 2. This is number 1. MCART Radio Top Chart. Top Chart. Some

ยินดีด้วยนะฮะฤดูใหม่ New Season ของน้องนุ่นนิวนะครับยังคงที่อยู่ที่อันดับที่1นะฮะตอนนี้อันดับ1มา4 week แล้วเพลงนี้ออนชาร์ตมา10 week ติดอันดับ1ซะ4 week นะสำหรับ New Season ของนุ่นนิวนะครับนั่นคือ MCOT Top 20 Hit ครั้งที่838นะสักครู่หนึ่งอัปเดตชาร์ตให้ทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตเริ่มต้นเก็บคะแนนใหม่หมดนะแล้วเดี๋ยววันจันทร์หน้าก็จะมาสรุปชาร์ตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกทีนึงนะค

พลงวอนในเวอร์ชั่นของ Just Minica แล้วก็ Right On นะฮะงานจากวิมสองเพลงจังหวะหนึบๆในช่วงเย็นๆที่ใกล้จะเลิกงานเอ๊ะไม่ใช่สิวันนี้วันหยุดใช่ไหมหรือว่ามีใครทำงานเหมือนผมบ้างเนี่ยยกมือหน่อยรายงานตัวอย่างน้อยจะรู้สึกว่าเออมีคนทำงานเป็นเพื่อนนะฮะแต่พรุ่งนี้เนี่ยกลับมาทำงานอย่างจริงจังแล้วใช่ไหม Welcome back มีคุณผู้ฟัง inbox มาบอกว่าขาเข้าภูเก็ตตอนนี้ติดหนักเลยนะฮะขาออกนี่โล่งพิเศษกลับมาทำงานนะสิใช่ไหมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวหยุดต่อออกต่ออีกวันที่3ก็หยุดอีกนะฮะอ่ะช่วงนี้ก็อาจจะแบบว่าสับสนไบโพล่านิดนึงเข้าออกนะฮะเข้าเมืองออกเมืองนะฮะไปเที่ยวไหนใกล้คนภูเก็ตก็เต็มที่ก็พังงาหรือไม่ก็กระบี่ใช่ไหมคนกระบี่พังงาก็มาเที่ยวภูเก็ตนะฮะบ้านพี่เมืองน้องแลกเปลี่ยนกันไปนะครับใกล้ๆกันนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับอ่ะหมดเวลาละพรุ่งนี้เราเจอกันแต่เช้าเลยนะ 8:00 นนะฮะตลอดทั้งสัปดาห์ 8:00 ถึง 9:00 นเช้าชวนคุยมาแทนดีเจแจงโรจนานะฮะก็จะมาคุยข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแล้วก็เวลาเดิม 14:00 ถึง 16:00 นเย็นช่วงบ่ายปิดท้ายด้วยรบกวนมารักกันทะทะยังที่กำลังจะมีคอนเสิร์ตร่วมกับโตศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนาะเห็นเขาโปรโมทแล้วน่ารักดีนะฮะอยากไป แต่ว่าปีนี้โอ้โหคอนเสิร์ตก็ไปแล้วทั้ง2คอนแล้วเนี่ยไม่มีตังค์แล้วเนี่ยทำไงดีคนละครึ่งได้ไหมก็ไม่ได้อีกรางวัลที่1ก็ไม่ถูกอีกปวดใจกลับบ้านดีกว่าสวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 100.5 หน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณไพศาลคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
2: พบกันช่วงเย็นนะครับของวันจันทร์ซึ่งเป็นวันหยุดแต่ว่าเท่าที่ดูรายงานออกอะไรเนี่ยเลขท้าย2ตัว95ใช่ไหม
3: เห็นออกอยู่ไม่ได้ค่อยสนใจว่าออกเลขอะไร
2: 95 95
3: ค่ะฮะ
2: ออก95
3: อันนี้ขอไถ่นะคะเมื่อวานนี้ที่พี่ไพศาลบอกว่าไปที่5 Modern Trade แล้วไม่เจอคนไม่มีคนเลยอ่ะ
2: น้อยๆไม่มีน้อย
3: น้อยน้อยจนพี่ไพศาลคิดว่าเขาคงรอใช้อะไรอ่ะไทยช่วยไทยวันนี้ใช่มั้ยคะ
2: ไปเมื่อวันอาทิตย์ครับ
3: ปรากฏว่านี่ในห้างแตกเลยค่ะจะทานอะไรก็ไม่ได้ทานสักอย่าง
2: ห้าง
3: ใกล้บ้านเราเนี่ยค่ะที่ใหญ่โตมโหฬารเนี่ยสลับเปาเจ้าดังต้องรอ20นาที
2: เป็นเพราะร้านนี้เขาได้ใช่ไหมเขาใช้สิทธิ์ไหม
3: ไม่ค่ะไม่จ่ายเป็นกันไม่มีค่ะ
2: ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
3: ไม่มีค่ะไม่มีไม่ร่วมโครงการแล้วก็โอ้โหคิวยาวทุกขายดิบขายดีคือคักมากค่ะพี่ไพศาลยังโอเคอยู่วันนี
2: ้ครับ
3: ค่ะ
2: วันหยุดยาว
3: ขอให้ดีทุกวันขอให้ดีทุกวันค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ก็อย่าดีเฉพาะต้นเดือนนะก็รายงานข่าวบอกว่าบรรยากาศคึกคักคนแห่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสพ่อค้าแม่ค้าบ่นเล็กน้อยวันแรกเสียเวลาอธิบายระบบคำนวณอัตโนมัติ60-40ใครต้องจ่ายกี่บาทนะโดยวันนี้เนี่ยมีรายงานบรรยากาศนะของบรรดาสำนักข่าวต่างๆนะซึ่งก็ไปในทิศทางเดียวกันว่ามีผู้คนออกมาจับจ่ายในช่วงเช้าเลยนะฮะของการใช้เงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยมติชนออนไลน์เขาไปสำรวจที่ตลาดประชานิเวศเขตจตุจักรก็คงจะใกล้ๆสำนักงานก็นะฮะ
3: ไม่เห็นไปไกลกว่านั้นเลยค่ะ
2: ก็เห็นถ้าเป็นร้านก็ร้านเนี่ยฮะไอ้ที่ขาย
3: เบียร์หิมะ
2: เบียร์หิมะผมนัดกับ
3: ตลาดก็ไม่เคยไปแบบตลาดบางเขนหน่อยก็ไม่ได
2: ้ผมนัดกับ
3: ยิ่งเจริญหน่อยก็ไม่ได้
2: พรรคพวกที่มติชนก็เบียร์หิมะทุกทีแล้วก็บอกใกล้ๆคุณอันเนี่ยบอกไอ้เปลี่ยนมากก็ได้นะเขาบอกไม่เป็นไร
3: ตลาดก็ประชาชื่นอยู่นั่นใช่ไหมคะ
2: บอกตลาดประชาชื่นเขตจตุจักรมีประชาชนออกมาจับจ่ายกันตั้งแต่6 โมงเช้าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็จะเข้าร่วมโครงการนะสำหรับการใช้เงินเพื่อซื้อของหลายคนอาจจะมีความงงบ้างเล็กน้อยเมื่อพ่อค้าแม่ค้าบอกราคาเต็มของสิ่งที่จะซื้อก่อนที่จะอธิบายตามมาว่าเมื่อสแกนจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วระบบก็จะคำนวณให้โดยอัตโนมัติว่าในราคาที่ซื้อนั้น เมื่อคิดอัตราส่วน 60-40 ออกมาแล้วผู้ซื้อต้องจ่ายเงินที่อยู่ใน G-Wallet เป็นเงินเท่าไหร่โดยพ่อค้าแม่ค้าหลายรายอาจจะมีบ่นบ้างว่าเสียเวลาในการอธิบายลูกค้าแต่ก็เข้าใจว่าเป็นการใช้วันแรกอาจจะมีงงๆและใช้เวลากันบ้าง
3: เมื่อตอนบ่ายที่ฉันฟังรายการช่วงบ่ายคลื่นของเราเนี่ยเขาพูดเหมือนที่เรียนพูดเมื่อเช้าเลยว่าไม่ต้องไปเสียเวลาคำนวณและมันวุ่นวายอยากใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปอยากจะซื้อปลาสลิดกิโลละ260อยากจะซื้อ3ขีด4ขีดเท่าไหร่ก็เท่านั้นเอาแค่เท่าที่อยากจะได้พอมันเกินมันก็จบมันก็ได้แค่นั้นนะคะ
2: มันเกินไปเราก็ต้องเอาเงินของเราเติมเข้าไปในส่วนที่เกินใช่ไหม
3: ก็ไม่โอเคก็ได้ก็ไม่ซื้อก็ได้นี่ค่ะเออมันขึ้นมาว่าเกินคุณต้องเติมเงินอะไรเงี้ยคุณเหลือสิบวันนี้เท่านี้เท่านี้มันจะขึ้นมาอยู่แล้วค่ะเมื่อเหลือสิบวันนี้เท่านี้ก็ดู

0: ถ้าจะใช้60 40รัฐบาลเนี่ยคุณใช้เต็มแม็กเลยเนี่ยก็คือ333บาทถูกไหม
1: อือฮึ
0: 333บาทก็คือรัฐบาล200ต่อวันนะแล้วก็ของเราเนี่ย133เพราะฉะนั้นคุณซื้ออะไรก็แล้วแต่มูลค่าไม่เกิน333บาทใน1วันนี่ก็โอเคเลยนะรัฐบาลเขาก็จ่ายใน200ที่เขาให้เราแล้วเราก็จ่ายในส่วน40ของเราไปยกเว้นแต่ว่าจะเกินกว่านี้ก็เป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปนะก็เขาบอกว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์และดีใจที่เขาร่วมโครงการรวมทั้งยอมรับว่าตอนแรกแอบกังวลว่าพ่อค้าแม่ค้าอาจจะงงๆกับการคิด60 40ไม่เหมือนคนละครึ่ง50 50ที่คิดง่ายกว่าใช่ไหมหาร2เลยก็ลงตัวแต่เมื่อใช้แล้วระบบมีการคำนวณให้โดยอัตโนมัติก็รู้สึกสะดวกและวางใจนี่ก็มีรายงานว่าอย่างนั้นนะฮะขณะที่กระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการคลังก็บอกว่าจากประชาชนที่เขาร่วมโครงการเนี่ย 26.5 ล้านคนพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ20ถึง50ปีแสดงว่าผมเข้าร่วมโครงการผมส่วนน้อยนะซึ่งเป็นกลุ่มวัยทำงานและเมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาดังกล่าวพบว่ามีประชาชนนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้วในวันแรกเนี่ยนะครับ 3,828,488 คนณเวลาบ่าย3ของวันนี้จาก 26.5 ล้านคนที่ลงทะเบียนเนี่ยนะใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว 3.8 ล้านคนตัวเลขกลมๆและกระทรวงคลังก็บอกขณะเดียวกันฝั่งผู้ประกอบการร้านค้าซึ่งเชื่อมต่อผ่านแอปถุงเงินก็มีความพร้อมในการรองรับกำลังซื้อเป็นอย่างคึกคักโดยยอดรวมของร้านค้าที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นและกดสิทธิ์ยอมรับเงื่อนไข T&C พร้อมให้บริการแล้วมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 865,524 ล้านค้าซึ่งประกอบไปด้วยร้านค้าเดิม 792,777 ล้านค้าและร้านค้าใหม่อีก 72,747 ล้านค้ากระทรวงการคลังรายงานว่านอกจากนี้ยังมีร้านค้าอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านได้แก่กลุ่มที่อยู่ระหว่างรอการกดรับเงื่อนไข T&Cอีก 188,350 ล้านและร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการรอการตรวจสอบอีก 3,625 ล้านทั้งนี้มีร้านค้าที่สามารถสร้างยอดขายสำเร็จในระบบไปแล้ว 474,257 ล้านค้าและดูเงินที่มีเม็ดเงินในระบบแบ่งเป็นสัดส่วนตามเงื่อนไขการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์โดยมียอดใช้จ่ายรวมสะสมอยู่ที่797.82 ล้านบาทเกือบ800ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านรูปแบบร้านค้าปกติทั้งหมดเนื่องจากระบบการสั่งอาหารและระบบผ่านช่องทางฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเนี่ยมีกำหนดการจะเริ่มเปิดใช้งานลำดับถัดไปคือ15มิถุนายนตอนนี้ยังเป็นร้านค้าล้วนๆอยู่นะซึ่งเมื่อจำแนกตามสัดส่วนการจ่ายเงินพบว่าเป็นเม็ดเงินสนับสนุนจากฝั่งรัฐเนี่ย 463.61 ล้านบาทและเป็นส่วนของประชาชนที่จ่าย 334.21 ล้านบาทครับ
1: ข้อดีของงวดนี้นะคะตั้งแต่ตอนลงทะเบียนมาจนถึงวันที่เริ่มใช้วันนี้วันแรกก็คือไม่มีการบ่นเรื่องของล่มวันที่ไปลงทะเบียนก็ไม่บ่นนะพี่เมษาเรียนลงทะเบียนที่ไหนทราบไหมคะบนภูเขาที่ภูฏานค่ะความสูง 3,000 เมตร
0: เหรอผมไปยังจัดรายการคุณนรงค์ยังบอกเลยว่าแล้วคุณอันจะลงยังไงเนี่ยถ้าไม่ถ้าบินไปแล้วนะเพราะเขาเปิดลงทะเบียนมันที่อะไร
1: ไป
0: ได
1: ้เลยค่ะเดินทางวันเสาร์ที่23 24 25วันจันทร
0: ์อ๋อทำลง
1: ตื่นมาทุกคนตื่นมาทานอาหารเช้าลงทะเบียนกันหรือยังโอ้สบายมาก
0: ทำโรมิ่งมาโอเค
1: สบายมากเลยแล้วก็ที่ภูฏานเนี่ยระบบอินเทอร์เน็ตอะไรของเขาเนี่ยดีมากไม่ว่าจะขึ้นอยู่ภูเขาสูงยังไง

0: ก็300 เมตรจากน้ำทะเลนี่ชิวๆเลยค่ะ
1: อืม
0: ก็นี่ก็ลงทะเบียนมาจากที่นู่นทุกคนตื่นมาก็ได้หมดเลยนะคะ
1: ครับ
0: แต่วันนี้ยังไม่ได้ใช้ค่ะ
1: เหมือนกันเหมือนกันก็ยังไม่ได้ใช้
0: ค่ะแต่เพียงแต่ว่าคน
1: ก็
0: เยอะ
1: ยัง
0: เห็
1: ไม่ได้
0: เห
1: ใช
0: ็น
1: ้
0: ข่
1: ก
0: าว
1: ็
0: อยู่ว่าต้องไปรายงานตัวต้องไปยืนยันตัวต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยในวันลงทะเบียนกันใช่ไหมคะแต่ว่าตัวร
1: ก
0: ะบบเองไม่เป็นอะไรเลย
1: ก็มีประมาณผมว่าเป็นหลักน่าจะประมาณสักไม่เกินน่าจะประมาณสัก1 ล้านคนอ่ะประมาณสัก1 ล้านคนที่ยังต้องไปที่ธนาคารนะผู้สูงอายุบ้างเพิ่งจะซื้อโทรศัพท์มาบ้างเปลี่ยนโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยที่สแกนไม่ได้แล้วก็ทําเองก็ไม่ได้ลูกหลานทําให้ก็ไม่สําเร็จอะไรเงี้ยนะอาจจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่สแกนหน้าไม่ผ่านหรือว่าถึงขั้นโหลดลงแอปลงอะไรจะมีปัญหาจิปาถะต้องไปธนาคารผมว่ารวมๆตัวเลขน่าจะประมาณสักหลักล้านนิดๆไม่น่าไม่คือดูไปธนาคารเนี่ยดูเยอะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าทำได้แค่ธนาคารเดียวคือธนาคารกรุงไทย
0: ค่ะ
1: ก็สาขาธนาคารกรุงไทยทุกๆแห่งก็แน่นขนาดนั้นช่วงเวลานั้นนะวันหนึ่งก็ทำได้แค่ไม่เกิน300 คนต่อสาขาใช่ไหมนี่ก็เป็นเรื่องของเดี๋ยววันต่อๆไปก็ทุกอย่างก็คงจะเป็นปกติแล้วว
0: ันนี้ก็ถือว่าดีค่ะไม่นั่งอธิบายกันนิดหน่อยคือถ้าไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรมากได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะตัวเลขมันโชว์อยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้วว่าเหลือเท่าไหร่ถูกไหมคะ
1: ไม่เคยใช้
0: หรือกลัวว่าพอ 60% เขาจ่ายไปแล้วที่เหลือมันจะเข้าเนื้อจ่ายเกิน อันนั้นก็เป็นไปได้ถูกต้องค่ะซื้อของ101ในขณะที่ยอดเงินที่เหลือเนี่ยมันเหลืออยู่แค่30 บาทเพราะฉะนั้นเขาก็จะตัดเงินเรามากกว่า 30-40% ที่เราจะจ่าย
1: อ
0: ันนี้มันจะอัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะถ้าไม่เช่นนั้นก็เอาเงินใส่ไว้รายวันก็ให้มันพอดีคำนวณไปโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับพักสักครู่ครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา15 นาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: วันที่3 4 5กรกฎาคมตรงกับวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์เพราะฉะนั้นท่านที่มักจะติดภารกิจแบบสิ้นเดือนต้องทำเงินเดือนแจกลูกน้องบางท่านก็ทำงานแค่อาทิตย์เดือนละ2วันคือวันหวยออก2รอบอะไรอย่างเงี้ยนะเอามีนะคนก็ทำงานแค่เดือนละ2วันเนี่ยนี่อาจารย์มันจะไม่ติดเลยวันที่3 4 5ที่อาจารย์สงวนกับพี่สุวิทย์จะพาไปเที่ยวสุโขทัยกับพระนครศรีอยุธยาค่ะ
1: ครับ
0: อยากไปนะเนี่ยเพราะอะไรรู้มั้ยถึงเราจะไปมากี่ครั้งก็แล้วแต่สำคัญของการเดินทางคือไปกับใครบางทีอ่ะเราจำเศียรพระเราจำวัดจำโบสถ์จำอะไรต่อมีอะไรก็จำได้บางจำไม่ได้บ้างแต่เราจะจำบรรยากาศที่เวลาไปได้จำความรู้สึกที่ไปได้จำเพื่อนร่วมทริปนั้นนั่นแหละที่ทำให้เราจำที่สุดวัดก็เหมือนวัดเดิมอะไรอะไรก็เหมือนวัดเดิมนะคะแต่สิ่งเราทำให้เราจดจำคือเพื่อนร่วมทริปเพราะฉะนั้นการเดินทางในครั้งนี้ที่ FM 100.5 MCOT News ภูมิใจนำเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติคือ

0: พิษณุโลกสุราษฎร์ธานีศรีอยุธยาคือพระนครศรีอยุธยา3วัน2คืนในครั้งนี้น่าไปที่สุดค่ะเดินทางศุกร์เสาร์อาทิตย์กรกฎาคมคือเดือนหน้า3 4 5นะคะไฮไลท์สุดๆหาไม่ได้อย่างที่เรียนให้ทราบท่านอาจจะเคยไปหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้ท่านจะได้ไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินไปกับคุณสุวิทย์สุทธิประภาตัวจริงก็น่ารักออกทีวีออกวิทยุยังไงตัวจริงอ่ะอย่างนั้นเลยนะคะคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะไปเจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปค่ะเส้นทางเนี่ยดีนะคะวันแรกไปที่อยุธยาไปที่พิษณุโลกก่อนเลยนะคะเมืองสองแควเมืองอกแตกเนี่ยไปสักการะพระพุทธชินราชไปชมตำนานพระนางพญาซึ่งเป็นหนึ่งในเบญจภาคีตกเย็นปุ๊บดินเนอร์สุดพิเศษแล้วก็ปิดห้องทอล์คโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟต้องเอ็กซ์คลูซีฟแล้วใครไม่ซื้อตั๋วไปไม่ฟังใช่ไหม
1: ครับใช่
0: เป็นที่กับที่พิษณุโลกทีนี้เราก็ล่องกลับมาเลยเอ้ยไม่ใช่ค่ะวันที่2ต้องไปพระราชวังจันทร์ก่อนสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อเลี้ยนไปเมื่อปีที่แล้วพี่ไพศาลค่ะไปกับท่านเป็นนายทหารท่านก็เป็นคนพิษณุโลกแล้วก็ไปพระราชวังจันทร์ท่านไปชี้พระราชวังจันทร์ก่อนหน้านี้คือโรงเรียนชายนะคะโรงเรียนพิษณุโลกวิทยาลัยที่เป็นโรงเรียนชาย
1: ใช่
0: ๆแล้วก็ไปขุดเจอพระราชวังจันทร์แล้วก็อยู่ติดกับกองทัพภาคที่3ท่านลูกทหารท่านก็ปั่นจักรยานออกจากกองทัพภาคที่3มาเรียนที่โรงเรียนพิษณุโลกเนี่ยน่าไปน่าไปมากมีประวัติศาสตร์แต่ละมุมแต่ละมุมนะคะต้องไปและยิ่งเมืองเหล่านี้ควรไปที่สุดหน้าอะไรรู้มั้ยคะหน้าฝนค่ะพี่ไพศาลมันไม่ค่อยร้อนแล้วก็เขียวขจีปลา
1: น้ำแม่น้ำอร่อยน้ำแม่น้ำก็ดู
0: แดงอย่างนั้นนะคะจะหน้าไหน
1: แต่ว่าดูเต็มขึ้นมาหน่อยใช่ไหม
0: ดูเต็มนะคะดูเต็ม
1: เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยโอ้โหมันต้องลงไปลงจากตะลิ่งลงไปต่ำมาก
0: ค่ะก็เนี่ยค่ะจะไปพระราชวังจันทร์นะคะวันที่สองแล้วก็ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบอ๋อไปพระราชวังจันทร์นะคะสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรเสร็จแล้วก็จากพิษณุโลกมาอยุธยาค่ะมาอยุธยาก็พอดีตกเย็นปุ๊บนั่งเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและยามเย็นนะป้อมเพชรค่ะจำได้เลยว่าคุณเบลล่าอ๋อเนี่ยป้อมเพชรป้อมเพชรนะคะเดี๋ยวต้องขับรถไปอยุธยาไปดูอีกรอบนะคิดดูเสร็จแล้วทีนี้
1: ป้อมเพชร
0: ม
1: าอยู่ตรงที่แม่น้ำมาบรรจบกันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก็ก็นอนนะคะพอล่องเรือเสร็จก็ทานอาหารอิ่มน้ำสำราญกันเป็นคืนที่สองแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์ตอนเช้าก็จะไปที่วัดมหาธาตุค่ะชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้แล้วก็จะพาไปลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุค่ะแค่วัดมหาธาตุเนี่ยนะคะปะฟังประวัติแล้วเพลินมากชอบมาก
1: วัดหน้าพระเมรุก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะอยู่ฝั่งหนึ่งของเกาะอยุธยา
0: ค่ะ
1: ตามประวัติศาสตร์แล้วในยุคที่เสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยเราก็มีการเผาอยุธยาทำลายพวกวังวัดอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะวัดหน้าพระเมรุเนี่ยเป็นวัดที่รอด
0: ไม่ถูกเผา
1: ไม่ถูกเผาทั้งนี้ว่าพม่าเนี่ยใช้เป็นที่ตั้งของกองทหารที่ตั้งทัพก็เลยไม่ได้เผาไม่ได้ทำลายเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปสถาปัตยกรรมเนี่ยก็คือของดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ผมก็เคยไปชมแบร์แลนะเป็นพระพุทธรูปก็ทรงเครื่องเลยนะพระพุทธรูปพระประธานของวัดหน้าพระเมรุเนี่ยเป็นชุดที่ทรงเครื่องแหละเหมือนกับหลักการเดียวกับพระมหาไมยมุนีที่ยักษ์ไข่แล้วก็ที่มาอยู่ที่ทรงเครื่องเลยมีเครื่องศีรษะมีเครื่องอะไรแบบเครื่องทรงกษัตริย
0: ์ค่ะแล้วก็มื้อกลางวันเนี่ยนะคะน่าจะเป็นมื้อกลางวันของวันที่3อ่ะค่ะจะได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับคุณดำรงพุทธปานค่ะจากรายการ
1: ผู
0: ้สร้างผู้สมออนเรดิโอนี่แหละคนอยุธยาแท้

0: เจ้าบ่าว
1: หัวรอใช่ไหมคะ
0: ใช่เด็กหัวรอ
1: ค่ะค่ะเด็กหัวรอเด็กก็ตามทั้งคุณดำรงตามทั้งคุณมาโนชพุทธานนั่นแหละอยุธยาแท้ๆค่ะชอบดูในในเฟซบุ๊กเขาก็ไปรถโค้ช VIP คันแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดูแลกันอย่างดีนะคะเดินทางสบายที่พักก็ดีที่สุดนั่นแหละค่ะอาหารก็ล้วนแล้วแต่คัดสรรแล้วก็ที่หาไม่ได้ก็คือเพื่อนร่วมทางที่ใจเดียวกับท่านทุกคนเลยนะคะเจอกันก็ยิ้มให้กันก็มีความเป็นมิตรนั่นแหละค่ะอบอุ่นที่สุดราคาไม่แพงนะคะเพียง 15,900 บาทเท่านั้นที่นั่งก็มีจำนวนจำกัดตามรถที่เอาไปอะค่ะถ้า3คันนี่ก็ต้องเพิ่ม
0: เห็นว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุยกับคุณณรงค์บอกว่าเปิดคันที่2อยู่นะตอนนี
1: ้
0: ไม่รู้จบคันที่2ยังเปิดคันที่3หรือเปล่าแต
1: ่
0: ว่ามีวิทยากรไป3ท่านใน3คันก็เหมาะพอดีนะเพราะว
1: ่
0: าวิทยากรก็ร่วมไปกับทริปด้วยคุยกันไปในรถด้วยก
1: ็ค่ะ
0: สามคันกับสามคันก็ดี
1: ดิฉันพูดซะขนาดนี้ต้องมีคนตัดสินใจไปแล้วล่ะค่ะโทรไปที่เบอร์นี้เลยนะคะ0944803076 0943966649 0868251444จดไม่ทันเอาใหม่นะคะ0944803076 0943966649 0868251444ค่ะแฟนคลับเรายังไงต้องใช้โทรศัพท์ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เอ๊ะวันนี้คุณวัชระเพชรทองอดีตส.ส.ของประชาธิปัตย์ได้เปิดเผยกับน
1: ัก
0: ข่าวนะว่าได้รับหนังสือจากสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในความหมายก็คือจากสำนักงานของคุณเอกนิตินี่แหละเป็นหนังสือที่กค0102/1592ลงวันที่22พฤษภาคม2569ถึงคุณวัชระเพชรทองเลยนะเป็นหนังสือเรียนนายวัชระเพชรทองเลย
1: เพราะคุณวัชระเป็นคนถามไป
0: ใจความเนี่ยก็บอกว่างี้ตามที่ท่านมีหนังสือฉบับลงวันที่18พฤษภาคม2569โอ้ส่งไป18นะตอบ22ก็เร็วนะซึ่งเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายติดตามภาษีที่ต้องชำระเพิ่มที่ต้องชำระเพิ่มเติมของนายทักษิณชินวัตรตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่6890/2568ลงวันที่14สิงหาคม2568ความละเอียดแจ้งแล้วนั้นสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลังขอเรียนว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากรจึงส่งเรื่องดังกล่าวไปเพื่อกรมสรรพากรพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจต่อไปโดยกรมสรรพากรจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบโดยตรงต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบคุณวัชระ
1: ตอบได้เพราะอะไรรู้ไหมตอบเร็วเพราะอะไรรู้ไหมคะก
0: ็
1: ไม่ได้เป็นคนจ่ายไม่ได้เป็นคนตามเองไงก
0: ็
1: โยนให้กรมสรรพากรตาม
0: ครับครับ
1: วัชระโอเคเดี๋ยวให้สรรพากร
0: ตามผิดแล้วตามผิดแล้วตะจอมสรรพากรแต่โอเคถามมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้สรรพากรทบตอบผ่าน
1: วัชระสรรพากรเดี๋ยวไปทีหลังไม่ต้องมาทางนี้นะสรรพากรเลยค่ะ
0: ก็คุณวัชระเพชรทองก็บอกว่าขอขอบคุณคุณเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่สั่งการให้สำนักรัฐมนตรีตอบหนังสือผมกลับมาและจะติดตามทวงถามรัฐมนตรีทุกๆเดือนจนกว่าประเทศไทยจะได้รับเงินภาษีจำนวน 17,000 ล้านบาทจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตามคำพิพากษาศาลฎีกา
1: คือไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าแบบผมจะทวงทุกเดือนทางอีกฝ่ายนึงก็โอเคทวงได้ทวงไปทวงได้ทวงไปมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะปปช.ยังโดนศาลตัดสินจำคุก3ปีมาแล้วเลยกับการไม่เปิดเผยเอกสารการไม่จัด

0: การทวงหนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได
1: ้
0: เนี่ยทำเป็นเล่นนะคะเริ่มต้นมาอาจจะขำๆหน่อยตอบเร็วชี้เป้าให้ไปตาม
1: อ
0: ีกสักเดือน2เดือนผ่านไปขำไม่ออกหรอกค่ะ
1: ครับ
0: ถ้ายังเตะกันไปเตะกันมาหมายถึงเตะลูกกันนะคะแล้วไม่เก็บเงินเพราะว่าคนที่ทำการบ้านแทนสรรพกรมีเยอะค่ะไปเปิดดูก็ได้สำนักข่าวหลายสำนักข่าวเขาไปเช็คหมดเลยว่าคุณทักษิณยังมีหุ้นอยู่ที่ไหนมูลค่าเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ที่การปฏิบัติแล้วล่ะ
1: เพราะในทางคดีก็จบแล้วใช่ไหมถึงศาลฎีกาแล้ว
0: ก็อันนี้เป็นแพ่งอะเขาไปเก็บเงิน
1: ใช่
0: เป็นหน้าที่เก็บเงินมาจบแล้วค่ะมันจบแล้วมันจบแล้วคณายคือต้องเก็บเงินค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ว่าจะ
0: เ
1: ก็บยังไง
0: เอาเร
1: ื่อง
0: ใกล้ตัวเราซะหน่อยเหลืออีก2นาทีขอข่าวนี้ก็แล้วกันนะคะที่ฟังข่าวนี้มานานแล้วนี่ก็ไม่อยากเชื่อว่าจะถึงป่านนี้อีก2ปีอ่ะไอ้ที่เขาประมูลทีวีดิจิทัลกันมาตั้งแต่ปี2500ใช่ไหมพี่หลาน57ถูกไหมคะ57 67 62ปีเนี่ย
1: สมัยคุณยิ่งรักใช่ไหม
0: อีก2ปีก็คือจะหมดวาจะหมดอายุสัมปทานแล้วนะคะนับถอยหลังอีก2ปีเสร็จจะถึงเส้นทางของทีวีดิจิทัลว่าจะเอายังไงทุกวันนี้ล่อแร่ล่อแร่กันหมดแล้วเพราะว่ารูปแบบของเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปการโฆษณาไม่มีใครมาโฆษณาทางทีวีการโฆษณาเข้าไปโดยเขาจ้างอินฟูเข้าไปออกทางอะไรออนไลน์อีกแบบนึงกันหมดแล้วงบโฆษณาทางทีวีตกลงอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วมันก็มีผลต่อคุณภาพของการผลิตรายการทีวีด้วยแล้วคนในอุตสาหกรรมนี้เป็นหมื่นคนนะคะคุณสุภาพคลี่ขจายเป็นนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลคุณสุภาพทวงถามเรื่องนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วถามคณะกรรมการกิจการกสทช.เนี่ยว่าจะเอายังไงจะเอาเหมือนเดิมจะประมูลไปใหม่หรือจะมีแนวทางอื่นไร้คำตอบจาก7กสทช.ถามแล้วถามอีกรอแล้วรออีกเงียบกริบสุดท้ายในวันนี้ค่ะมีการเปิดเวทีรับฟังผลกระทบจากความล่าช้าของโรดแมปทีวีดิจิทัลและการดูแล OTT OTT ที่ให้มีการโฆษณาได้ในระบบทีวีเขาเรียกว่าทีวีอะไรนะพี่เอกสารที่เป็นบ็อกซ์ใช่ไหมคะ
1: แพลตฟอร์มพวกแพลตฟอร์มทั้งหลายครับ
0: ค่ะอันนั้นก็โฆษณาไม่ได้แล้วจะเอายังไงไม่มีคำตอบแกเป็นหมอหัวใจใช่ไหมครับประธานนะคะท่านเรียนเป็นหมอมาตลอดชีวิตและเรียนคิดเรื่องนี้เรียนก็คิดยากนะพี่ไพศาลแล้วก็ได้ข่าวก็ยังเป็นหมออยู่ด้วยไม่ใช่หรอคะ
1: ยังเป็นหมออยู่ก็ยังทำงานอยู่ยังทำงานอยู่ยังมี
0: ก็เป็นหมอหัวใจและให้แกมาบริหารโทรทัศน์แล้วแกก็ไม่มีคำตอบให้เขาแล้วพวกเราเป็นหมื่นคนอยู่ในวงการนี้คุณสุภาพบอกว่าเดี๋ยวจะตัดสินใจแล้วนะว่าจะเข้าพบคุณอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ไปกันเพียบเลยที่นั่งอยู่เนี่ยเรียนก็ขออภัยจำหน้าได้แต่นึกชื่อไม่ออกหนึ่งในนั้นมีคุณสุพิญญาหานรงค์ด้วยค่ะแล้วก็
1: ค
0: ุ
1: ณส
0: ุ
1: พ
0: ิ
1: ญญากลางนรง
0: ค์คุณสุพิญญากลางนรงค์ขออภัยค่ะก็จะไปพบกับคุณอนุทินชาญวีรกูลเพื่อช่วยหาทางออกเกี่ยวกับอนาคตของทีวีดิจิทัลที่จะสิ้นสุดลายเส้นปี72ที่ผ่านมาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลพยายามทำตามกฎกติกาในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทีวีโดยที่มีผู้คุมกฎคือกสทช.แม้หลังไร้สัญญาณของอนาคตทีวีดิจิทัลจะได้รับคำแนะนำให้ร้องต่อนายกให้ร้องต่อสส.แต่ในฐานะคนทำงานสื่อยังเลือกยึดมั่นในแนวทางการทำงานที่มีเคารพกฎขึ้นความถี่เป็นสมบัติของชาติแต่ผู้ที่มีหน้าที่ทำเพื่อจัดสรรขึ้นไม่ใช่รัฐบาลคือองค์กรอิสระเรายึดมั่นตรงนี้อย่าไปยุ่งกับใครแม้มีคำแนะนำให้ไปพึ่งรัฐบาลแต่ก็ยังหวังจะพึ่งกสทช.เคารพกฎระเบียบสู้ตรงเนี้ยอย่าดึงนักการเมืองคนนั้นคนนี้มาเกี่ยวข้องแต่พอฟังอดีตเลขาธิการกสทช.ผมเอาแน่ขนาดท่านกสทช.อยู่กับกติกายังมองถึงเวลาไม่ฉะนั้นเราไม่มีที่พึ่งจึงขอรับไว้จะไปที่ทำเนียบหรือสภาค่อยว่ากันเราจะไปอย่างเปิดเผยไม่ไปแอบคุยค่ะอันนี้คุณสุภาพพูดนะคะ
1: ไปพบคุณอนุทินใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ไปพบ
0: ล่าสุดไปยื่นโนติสไม่ใช่การรำพันความเสียหายให้ทราบ
1: ครับ
0: แต่มีการลงนามในเอกสารว่าเราจำเป็นต้องดำเนินคดีทางกฎหมายสับสนค่ะทั้งที่เราไม่อยากสู้กันทางกฎหมายกสทช.เป็นคนคุมกฎพวกผมเป็นผู้ปฏิบัติออกกฎมาสิ เราไม่ต้องการเป็นคู่กรณีไม่ควรมาถึงจุดนี้คุณสุภาพฟังรายการเราทุกวันนะพี่เวสัน
1: โอ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: โ
0: อ้
1: ภายใน
0: ลุยๆค่ะลุยเลยค่ะ
1: การเขาก็แฉกันเองใช่ไหมว่าจริงๆแล้วก็เตรียมอะไรกันไว้แต่ว่าก็คล้ายๆมีคนจะไปสกัดหรืออะไรยังไงประธานเนี่ยถึงวาระที่จะต้องเอาเรื่องนี้มาพิจารณาก็สั่งปิดประชุมอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวจะมีการแฉโดยกรรมการในกสทช.ด้วยกันนี่แหละแสดงว่ามันน่าจะมีมันน่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่นะ
0: องค์กรอิสระที่รู้สึกว่าดูผลงานออกมาไม่เป็นที่พอใจของดิฉันก็แล้วกันนะจริงๆพูดแรงกว่านี้ก็ได้แต่ขอไม่พูดแล้วกันก็คือกสทช.ค่ะพี่ไพศาลแล้วงบประมาณเยอะการออกไลเซนส์การให้ขวบรวมค่ายโทรศัพท์อะไรจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยมีค่ายโทรศัพท์ไหนมาเสนอโปรโมชั่นให้ดิฉันเลยตั้งแต่เขาควบรวมกันแพงยังไงอย่างนั้นไม่เคยถูกลงไม่เคยดีขึ้นค่ะพี่ไพศาลนี่คือผลงานของกสทช.ชุดนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
1: ครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านชั่วไปในไทย

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนไง
1: เมื่อกี้พูดถึงเรื่องกสทช.ก็คือที่ฉันมีความรู้สึกว่าเขาวุ่นวายกันเองเยอะตั้งแต่ตำแหน่งเลขาธิการกสทช.สารพัดคดีไปดูเอามาดูจบบ้างหรือยังมาจนตำแหน่งประธานกสทช.ที่เป็นหมอหัวใจของบิ๊กป้
2: อม
1: จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่รู้กี่เรื่องร้องเรียนก็เฉพาะเรื่องของพวกเขาเองเนี่ยก็ยุ่งวุ่นวายมากแล้วมันก็ส่งผลกระทบมากับงานบ้านงานเมืองที่มันเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติและของเราสำหรับส่วนตัวดิฉันมีความรู้สึกว่าตั้งแต่มีการควบรวมพวกกิจการโทรคมนาคมเหลือแค่สองค่ายเนี่ยดีไม่ดีไม่ทราบสำหรับคนอื่นแต่สำหรับดิฉันเมื่อก่อนนี้ดิฉันจะได้รับการเสนอโปรนู่นโปรนี่ตัดราคากันอะไรดีๆมาให้เราหลังจากนั้นดิฉันไม่เคยได้เลยค่ะพี่นายสารใครได้ก็ช่วยบอกบ้างไม่เคยมีเลยจากนั้นจนถึงวันนี
2: ้
1: แพงอยู่เท่าเดิมไม่เคยมีอะไรที่ดีขึ้นที่มาเสนอเราค่ะนี่ก็มาถึงกิจการทีวีดิจิทัลที่ผู้ประกอบการเขาทนไม่ไหวค่ะเขาไปอ่านมีแต่คดีของพวกเขาไม่มีคดีไม่มีเรื่องความไม่มีเรื่องความเจริญก้าวหน้าของส่วนรวมเลย
2: แต่คุณสุทธิชัยหยุ่นเขาน่าจะโพสใน Facebook ใช่ไหมเตือนทีวีไทยเสี่ยง slow collapse มีโอกาส 75% ล่มสลายอย่างช้าๆก็บอกสุทธิชัยหยุ่นออกโรงเตือนอนาคตทีวีดิจิตอลไทยกำลังอยู่ในจุดวิกฤตและไร้ทิศทางเนื่องจากใบอนุญาตกำลังจะสิ้นสุดลงในปี2572พร้อมหยิบยกงานวิจัยจากมสวที่ชี้ว่าอุตสาหกรรมทีวีไทยมีโอกาสเผชิญภาวะที่เรียกว่า slow collapse หรือการค่อยๆล่มสลายสูงถึง 75% หากภาครัฐและกสทช.ไม่เร่งกำหนดโรดแมปเพื่อหาทางออกนะ slow collapse ซึ่งโอกาสเกิด 75% หรือล่มสลายอย่างช้าๆเนี่ยจะอยู่ในฉากกระทัดแรกนะก็คือรายได้และคุณภาพจะลดลงรายการสาระจะค่อยๆหายไปถูกแทนที่ด้วยข่าวดราม่าและรายการขายสินค้าสังคมจะขาดสื่อหลักที่พึ่งพาได้ฉากทัดที่2 Survival of the Fittest เหลือรอดเพียง 6-8 ช่องที่แข็งแกร่งที่สุดโดยผู้ประกอบการต้องหันไปพึ่งพาการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ของตัวเองแทนโมเดลค่าโฆษณาแบบเดิมแล้วก็ฉากทัศน์ที่4คือ State Dependent Limbo ภาครัฐออกนโยบายช่วยเหลือช้าเกินไปจนอุตสาหกรรมตามไม่ทันผู้ประกอบการกลายสภาพเป็นซอมบี้ที่ไร้พลังในการแข่งขันแล้วก็ฉากทัศน์สุดท้ายเนี่ย Phoenix Rising ฟื้นคืนชีพด้วยการเปลี่ยนโครงสร้างอย่างแท้จริงเปลี่ยนเกณฑ์ใบอนุญาตไปเน้นคุณภาพเนื้อหาเป็น Beauty Contest และร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มไทยสู้กับต่างชาตินะปัจจุบันหน้าจอสมาร์ททีวีถูกควบคุมโดยระบบปฏิบัติการของต่างชาติเป็นหลักหากไม่มีกลไกกำกับดูแลให้ช่องทีวีของไทยอยู่ในจุดที่ผู้ชมค้นหาง่ายแบบหน้าจอทีวีไทยอาจถูกเบียดจนหายไปนำไปสู่ความเสี่ยงในการตกเป็นเมืองขึ้นทางข้อมูลข่าวสารที่ความคิดและวัฒนธรรมของคนไทยถูกกำหนดผ่านอัลกอริทึมแพลตฟอร์มระดับโลกคุณสุทธิชัยยังย้ำเตือนว่าฟรีทีวีคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีกำลังจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตหรือสตรีมมิ่งปัญหาจึงไม่ใช่แค่วิกฤตของธุรกิจสื่อแต่เป็นวิกฤตระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยและอำนาจอธิปไตยทางข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลกสทช.และทุกภาคส่วนต้องเร่งหาคำตอบก่อนที่ความสูญเสียจะกลายเป็นความจริงที่แก้ไขไม่ทัน
1: ไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าเราเป็นผู้ที่มีอำนาจ

0: เราอยากให้ทีวีออนแอร์หรือเปล่าเราอยากให้ข่าวมีแต่ข่าวดราม่ามีแต่ข่าวอะไรอย่างที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยแหละไม่ต้องมีทุนไปทำข่าวสืบสวนสอบสวนไม่ต้องมีทุนไปทำข่าวการเมืองอะไรที่มันลึกซึ้งอยู่กับข่าวสามีภรรยาคนโกงตรงนั้นโกงตรงนี้อะไรก็เอามาแฉกันไปง่ายเดียวเราไม่แน่ใจนะคะพี่ไพศาลมันก็เป็นเรื่องยุทธศาสตร์เป็นเรื่องชาติอ่ะถ้าคิดว่าจะปกครองง่ายๆก็ให้คนจมหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอะไรที่มันไร้สาระให้สื่อเนี่ยอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่ต้องมีแรงไปค้นคว้าหาความจริงหรือตรวจสอบ
1: คือตอนนี้ฟรีทีวีที่ไม่จำเป็นที่กสทช.จะต้องไปออกกฎเกณฑ์อะไรมาเขาก็อยู่ได้ก็คือNBT อันนี้ของรัฐใช่ไหม
0: ทุกคนเป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างงบประมาณภาษีของเรา
1: ช่อง5เขาอยู่ได้ไทย PBS เขามีกฎหมาย
0: ช่อง5เขาอยู่ได้จากอะไรอะคะข้าราชการทำเหรอคะ
1: ช่อง5ก็ต้องกู้เงินจากกองทัพบกทำอยู่มันจะมีงบประมาณของฝ่ายกองทัพแล้วกองทัพเขาก็ต้องจัดงบประมาณ
0: ถ้ากู้มันคือหนี้นะคะ
1: อะไรนะ
0: ถ้ากู้มันเท่ากับติดหนี้นะคะแล้วหนี้จะจ่ายไหมคะ
1: ติดหนี้ผมถ้าที่ผมทราบในช่องง่ายนี่ติดหนี้เยอะมากแต่ว่าโอเคเขาเป็นที่รู้กันว่าไม่น่าจะก็ยังไม่มีการทวงถามแล้วมั้งฮะเพราะว่ามันก็โอกาสที่จะใช้คืนก็ไม่ง่ายนะก็เป็นธุรกิจเป็นเรื่องของเฉพาะไปเข้าใจว่าเขาจะมีเหตุผลที่พูดถึงเรื่องความมั่นคงอะไรต่างๆที่ต้องมีโทรทัศน์เป็นของของทางกองทัพก็ยังคงอยู
0: ่เป็นโทรทัศน์เพื่อความมั่นคง
1: คราวนี้มันก็จะเหลืออย่างเดียวเหลือก็คือของพวกเอกชนที่ได้มาจากการประมูลที่ได้มาจากการจ่ายค่าใบอนุญาตนะเฉพาะกลุ่มนี้นั่นแหละที่จะต้องมีแผนอะไรออกมาซึ่งถ้าช้าเนี่ยก็ไม่รู้อนาคตมันก็คงจะมีผลกระทบทางธุรกิจเพราะว่าโทรทัศน์เนี่ยสมมุติว่าเขาออกระเบียบมาแล้วเราจะไม่สู้ต่อเนี่ยมันต้องวางแผนล่วงหน้ามันไม่ใช่แค่ปี2ปีนะถ้าจะถอยหรือจะลุกจะสู้ต่อเนี่ยมันต้องมีการเตรียมการพอสมควรทีเดียว
0: ค่ะจะมีที่พออยู่กันดีหน่อยก็คือที่ไทย PBS อะค่ะไทย PBS เองก็ประมาณเขาตั้งมาตั้งแต่ปี2551สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ใช่ไหมคะแล้วก็ตามกฎหมายนี้ก็คือว่าใช้เงินจากภาษีบาปมีอะไรบ้างอะคะมีตั้งแต่รายได้
1: พวกเหล้าพวกเบียร์
0: เงินมีตั้งแต่นำส่งโดยกรมสรรพสามิตนำส่งโดยกรมศุลกากรแล้วก็เงินที่นำส่งโดยกรมบัญชีกลางค่ะพี่เพศาล
1: ครับ
0: ที่ให้กับไทย PBS อย่างโดยรวมเนี่ยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2011เนี่ยเขาได้เงินบำรุงขององค์การเนี่ย1,857ล้านสรรพสามิต1,600ล้านแล้วก็ศุลกากร244ล้านรวมเป็น1,857ล้านงบประมาณเขาเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะจากปีแรกเนี่ย 1,800 ล้านมาขึ้นปี52เนี่ยได้ 2,000 ล้านเลยขึ้นมา200ล้านแล้วก็มาจนถึงปีไหนมาจนถึงปี66ก็แล้วกันคือภาษีมันขึ้นลงแล้วแต่ว่าเขาเก็บได้มากได้น้อยนะคะตอนปี6นี่ก็ 1,900 ล้านค่ะพี่ไพศาล
1: ประมาณนี้
0: เขาใช้เสร็จก็คือบวกลบ 2,000 ล้าน
1: ประมาณ 2,000 ล้าน
0: ที่ไทย PBS เขามีรายได้อะค่ะก็คือสูงสุดก็คือภาษีของสุราและยาสูบสูงสุดไม่เกินปีละ 2,000 ล้านค่ะ
1: ครับอันนี้เขามีกฎหมายเขามีอะไรของเขาเฉพาะเขาอยู่นะนี่ว่าเรื่อง
0: น่าห่วงอยู่น่าห่วงอยู่ค่ะเพราะว่าสื่อเนี่ยมันเป็นตัวสำคัญในการที่จะสร้างชาติด้วยนะคะพี่ไพศาล

0: อืม
1: เราจะมีค่านิยมแบบไหนอยู่ที่สื่อถ้าเราไม่มีแกนหลักของชาติเนี่ยเราก็จะไปตามโซเชียลทั้งหมด
0: อื
1: ก็แ
0: ม
1: ล้วแต่เพจรุ่นเพจนี่มีของจันเขาเนี่ยที่เขารู้จักเขาให้คนอื่นเรียกเขาอีจันอ่ะหรือเราจะไปทางเพจอีจันเราจะไปหมอแลบเราไปทางนู่นนี่นั่นถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็มีอิทธิพลกับสังคมหมดเลยแต่สื่อหลักของเราที่จะเป็นอุดมการณ์ชาติจริงๆเนี่ยเราจะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆค่ะ
0: อื
1: เร
0: ม
1: าก็จะมีแต่คอละครชายรักชายหญิงรักหญิงเต็มไปหมด
0: ครับ
1: มีคนกระซิบบอกดิฉันว่าไม่เหลือสักช่องแล้วนะคะพี่อัน
0: อืม
1: อย่าไอ้ที่เคยคิดว่าเหลือไม่เหลือแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ไปหมดแล้ว
0: ไอแนวตั้งแนวนอนอะไรนี่ก็เป็นเทรนด์ใหม่ซีรีส์แนวตั้งซีรีส์แนวนอนเลยเขาเนี่ย
1: ก็เห็นตอนเรียนไปหาหมอว่าที่แล้วเนี่ยมีคนเดินไปหาหมอด้วยอาการนี้กันเยอะนะคะ
0: ดูแนว
1: มัน
0: ตั้
1: ต
0: ง
1: ั้งอยู่เงี้ยค่ะทั้งคอทั้งแขนทั้งเอ็นบ่าไปหมดเลยค่ะพี่ไพศาลไม่ใช่เล่นนะ
0: แต่เขาเองก็บอกมาจากจีนเนี่ยเป็นนี่ที่
1: ป่ว
0: ค
1: ยก
0: น
1: ันเยอะมากป่วยกันเยอะมากจากอาการตั้งอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: มันอาจจะเป็นมานานแล้ว
0: เอาเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุพลรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6372

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา48นาทีมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณนันครับ
2: เข้าใจแล้วคุณดัชแมนบอกว่าเรียนพูดง่ายไปที่ว่าไม่ต้องคำนวณมันก็จริงอะค่ะบางคนไม่คำนวณมันเกิน
1: เรื่องอะไร
2: ไอ้ไทยชูไทยพลัสอะค่ะใช่ใช่เหนื่อยอยู่เหมือนกัน
1: ต้องคำนวณหมายถึงว่าคนซื้อเองก็ต้องคำนวณไปด้วย
2: สมมติมันเหลืออยู่50 บาทแล้วเราไปซื้อ100อะค่ะเราต้องจ่ายเดี๋ยวนะคะเราต้องจ่ายเพิ่มกว่าโควต้าในวันหนึ่งคือเขาจ่ายให้เรา200ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: แล้วเราต้องจ่ายเอง
1: 133
2: เท่าไหร่อ่ะ133บาท
1: ครับ
2: ถ้าเราไปซื้อแล้วเหลือ80บาทแล้วเราไปซื้อของ100เหลือ40บาทแล้วเราไปซื้อของ101อ่ะเราต้องจ่ายเกินค่ะ
1: 40บาทเราไปจ่ายเราใช้101เหรอน่าจะต้องจ่าย60 70 80 70กว่าบาทเลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เป็นแบบนั้นขออภัยเดี๋ยวก็คิดว่าดูเอาก็น่าจะดูออกนะแต่ว่าเขาก็ซีเรียสกันเรื่องนี้ใช่ค่ะ
1: อย่าเกิน200ใช่ไหมระวังว่าในส่วนถ้าจะใช้แอปก็อย่าให้เกินวันละ333บาทก็ไม่มีปัญหาอะไร
2: ค่ะ
1: ไม่ที่จะต้องไปยุ่งยากอะไรนะ
2: ค่ะ
1: ก็
2: คุณอภิชาติบอกว่าอย่างเงี้ยจะไปโทษใครสื่อก็สื่อทีวีทำตัวเองคิดแต่เอาตัวรอดขาดคุณภาพใช่ไหมคะ
1: มันมีส่วนด้วยกันหมดแหละครับมันไม่คงไม่ใช่เรื่องของเหตุปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งนะมันมีองค์ประกอบโครงสร้างอยู่มันมาจากเรื่องของรูป
2: ว
1: ัน
2: ที
1: ่
2: ประมูลไม่มีใครคิดว
1: ัน
2: ที่ประมูลไม่มีใครคิดว่าดิจิทัลจะมาแล้วโฆษณามันจะลงไปที่ดิจิท
1: ั
2: ลไม่ได้มาที่ทีวี
1: แพลตฟอร์มมันจะ
2: ออนไลน์
1: ใช่ไหมก็โอที
2: เป็นน
1: ิ
2: วม
1: ี
2: เดียหมดแล้วไม่ได้มาออนไลน์ตอนนั้นไม่มีใครคิดค่ะ
1: คือไม่ใช่ว่าโง่นะแต่เทคโนโลยีมันไปเร็วเกินกว่าที่เขาคาดการกันมันมาเหมือนแบบพอมันเปลี่ยนแปลงปั๊บนี่มันแบบชั่วแป๊บเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนโฉมหน้าไปแบบจนกระทั่งไอ้เงินที่ไปลงเนี่ยมันกลายเป็นต้นทุนที่หนักหนาสาหัสมากแล้วมันก็บีบบังคับให้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็ต้องสู้ทุกทางเพื่อทำให้คุณรอดแม้กระทั่งคุณจะต้องทำคอนเทนต์ของคุณให้มันเป็นขยะก็ตามแต่มันก็เป็นเนี้ยคนถามว่าโทษเราเองตัวเราเองไหมอ๋อมันก็ต้องโทษตัวเองแต่ว่าไม่ใช่มันเป็นด้วยสันดานที่อยากจะทำอย่างนั้นบางทีมันมีอะไรสภาพที่มันมีเหตุจำเพาะที่บังคับอะไรอยู่พอสมควร
2: และในวันนั้นเนี่ยมันมีใครมองออกไหมทุกคนก็พยายามที่จะประมูลเอาทีวีดิจิตอลให้ได้ถ้าจะว่าไม่ฉลาดเนี่ยใครฉลาดนะคะพี่ไพศาลหรือคนฉลาดกี่คน
1: ใช่ก็ทุ่มกันไปทั้ง
2: ก็ทุกคนก็ลงมาในกระทะด้วยกันทั้งนั้นนั่นแหละที่จะสู้เอาให้ได้เพราะก่อนหน้าจะมีการประมูลทีวีดิจิทัลก็เห็นว่าใครเป็นเจ้าของทีวีคนนั้นก็รวยไม่ไหวจริงๆถูกไหมฮะช่อง3ช่อง7ช่อง5ช่อง9รวยกันหมดทุกคนใครก็คิดว่าเป็นเจ้าของทีวีสักช่องหนึ่งก็จะรวยเหมือนกันแหละแล้วทุกคนที่มาลงมาเล่นก็ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์กันทั้งนั้นทำทีวีกันมาทำข่าวกันมาก็ไม่มีใครมองใครจะไปรู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี
1: ้
2: แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วคนที่มีหน้าที่เนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ค่ะไม่ใช่ถามแล้วไม่ตอบไม่หือไม่อือ
1: ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เอ๊ะไปดูสถานการณ์ต่างประเทศนะครับมีรายงานข่าววันนี้ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาปะทุอีกครั้งหลังอิหร่านเปิดฉากโจมตีฐานทัพที่เชื่อมโยงกับสหรัฐในภูมิภาคเพื่อตอบโต้การที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารและระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ทั้งสองฝ่ายยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว และกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า3เดือนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC เปิดเผยวันนี้ว่าได้มีการโจมตีฐานทัพอากาศที่สหรัฐใช้เป็นจุดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านทางตอนใต้แม้จะไม่ได้ระบุชื่อฐานทัพดังกล่าวอย่างชัดเจนแต่มีการคาดการณ์ว่าอาจเป็นฐานทัพในประเทศคูเวตทางด้านรัฐบาลคูเวตยืนยันว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนที่มุ่งเป้าเข้ามาในประเทศได้พร้อมประกาศสงวนสิทธิ์ในการใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมเนี่ยก็ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีบริเวณชายฝั่งอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านเป็นการตอบโต้หลังจากอิหร่านยิงโดรนลาดตระเวน MQ-1 ของสหรัฐตกเหนือหน้าน้ำสากลโดยสหรัฐได้ส่งเครื่องบินรบเข้าทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศสถานีควบคุมภาคพื้นดินและโดรนโจมตีของอิหร่านที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อการเดินเรือในภูมิภาคแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงที่เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่เดือนเมษายนแต่ทั้งสองฝ่ายยังคงมีการโจมตีตอบโต้กันเป็นระยะส่งผลให้ความหวังในการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนยังคงไม่แน่นอนรายงานระบุว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านเคยเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงครั้งสำคัญซึ่งรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและการขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไป60วันโดยมีผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์และปากีสถานเป็นตัวกลางอย่างไรก็ตามความไม่ไว้วางใจระหว่างสองฝ่ายยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเจรจานะฮะ แล้วนอกจากนี้สถานการณ์ก็ยังซับซ้อนยิ่งขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูอิสราเอลล่าสุดก็ได้สั่งการให้กองทัพโจมตีพื้นที่ชานกรุงเบรุตทางตอนใต้ซึ่งถือเป็นการยกระดับการสู้รบครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะซึ่งดูจากผลพวงของข่าวสารนี้นะผมเข้าไปดูการซื้อขายน้ำมันวันนี้วันหยุดของเราแต่ว่าต่างประเทศยังเปิดปกตินะฮะน้ำมันขึ้นไปทันทีแล้วตอนนี้เนี่ยมากกว่า 3% โดย WTI ของสหรัฐขึ้น3.5 เหรียญนะก็กลับขึ้นไปแตะระดับ90 เหรียญอยู่ที่ 90.41 เหรียญที่ครั้งหลังจากที่หลุด90เหรียญลงมาในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะฮะส่วนเบรนท์ก็ขยับขึ้นไปที่93.72 เหรียญล่าสุดครับบวกไป2.67 เหรียญหรือ 2.93% เกือบ 3% อันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากสถานการณ์ที่มันยังไม่หาข้อยุติยังไม่ได้ก็ราคาน้ำมันก็กลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ค่ะเมื่อเช้านี้เรียนอ่านข่าวนี้ใช่ไหมคะที่ว่าพวกร้านอาหารเชนใหญ่ๆเนี่ยกำไรลดลงอะค่ะ
1: ใช่
2: แล้วก็ปรากฏว่าย
1: กตัวอย่างพวกสุกี้อะไรต่าง
2: ๆค่ะที่กำไรลดลง
1: แม้กระทั่งไงด้านะที่ขนมเข้า
2: ตีน้อย
1: ขนมอะไม่ใช่ร้านขนม
2: After You
1: ครับ
2: ก็กำไรลดลงปรากฏว่าเมื่อเราบอกว่ารายใหญ่กำไรยังลดลงรายเล็กก็ต้องล้มหายตายจากไปปรากฏล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวบะหมี่แชมเปี้ยนของเกาหลีค่ะพี่ไพศาลก็กำลังจะไปแล้วนะคะชาบูตงค่ะลาแล้วอีกรายตำนานราเมนแชมเปี้ยนประกาศปิดตัวหลังจากอยู่ในไทยมานานถึง16 ปีเต็มค่ะจากที่เคยมี14สาขาทั่วประเทศปรากฏว่าเก็บคองอเข่าสับของกรุงเทพธุรกิจเขาบอกเก็บคองอเข่าจนเหลือเพียง2สาขาสุดท้ายและกำลังจะปิดถาวรวันสุดท้าย14 มิถุนายนนี้ค่ะชาบูตงอันนี้ก็เป็นเครือของเซ็นทรัลรีสอร์ทของเขา
1: เคยเป็นแชมป์แต่ว่าพอหลังจะได้แชมป์แล้วก็เนี่ยเขาก็ทำมาระบบแฟรนไชส์อะไรขึ้นมาแล้วก็เห็นบอกว่าก็คนอื่นก็ขึ้นมาแย่งแชมป์อะไรก็กันอยู่ไอ้ราเมนโรงเรียนอะไรนะครับก็เคยเป็นแชมป์เหมือนกัน
2: ข้อสอบ
1: กับที่อะไรนะ
2: ราเมงข้อสอบ
1: ราเมงข้อสอบอะไรนะครับ
2: ค่ะก็จะปิดแล้วล่ะค่ะใครที่เป็นแฟนเขาก็ไปทานก็ได้
1: ก็ผมเคยไปทานเขาที่เซ็นทรัลพระรามเก้าแต่ว่าไม่ทราบปิดหรือยังแต่ว่าที่เนี้ย
2: ปิดแล้วค่ะทุกวันนี้เหลือสองที่เท่านั้น
1: ที่พรอมเมนาดที่ตรงเนี้ยเคยมีปิดไปนาน
2: ก็เคยมี
1: ป
2: ิ
1: ดไปนานนะปิดไปนานตอนนี้เป็นร้านสเต็กหรืออะไรนะครับร้านใหม่
2: ตอนนี้
1: ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยขายเริ่มขายแล้วครับ
2: ตอนนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นที่เซ็นทรัลเวิลด์กับเทอร์มินอล21อโศกค่ะนี่ก็เป็นธุรกิจที่แข่งกันแบบสุดๆนะแต่มันก็มีเกิดแล้วก็มีดับแล้วก็มีเกิดใหม่ๆนะฮะแต่ที่เห็นภูมิใจก็คือว่าก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆนี่แหละแจ้งเกิดเพิ่มขึ้นค่ะ
1: ก๋วยเตี๋ยวเรือก็เดี๋ยวนี้ก็มีหลายเจ้าแล้ว
2: มีหลายเจ้ามีเจ้าที่นำตลาดปรากฏเจ้าใหม่มาราคาลงกว่านิดนึงและให้ชามใหญ่กว่าฟรีกากหมูต่างหากก็ดีเหมือนกันมันก็มีการแข่งขันกันค่ะ
1: ก็เจ้าเก่าผมทานอยู่แล้วก่อนๆถ้าทานก็ว่าอร่อยดีนะแต่ตอนหลังๆอย่างทานล่าสุดนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราลิ้นเราคงเปลี่ยนไปหรือ
2: เปลี่ยนไปหรือเปล่าฮะ
1: รู้สึกรสชาติเลยมันไม่ถูกใจเหมือนที่เคยทานแน่ดีก็โทษตัวเองว่าเขาคงไม่เกี่ยวเขาแล้วมั้งน่าจะเป็นว่า
2: ลิ้นเปลี่ยนต้องไปลองเจ้าใหม
1: ่เจ้าใหม่กากหมูฟรีอยู่ว่าจะลองไปดูเขาบอกเด็กวัยรุ่นชอบกันเนี่ย
2: ชามใหญ่กากหมูฟรีราคาลงมันนิดนึง
1: เกตอะไรเงี้ยนะร้านเกตอะไรเงี้ยนะ
2: บางทีมันต้องมีการแข่งขันกันแบบนี้นะเมื่อกี้ก็มีท่านผู้ฟังเขียนมาบอกว่ามีเจ้าใหม่มาเสนอโปรโมชั่นโทรศัพท์ผมและแพงกว่าเดิมไม่ถูกลงตั้งแต่เขาร่วมมือกันมีแค่สองค่ายใหญ่ไม่เคยมีอะไรเสนอที่มันถูกลงค่ะ
1: ครับ
2: สำหรับดิฉันนะคะคนอื่นถูกลงแบบนี้ไม่ทราบโอเคพักกันก่อนนะคะ
1: ครับพักสักครู่ครับ
2: ค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: จิบ9นาฬิกา2นาทีครับคุณดันครับ
2: ค่ะพี่ไพศาลคะข่าวนี้เรียนอ่านแล้วยังไม่ธรรมดาจริง
1: ๆเรื่อง
2: เราจะ เราเนี่ยก็เคยภูมิใจนะคะว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างของเราเนี่ยไปรับเหมาก่อสร้างโครงการในต่างประเทศและเราก็มีมาตรฐานในการก่อสร้างของเราที่ไม่แพ้ใครอะค่ะตึกใหญ่ตึกโตขนาดไหนเราก็สร้างเราเองได้เพราะเราก็รับเทคโนโลยีมาตั้งแต่สมัยก่อนเราก็มีบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาจอยด้วยใช่ไหมคะพี่เทศานต
1: ั
2: ้งแต่สร้างสะพานสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่โอบายาชิใช่ไหมคะเราเนี่ยพัฒนาการ
1: ตอนนี้ก็ยังอยู่นะโอบายาชิเข้าใจว่ายังอยู่
2: เราพัฒนาการด้านการก่อสร้างแล้วก็บริษัทก่อสร้างของเรานี่ก็ดีไปรับงานต่างประเทศได้ล่าสุดค่ะรัฐวิสาหกิจของจีนนำโดย Power China หอบโปรไฟล์เด่นจอชิงการลงทุน7เมกะโปรเจกต์คมนาคมแล้วค่ะโดยค
1: ุ
2: ณพิพัฒน์รัชกิจประการร
1: ั
2: ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้ถกกับผู้บริหารของ Power China International Group Limited และ Sino Hydro Thailand ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจจีนที่เขาตั้งใจจะมาลุยลงทุนในจีนเขาบอกว่าเขางานก่อสร้างของเขา zero accident นะคะงานก่อสร้างอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องมีความเรื่องความปลอดภัยอะหวังร่วมชิงโปรเจกต์ยักษ์ด้านคมนาคมแล้วก็ทูตจีนก็พร้อมเป็นสื่อกลางประสานงานทำความเข้าใจกับกลุ่มบริษัทจีนที่เข้าร่วมโครงการค่ะมีแผนจัดตั้งบริษัท Power China Thailand สนับสนุนการลงทุนอย่างเต็มที่เสนอเงื่อนไขร่วมลงทุนกับไทยด้วยมันก็มีบริษัทอะไรนะคะที่เครนถล่มใส่รถไฟคนเสียชีวิตไป32คนนะคะ
1: China Railway รถไฟอันนั้น
2: แต่ China Railway ไม่ได้สร้างแค่ทางรถไฟนะคะ China Railwayสร้างตึกสตง.ก็ด้วย
1: ใช่เขาทำเป็นบริษัทก่อสร้าง
2: แล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ
1: เขาก็จะมีไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทนอะไรอันนี้พวกทำพวกก่อสร้าง
2: แต่ก็อยู่ก่อสร้างกันหมด
1: ก็อยู่ในเครือเป็นบริษัทลูกอยู่ในเครือของไชน่าเรลเวย์เนี่ยแหละ
2: คือไม่ใช่เรื่องใหม่อ่ะไอ้เรื่องลงทุนกับบริษัท
1: เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ครับ
2: คือบริษัทพวกนี้เป็นรัฐวิสาหกิจหมดที่พิสาน
1: ใช
2: ่นี่ก็รัฐวิสาหกิจหมดเลยมาร่วมแล้วก็รวมถึงสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเนื่องจากบริษัทได้รับสนับสนุนและถือหุ้นโดยรัฐบาลจีน 100% Power China เนี่ยมีผลงานในไทยรวมมูลค่ากว่า 5,000 ล้านดอลลาร์15โครงการใหญ่ทั้งด้านพลังงานก็คือรับงานทั้งของกฟผ.ทั้งก๊าซแล้วก็พลังงานลมโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินและสายสีเขียวจุดเด่นคือตั้งแต่เขาทำมาเนี่ยอุบัติเหตุเขาเป็นศูนย์ค่ะตอนนี้เขาสนใจ7โครงการของคมนาคม 1. โครงการรถไฟสายใต้ทางคู่ 2. โครงการอุโมงค์กระทู้ป่าตอง 3. โครงการรถไฟความเร็วสูงโคราชหนองคาย 4. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานล้านนาล้านนาคือเชียงใหม่ใช่ไหมคะท่าแม่ฟ้าหลวงคือเชียงรายโอเคโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอันดามันโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่3และ7โครงการก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะจีนพร้อมมาหมดเลย
1: และจุดที่จะเป็นประโยชน์คืออะไรเขามาพร้อมกับเงินหมุนเวียนเงินทุนอะไรต่างๆหรือว่าไง
2: แล้วผู้รับเหมาเราไม่มีศักยภาพ
1: น่าสิผมว่าไอ้แล้วเราก็มีผู้รับเหมาบริษัทใหญ่เยอะแยะทำไมต้องไปดึงกับแล้วอันที่สองก็คือว่าสรุปบทเรียนเรื่องไชน่าเรลเวย์กันบ้างอย่างเพราะว่าเข้าใจว่าเขาก็ทิ้งงานที่ประมูลกับภาครัฐเต็มไปหมดเลยนะอันนั้นก็เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็เข้ามาเหมือนกัน
2: เขาบอกเขาพร้อมเสนอเงื่อนไขการร่วมลงทุนกับไทยรวมถึงการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนและถือหุ้นโดยรัฐบาลจีนที่ได้ยินวงการก่อสร้างมานะคะพี่ไพศาลพวกเขาได้รับซัพพอร์ตจากรัฐบาลจีนแล้วเขาก็มาตัดราคาหมดเลย
1: ถูกต้องไอ้เรื่องนี้
2: ราคาหมดเลยละเนระนาดเจ๊งหมดเลยอันไหนทำได้

0: ซัพพอร์ตจากรัฐบาลมา 100% แล้วมาตัดงานที่ไทยเนี่ยเรียนไม่แน่ใจว่ารับงานโดยราชการแล้วจะเป็นยังไงนะฮะ
1: ก็
0: อันตรายนะ
1: สร้างก่อสร้างลงไปไล่ดวงของไชน่าเรลเวย์นะซึ่งก็เป็นเคสรัฐวิสาหกิจของจีนที่มาทำรับเหมาก่อสร้างคือผมก็ไม่แน่ใจความสามารถขีดความสามารถของเขาไอ้ที่เขาคุยจริงตามนั้นไหมกับสองผมว่าประสบการณ์การทำงานของเขาในประเทศจีนแล้วต้องมาทำงานโครงการก่อสร้างในประเทศไทยเนี่ยผมว่าบริบทมันน่าจะมีความแตกต่างกันอยู่นะเขาน่าจะต้องเจออะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่เจอในประเทศจีนแล้วมันอาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานเขาได้ซึ่งอันนี้ผม
0: จ่ายแล้วจ่ายอีกแล้วมันเป็นต้นทุนเพิ่มที่เขาต้องไปลดคอสตรงอื่นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เขายิ่งเขาคิดว่าเขากดราคาต่ำแล้วก็ทุกอย่างจบลงแค่นั้นนะที่ไหนได้จริงๆแล้วก็ต้องเจออะไรหลายอย่างซึ่งทำให้เขาจริงๆแล้วก็คือไอ้ที่นั่นคือขาดทุนไปเลยขาดทุนเขาก็ต้องหนีไม่ก็ต้องทิ้งงานเพราะทำไปมันก็เจ๊ง
0: เขามาตัดราคาเขาคิดว่าเขามาตัดราคาคนอื่นเจ๊งไปเรียบร้อยเขาจะทำได้ปรากฏว่าเขาไม่รู้เขาเข้าพื้นที่เนี่ยเขาต้องโดนเจ้าถิ่นถมที่อันดับแรกคุณไม่มีวันจ้างเจ้าที่ถูกที่สุดมาถมที่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าคุณจ้างใครก็แล้วแต่มาถมที่คุณไม่ผ่านอบต.เส้นนั้นหรอก
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะอย่างน้อยคุณต้องใช้บริษัทก่อสร้างของคนในอบต.นั่นแหละถมที่ให้คุณสองคุณตอกเสาเข็มกี่ต้นล่ะนะโนฮาวต่ำที่สุดแล้วเสาเข็มเนี่ย
1: ครับ
0: คุณก็ต้องซื้อเขา
1: คือมันมีปัญหาเฉพาะของประเทศไทยอยู่นะซึ่งผมก็คิดว่าตกม้าตายกันมาเยอะประเภทที่คิดว่าแน่ๆมาเหลือชั้นกว่าผู้ประกอบการไทยนักหนาเนี่ยนะตกมาตายกันมาเยอะแยะละปัญหาเช่นนะกุนันตกของกุนันโอเคแล้วใช่ไหมมันมีเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งผมคิดว่าไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะฟีเตอร์บัสสายสีม่วงคือรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยมันไปจบที่สุดสายที่อะไรนะสถานีอะไรสักอย่างตรงไอ้ถนนกาญจนาพิเศษแล้วคราวนี้เนี่ยคนที่อยู่มากมายแถวตรงนั้นนะจังหวัดนนทบุรีเนี่ยจะมาที่ใช้บริการได้เนี่ยมันต้องมีรถขับมานะแล้วก็มาจอด
0: เพราะมันไปด้วนอยู่ตรงนั้น
1: เพราะมันด้วนอยู่แล้วมันเป็นเขาก็เลยรฟม.เขาก็เลยทำรถบัสเขาเรียกเป็นรถฟีดเดอร์ก็คือเป็นรถโดยสารที่ไปรับคนมาเอามาส่งสถานีเนี่ยแล้วให้คนขึ้นจากสถานีนั่งรถไฟฟ้าไปฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายเลยอาจจะน้อยเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าวันนี้เดินรถวันแรกครับสองแถวปิดล้อมเดินรถไม่ได
0: ้และขอเจรจา
1: เพราะทับเส้นทางเขาเสียประโยชน์ไม่ให้เดินรถขอให้รฟม.มาเจรจาร้อนถึงตำรวจวันนี้ต้องสั่งให้หยุดไปแล้วรฟม.สั่งหยุดไปก่อนละนะฮะมีรายงานข่าวว่าวันนี้เนี่ยที่ศาลาอเนกประสงค์อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนายสุทัศน์มีสิริส.ส.นนทบุรีเขต6พรรคประชาชนอันตรเอกศิรภพอนุสิริผู้กำกับสภ.บางใหญ่นายลักษณ์นิรันดร์อำพันทองสมาชิกอบจ.นนทบุรีพรรคประชาชนนางสาวศิรินทิพย์เลี้ยวแรงปลัดอาวุโสอำเภอบางใหญ่นายวัฒนรักเจริญปลัดอำเภอประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางใหญ่หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งผู้แทนขนส่งจังหวัดนนทบุรีได้เชิญผู้ประกอบการรถประจำทางหรือรถสองแถวนะซึ่งนำโดยนายวัฒนพงษ์มาเกิดประธานกรรมการสหกรณ์ผู้ประกอบอาชีพขับรถโดยสารจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นอดีตกำนันตำบลบางสีทองนายฉัตรพงษ์ลัดคุ้ยชัยนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลบางคูรัดอำเภอบางบัวทองและผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหาข้อยุติหลังกลุ่มรถโดยสารประจำทางสาย1030บ้านใหม่บางใหญ่ สาย602

0: 6หมู่บ้านไม้หินดินน้ำสาย6053วัดเต็มรักบางใหญ่ได้รวมตัวกันประมาณ10คนเพื่อขอให้รถฟีดเดอร์บัสซึ่งเป็นรถประจำทางของรถไฟฟ้าสายสีม่วงหยุดวิ่งรับส่งผู้โดยสารซึ่งวันนี้เป็นการเปิดให้บริการเป็นวันแรกคือมาปิดเลยปิดล้อมให้หยุดเลยนะก็เลยตำรวจก็เลยต้องตำรวจกับทางฝ่ายปกครองก็ต้องเชิญมาเจรจากันนะนายวัฒนาพงศ์มาเกิดประธานกรรมการสหกรณ์ผู้ประกอบอาชีพขับรถโดยสารจังหวัดนนทบุรีบอกว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยกลุ่มรถสองแถวรับจ้างได้พากันมาพูดคุยกับทางรถไฟฟ้า MRT หลังจากทางรถไฟฟ้าได้นำรถมาวิ่งบริการทับเส้นทางแต่ไม่ได้มีเหตุรุนแรงแต่อย่างใดทางเราขอให้มีการตั้งโต๊ะเจรจาพูดคุยกันก่อนที่รถไฟฟ้าจะมาวิ่งก็ไม่ได้มีการแจ้งหรือพูดคุยกันทางกลุ่มรถสองแถวเราก่อตั้งกันมานานกว่า30ปีแล้วมีรถร่วมทั้งหมดกว่า60คันแต่ละสายไม่ต่ำกว่า20คันส่วนใหญ่ก็เป็นคนนนทบุรีทั้งนั้นเราต้องทำหากินดูแลครอบครัวทุกวันนี้รายได้ก็ไม่มากเพราะปัญหาน้ำมันแพงหากค่าใช้จ่ายแล้วเราก็จะเหลือวันละประมาณ300บาทก็พออยู่ได้แต่ถ้ามีรถไฟฟ้ามาวิ่งให้บริการฟรีบางสายทับเส้นทางกันตลอดทั้งสายจะทำให้คนขับรถสองแถวอยู่ไม่ได้ตรงนี้ก็เลยอยากจะขอร้องขอความเห็นใจให้พวกน้องๆเราทำมากินกันเถอะวันนี้พวกเราพากันมาพูดคุยหาทางออกร่วมกันพวกเรายืนยันว่าจะไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นแน่นอนผู้กับสภ.บางใหญ่ก็บอกว่าเนื่องจากทางบริษัทรถไฟฟ้า MRT มีนโยบายจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารจึงได้จัดรถบัสไฟฟ้ามาบริการโดยมาวิ่งวันนี้เป็นวันแรกคราวนี้เส้นทางที่รถบัสไฟฟ้าของ MRT วิ่งมันไปทับเส้นทางของรถสองแถวที่เขาวิ่งอยู่เดิมจึงเกิดความไม่เข้าใจกันเขาจึงพากันไปหยุดรถเพื่อสอบถามเราจึงต้องไปเชิญทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนส่วนประเด็นที่กลุ่มสองแถวพากันไปปิดล้อมรถบัสไฟฟ้านั้นยังไม่ผิดกฎหมายเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกที่รถบัสไฟฟ้ามาวิ่งและไม่ได้มีการแจ้งบอกผู้ประกอบการรถสองแถวให้ทราบว่าจะนำรถมาวิ่งบริการจุดประสงค์ของรถบัสไฟฟ้าที่มาวิ่งไม่ได้ไปแย่งลูกค้าของรถสองแถวแต่อย่างใดแต่จะให้บริการกับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เท่านั้นดังนั้นจึงต้องมาพูดคุยทำความเข้าใจหาทางออกร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะ
1: ฟังมาเลยไม่รู้เลยว่าเขาเก็บเงินหรือเปล่าว่าให้นั่งฟรี
0: ฟรีฮะตกลงฟรี
1: นั่งฟรี
0: แต่ว่าผมเข้าใจว่าเขาต้องสแกนบัตรรถไฟฟ้าของเขา
1: ใช่ค่ะเฉพาะคนที่แบบก็เมื่อก่อนนี้เนี่ยเขาก็มีตั๋วให้จากหมอชิดมาที่ SCB Park อะค่ะเมื่อก่อนนี้รถไฟฟ้ามันด้วนอยู่แค่หมอชิดใช่ไหมคะคนที่มาทำงานที่สำนักงานใหญ่ไทยพาณิชย์เนี่ยจะต้องเขาจะขึ้นมาเขาจะฉีกตั๋วก็จะมีตั๋วสำหรับคนที่ดีก็ไม่แน่ใจมันใบเล็กๆเองก็ได้มาได้ยังไงก็ไม่รู้แต่เป็นรถที่รับส่งเฉพาะคนที่ขึ้นรถไฟฟ้ากันละกันไม่ใช่ว่าเป็นรถโดยสารทั่วไปอะค่ะ
0: อืม
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็จะพาไปส่งในจุดที่รถไฟฟ้า
1: บนแค่นี้ค่ะบนแค่ไทยเขาจอดแค่ไทยพาณิชย
0: ์
1: กับสถานรถไฟฟ้าแค่นั้นสมัยก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเขาคงจะดูว่ามันมีคนที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าเขาอยู่ในเส้นทางที่ถ้ามีบริการรถเหล่านี้เขาไม่ต้องขับรถมาเองก็มานั่งรถนี้มาแล้วก็แตะตั๋วแล้วก็ไปต่อขึ้นจ่ายเป็นค่ารถไฟฟ้าไป
1: แล้วจะแก้ปัญหายังไงคะ
0: เพราะตอนนี้ให้หยุดวิ่งไปก่อนแล้วก็เจรจากันก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง
1: คนที่เคยคิดว่าเออมีรถบริการฟรีประหยัดไปได้วันละ20 30บาทก็ไม่ได้แล้วรถ2แถวเดี๋ยวนี้8บาทนะคะก็ไม่ใช่ถูกนะ
0: แล้วบางคนผมก็เชื่อว่าอย่างนี้ก็เขาก็ไม่อยากขึ้น2แถวพูดตรงๆอันนี้เป็นรถบัสไฟฟ้ามันก็ดูมันก็สภาพมันก็ถ้าคิดในแง่ความปลอดภัยหรืออะไรต่าง

0: ก็ไม่ใช่ถูกนะ
1: แล้วบางคนผมก็เชื่อว่าอย่างนี้เขาก็ไม่อยากขึ้นสองแถวครับพูดตรงอันนี้เป็นรถบัสไฟฟ้าก็ดูมันก็สภาพมันก็ถ้าคิดในแง่ความปลอดภัยหรืออะไรต่างๆ
0: โอ้โหต้องห้อยต้องโหน
1: มันก็มีคิดกันได้หลายอย่างเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็ไม่แน่ใจ
0: ค่ะนั่งเรือค่ะพี่นั่งเรือแค่5นาทีก็ถึงค่ะ5นาที10นาทีโอ้อย่างนี้มันต้องทำสะพานแล้วโครงการมีค่ะแต่เขาก็จะประท้วงตลอดอะค่ะแล้วใครประท้วงคนที่ขับเรือค่ะ
1: ถ้ามีสะพานก็ไม่ต้องนั่งเรือก็คือของเราน
0: ี่ก็เป็นเรื่องจริงค่ะทุกครั้งที่มีโครงการจะสร้างสะพานเชื่อมเกาะใหญ่กับเกาะเล็กก็จะมีคนขับเรือมาประท้วงเป็นอย่างนี้ชั่วนาทีปี
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ผมก็ถึงโยงมาถึงว่าผู้รับเหมาประเภทที่มาประเภทที่คิดว่าแน่แน่มาเนี่ยมาเจอเงื่อนไขอะไรบางประการเข้าไปนี่ก็อึ้งอยู่เหมือนกันนะนี่รถไฟฟ้ารฟมเนี่ยผมเข้าใจว่ารฟมเขาก็คงจะมีสัญญาว่าจ้างอะไรใครมาเดินรถอยู่เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะเดินรถได้ไหมเนี่ย
0: แต่ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งนะคะพี่เวสานะก็คือว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างจีนได้ทุนจากรัฐบาลจีนมาแล้วมาตัดราคาและไปต่อไม่ได้จำนวนมากค่ะนี่ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งค่ะตัดราคาเลยตัดจริงพี่เวสานได้ยินมาอย่างนี้เหมือนกันไหมคะ
1: ก็เขามีทุนที่ต่ำกว่ามันก็โอกาสที่เขานั่นอยู่แล้ว
2: ที่เขาทับ
1: สภาพคล่องเขามีใช่ไหมเพราะว่าเขาก็รู้ระบบประมูลมันก็ต้องมีการลงทุนไปก่อนแล้วก็มาเก็บค่าว่าจ้างตามงวดไปถ้าสมมติมันไม่มีถ้าไม่มีสภาพคล่องมาพร้อมมันก็คงจะแข่งขันยากอันนี้เข้ามาพร้อมกับเงินที่เขาตุนไว้ในกระเป๋าสภาพคล่องเขาสูงเขาก็จะคิดว่า
0: แต่ก็ไม่ได้รอดหมดนะคะ
1: ผมต้องบอกว่า
0: จริง
1: ๆสรุปไอ้เรื่องของเนี่ยที่เป็นรัฐวิสาหกิจจีนเหมือนกันอย่างไอ้ China Railway Number 10เลยพวกเนี้ยซึ่งก็คือบริษัทลูกของ China Railway ที่ทำรถไฟเป็นรัฐวิสาหกิจเรื่องรถไฟความเร็วสูงอยู่ในจีนแท้ๆเจอมาก็ยังดูแล้วไม่ใช่ตึกถล่มอย่างเดียวนะที่งานเต็มไปหมดเลยนะไอ้นี่ China Power เข้าใจว่าทำพวกโรงไฟฟ้า
0: เรลเวย์เมื่อก่อนทำรถไฟฟ้าไงคะทำรางไงคะเรลเวย์ทำรถไฟจากทำรถไฟมาสร้างตึกสตง.นี่ก็เหมือนกันจากทำโรงไฟฟ้าก็จะมาทำถนนทำอุโมงค์ทุกอย่างค่ะ
1: คือจีนเนี่ยมันมีช่วงที่เขาแบบขยายตัวมากเขาสร้างเรื่องทางรถไฟถนนอะไรต่างๆเนี่ยนะรัฐวิสาหกิจเขาเนี่ยมันมีการทำอะไรต่างๆมากมายจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยมันอิ่มตัวทางรถไฟมันทำกันจนนั้นแต่กิจการเนี่ยมันยังต้องเติบโตต่อไปมันจึงต้องออกไปโตต่างประเทศเพราะในประเทศเนี่ยงานมันสิบยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำกันจนแบบเต็มไม้เต็มจบไปหมดแล้วมันจะต้องไปโตต่างประเทศมันจะเป็นทิศทางเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องส่งเสริมว่าอ้าวคนคุณก็มีเป็นแสนๆคนผู้เชี่ยวชาญมีความรู้นะคุณก็ต้องออกไปหางานต่างประเทศต่อเลยเอาความรู้ความเชี่ยวชาญคุณหลักการมันก็เป็นอย่างนี้ไปทุกประเทศอยู่แล้วถ้าคุณโตในประเทศเรียบร้อยแล้วแล้วในประเทศไม่มีงานเหลือให้คุณทำเพียงพอนะคุณก็ต้องไปโตต่างประเทศหลักการนั้นเดียวกัน
0: แต่หลักการอย่างนึงก็คือในประเทศเขาการก่อสร้างดีมากนะ
1: แต่ว่าไอ้เงื่อนไขที่เขาอยู่ในประเทศเขาเนี่ยมันเงื่อนไข
0: การก่อสร้างในประเทศเขาเนี่ย
1: ข้างนอกเนี่ยมันอีกคนละเงื่อนไข
0: ดีมากมากค่ะพี่ไพศาลตึกหน้าตาแปลกประหลาดถนนซ้อนถนนทุกสิ่งทุกอย่างมาตรฐานดีหมดเลยค่ะแต่มาเมืองไทยมันเป็นแบบนี้เขาอาจจะหาคนงานยากด้วยนะคะเมืองไทยคนงานก่อสร้างมันเขาต้องเอาคนงานก่อสร้างของจีนมาเองด้วยอะค่ะก็ที่ตีกันแน่ฮะคนงานจีนยกพวกตีกับคนงานพม่าเอากับคนงานไทยก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้จะว่ายังไงเล่าให้ฟังค่ะตามมาด้วยอีกเรื่องหนึ่ง
1: เฮ้ยเราพักไปยังเนี่ย
0: เราไม่แน่ใจพักไหมคะ
1: ต้องพักกันก่อนไหมพักกันก่อน
0: ค่ะค่ะค่ะค่ะ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวี

0: ช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: เก้านาฬิกา23 นาทีครับเอาละครับมาคุยกันต่อนะครับ
3: ค่ะคุยกันต่อค่ะก้มๆเงยๆเปิดไฟ
2: พรุ่งนี้มีประชุมครม.นะฮะก็คุณเอกนิติบอกว่าจะนำเรื่องเกณฑ์ลงทะเบียนใหม่สำหรับบัตรคนจนเนี่ยหรือว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อขอให้มีความชัดเจนหลังเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้จะบอกจะพูดถึงว่าไอ้หลักเกณฑ์ใหม่จะเป็นยังไงเนี่ยขอให้ผ่านครม.พรุ่งนี้ก่อนแล้วจะแถลงให้ฟังนะแต่ทั้งนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้าที่คุณเอกนิติจะบอกว่าจะนำเข้าครม.พรุ่งนี้เนี่ยคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสสค.นะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเคยบอกว่าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คาดว่าจะดำเนินการทบทวนสิทธิ์และคัดกรองให้แล้วเสร็จภายใน2 เดือนเพื่อให้เหลือเพียงกลุ่มผู้ที่มีฐานะยากจนและต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงประเภทแอบแฝงเนี่ยจะต้องหาทางตรวจสอบให้พบแล้วก็เอาออกไปจากรายชื่อผู้ถือบัตรซึ่งการลงทะเบียนในรอบใหม่นี้รัฐบาลจะยังคงตรึงเกณฑ์รายได้ไว้เท่าเดิมแต่จะมุ่งเน้นไปที่การยกระดับฐานข้อมูลและเครื่องมือในการคัดกรองให้มีความแม่นยำและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆไม่ต่ำกว่า18 หน่วยงานเพื่อสร้างตะแกรงคัดกรองที่มีความรอบคอบมากขึ้นที่จะถูกนำมาใช้ร่อนผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงออกจากระบบการเกณฑ์การคัดกรองใหม่ก็จะมีอาทินะครับการตรวจสอบข้อมูลภาษีนอกจากการตรวจสอบภาษีเงินได้ที่ไปยื่นตามปกติแล้วจะมีการนำข้อมูลการหักภาษีณที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-withholding tax มาตรวจสอบร่วมด้วยซึ่งจะช่วยให้รัฐสามารถตรวจพบผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ถูกหักภาษีณที่จ่ายแม้ว่าบุคคลนั้นอาจจะยังไม่เคยไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเลยก็ตามแล้วก็มีการประกอบธุรกิจและการลงทุนหากฐานข้อมูลตรวจพบว่าผู้ลงทะเบียนมีสถานะเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือมีการจดทะเบียนพอร์ตเพื่อเล่นหุ้นบุคคลกลุ่มนี้จะถูกคัดกรองออกจากระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีเนื่องจากสะท้อนให้เห็นว่ามีรายได
3: ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไทยช่วยไทยฮะหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
2: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนคนที่ได้300+700เขาจะให้ลงทะเบียนใหม
3: ่อ๋อค่ะ
2: ไม่เกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัส60-40อันนั้นไม่มีอะไร
3: งงอะค่ะมีบัญชีเล่นหุ้นอะไรขนาดนี้จะไปขอ300อีกเหรอฮะ
2: แต่ก่อนตรวจไม่เจอแต่ก่อนตัวไม่เจอเพราะว่าไม่ได้ไปขอข้อมูลจากกลต.ไงทีนี้เขาบอกตอนนี้ขอเช็คจาก18 หน่วยงานในนั้นมีกลต.ด้วย
3: ค่ะ
2: กลต.เขาก็จะต้องมีพวกข้อมูลจากพวกบรรดาที่ปรึกษาการเงินนะก็จะมีรายชื่อของผู้ที่มีพอร์ตลงทุนทั้งหลายนะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็นอกจากนี้ก็คือการครอบครองสินทรัพย์เกณฑ์การตรวจสอบสินทรัพย์เดิมจะยังคงถูกนำมาใช้อย่างเข้มงวดทั้งการตรวจสอบการครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมถึงการถือครองที่ดินและการเสียภาษีที่ดินโดยบอกว่าการปรับปรุงเครื่องมือด้วยฐานข้อมูลที่ใหญ่และแม่นยำขึ้นจะช่วยสกรีนผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงออกไปได้ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนผู้ถือบัตรลดลงเหลือเพียงกลุ่มเปราะบางตัวจริงโดยรายละเอียดและเกณฑ์การคัดกรองทั้งหมดที่ได้สรุปไปแล้วจะถูกนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะสามารถประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไปซึ่งการลงทะเบียนคาดว่าจะทำให้จำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดลงเหลือเพียงกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการงบประมาณของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยจะทำให้การตั้งงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ2570ลดลงตามไปด้วยโฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวว่าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการเฟสใหม่ที่มีความพร้อมและมีสมาร์ทโฟนจะมีการหารือกันให้กลุ่มนี้สามารถเชื่อมระบบการใช้จ่ายกับร้านค้าที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสได้อีกด้วยเพื่อให้ผู้ถือบัตรมีตัวเลือกในการใช้จ่ายมากขึ้นรวมถึงให้ร้านค้ารายย่อยที่ร่วมโครงการนั้นอยู่ในระบบในระยะยาวก็คนที่หลุดมาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในไทยช่วยไทยพลัส60 40ไปก็ได้ยังได้ 1,000 อยู่ดีครับ
3: แต่ไม่ใช่ว่ากินยาวเดือนละพันเดือนละ300อะไรแบบนี้นะคะ
2: ถ้าหมดแล้วก็จะได้เดือน300ก็จะไม่ได้ละถ้าเขาหลุดออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะรวมทั้งสิทธิในการนั่งรถฟรีเขาจะมีเรื่องอะไรฟรีค่าไฟไม่เกิน
3: แก๊สฟรีอ
2: ะไรเง
3: ี้
2: ย
3: แก๊สลดราคา
2: ใช่เขาจะมีการช่วยเหลือเรื่องอื่นๆอยู่ด้วยครับ
3: ค่ะปปช.เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการบอกว่าอยู่ในช่วงขาลงขาลงอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีงานประจำของเขาทำนะคะเขามีการจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่1ประจำปี2569พาสื่อมวลชนไปลงพื้นที่สำรวจปรากฏว่าหวยไปออกที่จังหวัดลพบุรีค่ะเข้าไปดูการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งที่ผลิตจากสแตนเลสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของลพบุรี3แห่งก็คืออบต.งิ้วรายอยู่ที่อำเภอเมืองนี่แหละตำบลท่าศาลาอบต.โพ9ต้นอำเภอเมืองเช่นกัน
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 Mcord News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ทิตย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
1: 19:30 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับมหานครรอบทิศนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับนนท์จามอนและพี่บอยสมศักดิ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับน้องดง
1: สวัสดี1รอบครับพี่อยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงยาวไปยาวไป
2: แค่ครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาก็รู้สึกอัดใจกับโดงมากพอยังต้องทนอีกครึ่งชั่วโมงคุณผู้ฟังฮะ
1: ทนไปก่อนทนไปก่อนคนถูกหวยกับไม่ถูกหวยนี่มันต้องอยู่ร่วมกันได้นะนี่จะบัฟอย่างเดียวเลยอ่ะ
2: ก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้ไงหน้าตาพี่ก็สู้ดงไม่ได้ฐานะทางสังคมพี่ก็สู้ดงไม่ได้มันมีความรวยนั่นที่จะขี่ดงได
1: ้นี่เรื่องตัวเลขเรื่องเดียวนะตามที่คุณรู้ฟังที่อยู่นะครับหรือว่าเพิ่งมานะรับฟังเราอยู่ทางต่างจังหวัดนะครับก็ทักทายทุกท่านนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้ในเพจ LTM FM 95นะครับนะฮะ Facebook ของลูกทุ่งมหานครวันนี้ก็อยู่กัน60กว่าท่านนะครับ60กว่าท่านเนี่ยนะฮะก็สวัสดีพี่วัฒนศักดิ์นะครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับพี่อเกศพี่ชีวิตต้องทนนะครับคุณแม่สุจิตราฟังอยู่ด้วยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: มาฟังข่าวกันต่อครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: อันดับ10นะครับดูรถเล็กกับรถใหญ่เขามีเรื่องกันหน่อยนะฮะรถ2แถวนะครับที่นนทบุรีวันนี้ยกพวกปิดถนนนะฮะไม่ยอมให้รถบัสไฟฟ้าพี่รถบัสสีน้ำเงินน่ะนะครับห้ามวิ่งทับเส้นไม่ให้วิ่งเข้าถนนเส้นนี้เพราะขนส่งยังไม่อนุญาตให้วิ่งเลย
2: โอ้
1: ยังไม่ขออนุญาตเลยจะมาวิ่งทับลายกันได้ไงคือแน่นอนพอรถเมย์มาคนบางคนอาจจะเลือกขึ้นรถเมย์ไม่ขึ้น2แถวนะเคยผูกขาดกันมานานทีนี้พอรถเมย์มามีเอกชนมาวิ่งด้วยเนี่ยอ้าวนะครับเริ่มมีปัญหาจริงๆน่าจะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนนะว่าคนเขาอยากนั่งอะไรใช่ไหมล่ะคือแน่นอนสองแถวเนี่ยมันก็เสียเงินน้อยกว่าคุณเขาอาจจะชอบอาจจะบางคนอยากสบายนั่งปออย่างนั่งรถเมย์นั่งรถแอร์เขาควรจะต้องมีทางเลือกไหมหรืออย่างไรนะครับวันนี้เองเนี่ยนะฮะที่ศาลาในประสงค์บางใหญ่นนทบุรีนะครับก็มีสสนนทบุรีนะครับคุณสุทัศน์มีสิริมีท่านผู้กำกับสภ.บางใหญ่นะครับพันตำรวจเอกศิรภพนะฮะมีทางขนส่งจังหวัดนนท์นะครับผู้ประกอบการรถประจำทางผู้ประกอบการรถสองแถวนั่งรวมหัวชนกันเลยครับมาเอายังไงจะเอายังไงดีเนอะถนนเส้นนี้จะให้สองแถววิ่งอย่างเดียวจะไม่ให้รถประจำทางวิ่งเหรอหรือยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับรถสองแถวเนี่ยนะเขารวมตัวกันนะครับปิดถนนไม่ยอมให้รถบัสไฟฟ้านะฮะวิ่งรับส่งคนนะครับซึ่งวันนี้เขาเปิดวิ่งวันแรกนะรถไฟฟ้าของสายสีม่วงเนี่ยนะก็จะรับส่งคนไปที่สถานีแน่นอนนะครับกระทบกับสองแถวโดยตรงโดยทางตัวแทนขนส่งจังหวัดก็เลยสั่งชะลอการเดินรถรับส่งผู้โดยสารของรถบัสไฟฟ้าไปก่อนเพราะยังไม่ได้มีการขออนุญาตกับทางขนส่งนนทบุรีนะครับเดี๋ยวถ้าขออนุญาตผ่านเมื่อไหร่นะทีนี้สองแถวก็จะไม่มีสิทธิ์มาใช้อำนาจปิดถนนอะไรแบบนี้แล้วนะครับในมุมของผู้ประกอบการนะครับประธานกรรมการสากลผู้ประกอบอาชีพขับรถโดยสารนนทบุรีนะฮะบอกว่าเมื่อเช้านี้กลุ่มทั้งสองแถวเนี่ยพากันมาพูดคุยหาแนวทางนะครับกับทางรถไฟฟ้า MRT หลังจากที่รถไฟฟ้าเนี่ยจู่ๆเอารถมาวิ่งทับเส้นของสองแถวนะฮะทางกลุ่มเนี่ยนะฮะก็ขอให้มีการตั้งโต๊ะเจรจาพูดคุยกันเขาบอกสองแถวเนี่ยเขาอยู่มาก่อน40ปีแล้วนะฮะมีรถร่วมทั้งหมดแต่ละสายเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า20คันนะส่วนใหญ่ก็เป็นคนนนทบุรีหากินกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อบางคนมาถึงรุ่นลูกทุกวันนี้รายได้มันก็ไม่มากหรอกน้ำมันมันแพง หักค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือวันละประมาณ300ถ้ารถไฟฟ้ามาวิ่งให้บริการฟรีทับเส้นแบบนี้เนี่ย2แถวอยู่ไม่ได้เขาก็เลยขอความเห็นใจนะครับ
4: เออ
1: แต่ถ้าถามชาวบ้านน่ะรถรับส่งมาวิ่งฟรีเนี่ยชาวบ้านเขาอยากได้นะพี
4: ่
1: ชาวบ้านอยากได้รถฟรีมากกว่าอ่ะเดี๋ยวต้องหาทางออกกันว่าแล้วจะทำยังไงอ่ะรถไฟฟ้าเขาส่งรถมาวิ่งให้ฟรีแล้วแต่ว่าถูกผู้ประกอบการสองแถวบอกว่าไม่ได้ทับเส้นเออแล้วจะทำยังไงกันนะฮะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: แม่พี่ฟังฮะอันดับ9นี่ข่าวนี้เขาบอกว่าเจริญพรผิดบ้านหลวงพี่ผิดคิวไปผิดงานสวดบ้านผิดเจ้าภาพชื่อคล้ายกันงงกันทั้งงานขนาดที่พระอีกคณะมารอหน้าบ้านทั้งพระทั้งโยมรู้ความจริงพี่ครับ นะฮะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งสุดวันรอบบนโลกออนไลน์ในขณะนี้เมื่อมีผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าคุณโออริยะโพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะพระภิกษุสงฆ์เดินทางไปรับนิมนต์แต่เกิดเรื่องผิดคิวขึ้นเพราะหลวงพี่ไปสวดพระพุทธมนต์ผิดบ้านเพราะเจ้าภาพทั้งสองงานชื่อคล้ายกันเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวานหรือเปล่าฮะภายในบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อเจ้าของบ้านซึ่งเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนิมนต์พระจากวัดสุทธิธรรมคลองลังมาเพื่อทำบุญบ้านแต่ระหว่างนั้นมีพระอีกคณะเดินทางมาถึงบ้านก่อนโดยที่เจ้าภาพและพระต่างเข้าใจว่าเป็นงานที่

0: นิมนต์มาเข้าใจไหมเห็นว่าเป็นพระมาถึงหน้าเรือนชาญก็คงไม่ผิดพระเองก็เห็นบ้านนี้มีงานบ้านที่เขามีงานก็เห็นพระมาก็นิมนต์สิครับก็นิมนต์ชาวบ้านก็ไปสวดนะแต่เรื่องมาโป๊ะเพราะว่าพระสงฆ์อีกวัดหนึ่งที่มาจากวัดสุทธิคลองรังเนี่ยที่เจ้าภาพนิมนต์ไว้เดินทางมาถึงทีหลังเนี่ยทำให้ทราบความจริงว่าพระสงฆ์ที่กำลังสวดอยู่นั้นมาผิดบ้านโดยพระที่สวดมนต์อยู่ที่เข้าไปในบ้านก่อเป็นพระที่มาจากจังหวัดสระแก้วโดยทราบว่าเจ้าภาพนิมนต์พระจากจังหวัดสระแก้วเนี่ยอีกบ้านนึงห่างไป300เมตรเขามีงานเหมือนกันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันด้วย
1: อีก300เมตร
0: เออมาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันทั้งพระและโยมรู้ความจริงก็ฮาสิครับ
1: เออวันนี้เล่นงามยามดีนะเออนิมนต์พระมาพร้อมกันเลย
0: แล้วยังไงหมายความว่าก็เลยตามเลยเหรอก็สลับกันไปเลยอย่างนี้ไหม
1: ไม่รู้เอาบ้าบ้าเขานับถือหลวงพ่อองค์นี้เขาก็อยากให้หลวงพ่อองค์นี้มาอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: เอาเป็นยังไงแล้วส่วนมนต์คนละบทยังไง
1: ไม่รู้ว่าแล้วแต่แล้วแต่จะภาพ
0: แต่เขาตรวจอยู่จะบอกล่องเดี๋ยวอาตมาจะเข้าไปแทนไปท่านไปตรวจ
1: ม
0: านู้นหรือเหรอ
1: นี่มนต์ครับหลวงพ่อพอดีหลวงพ่อต้องไปบ้านนู้นครับนี่มนต์ไปบ้านนู้นนะครับเมืองไทยนะมันก็มีอะไรอย่างน
0: ี้นะตรงนี้ต้องถ้าเป็นเราต้องย้อนกลับไปถามว่าเอ๊ะแล้วเจ้าภาพเนี่ยใครที่เป็นติดต่อนี่มนต์พระที่วัดแล้วพระมาเนี่ยไม่ได้ดูหน้าใช่ไหมเขาไม่ได้แจ้งมาก่อนใช่ไหมว่าท่านไหนจะมาบ้างพอเห็นเป็นพระมาก็นิมนต์เข้าบ้านเลยเน
1: าะแต่อย่างนี้ยังน่ารักนะไม่เหมือนเมื่อเดือนก่อนนะพี่ที่บอกว่าพระสองวัดมางานเดียวกันแต่ว่าพระจากวัดหนึ่งไม่ให้พระอีกวัดหนึ่งขึ้นนำสวดอ่ะ
0: อันนั้น
1: ขัดกันเรื่องซองแต่อันนี้คุยกันเป็นเรื่องใช่ไหมอันนี้
0: ก็ข่าวก็ไม่ได้บอกนะว่าอะไรยังไงก็น่าจะ
1: โอ้ฮากันทั้งหมดแสดงว่าตกลงกันได
2: ้มหานครรอบทิศอันดับ8
1: นะแต่พระที่เซ็งสุดๆนี่ไม่ได้อยู่ที่สระแก้วเมื่อสักครู่นะอยู่ที่โคราชครับพี่นะฮะ
0: ยังไงฮะ
1: หลวงพ่อสั่งสปอตไลท์โซล่าเซลล์มาจากออนไลน์ครับหวังจะมาติดไฟสว่างรอบวัดเลยนะฮะปรากฏว่าสั่งสปอตไลท์ได้อะไรไม่รู้ครับของไม่ตรงปกเลยโอ้โหเสียเงินฟรีเลยครับเอาไปติดปุ๊บทำไมแสงมันสลัวแบตมันโผล่มาบ้างแบตอีกอันนึงก็หลุดบ้างอะไรบ้างเหมือนของใช้แล้วอ่ะนะครับนี่รู้หลวงพ่อรู้ไม่เท่าทันจวดแต่หลวงพ่อบอกเนี่ยโยมอาตมานะสั่งชื่ออาตมาเองนะใส่ชื่อพระนะแล้วส่งมาที่วัดนะโจรมันน่าจะเห็นแล้วมันน่าจะกลัวบาปกลัวกรรมกันบ้างนะถ้ามันคิดจะหลอกอาตมานะแต่โจรมันไม่สนเลยพี่มันเอากำไรไว้ก่อนนะครับหลวงพ่อบอกไปเจอในแอปพลิเคชันต่อในแอปต่อโว้ยบอกไฟ 50,000 วัตต์ส่องสว่างได้ 4,000 ตารางเมตรนะทั้งคืนชุดละ520แถม1ซื้อ1แถม1โอ้หลวงพ่อเห็นแล้วแหมเอาสิวัดเราใช้สัก30ชุดเราก็สั่งแค่15ชุดประหยัดไปตั้งครึ่งสั่งมานะฮะชุดละ520นะ15ชุดเป็นไงพี่เท่าไหร่ล่ะคูณเข้าไป7,000 8,000 ได้นะโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะมาถึงของไม่ตรงปกโอ้นะครับเออแกก็เลยบอกโอ้เซ็งเลยฮะอย่างนี้ไม่รู้จะทำยังไงเลยนะฮะเปิดมาถึงแบตหลุดแล้วอ่ะยังไม่ทันเอาไปแขวนเลยแบตหลุดอย่างนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงความทนแล้วครับนะก็หลวงพ่อก็เลยบอกว่าฝากเตือนนะญาติโยมนะฮะขนาดชื่ออาตมาเขายังหลอกได้ถ้าเป็นชื่อญาติโยมเนี่ยเขาคงไม่สนใจทั้งสิ้นใดๆทั้งสิ้นครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: คุณฟังฮะอันดับ7ไปดูเรื่องของแก๊งกดเงินสแกมเมอร์นะครับก็มีการบุกทลายโดยเจ้าที่ของศูนย์ ATSC หรือว่าศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้ทางศูนย์เขาก็เปิดไตรคดีความเสียหายในรอบสัปดาห์เกี่ยวกับเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์โดยกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับหลังมีการดำเนินการสืบสวนจับกุมแล้วก็ช่วยเหลือเหยื่อมาตลอดเนี่ยตั้งแต่24ถึง30พฤษภาคมที่ผ่านมาก็แค่6วัน7วันเนี่ยคุณผู้ฟังครับมีคดีที่รับแจ้งผ่านทางไทยโพลิสออนไลน์เนี่ยจำนวน 5,574 คดีมูลค่าความเสียหายก็ประมาณสัก 137,000 บาทขออภัยฮะ137ล้านกว่าๆโอ้โหยังสูงนะซึ่งคดีที่แจ้งรอบนี้เนี่ยลดลงนะถือว่าลดลงแล้ว11คดีโด่งดีใจไหมลดลง11คดีเพราะว่าความมูลค่าความเสียหายก็ลดลงไป76ล้านบาทจาก137ล้านก็ถือว่าลดลงมาแล้วนะเนี่ย137ล้านเนี่ยก็เจ้าที่เขาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจากการรับแจ้งความออนไลน์ในรอบสัปดาห์เนี่ยพบว่าประเด็นสำคัญก็เกี่ยวกับพฤติการคนร้ายเนี่ยก็มีการเลือกใช้แพลตฟอร์มและช่องทางต่างๆในการติดต่อสื่อสารเพื่อหลอกลวงชาวบ้านนะฮะทั้ง Facebook เป็นส่วนใหญ่เลยประมาณเกือบ 4,000 เคสแล้วก็ผ่าน LINE ก็500กว่าเคสนะฮะโทรศัพท์อีก171เคสก็โทรศัพท์ถือว่าน้อยลงนะพี่เองก็ไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์จากโจนะคิดถึงเหมือนกันนะว่าทำไมไม่มีมิจฉาชีพโทรมาหาเลยบางทีต้องเหงาๆไงโด่งอยากจะรับฝีปากอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: บอกว่าม
0: ันจะต่อแล้วต่อเถียงกับใครสักคนนึง
1: คือฐานมันโดนปิดไปหรือเปล่าพี่หรือไงไม่รู้นะ
0: นั่นน่ะสิ
1: คือจริงช่วงนี้ไม่โทรมาหรือว่าเรารู้มันรู้ไอ้พวกนี้หลอกไปได้มันก็บล็อกไปแล้วหรือไง
0: ร
1: ู
0: ้เออทำไมรู้อ่ะเราแค่รู้สึกว่าบางวันเราเป็นคนเหงาเราก็อยากได้เพื่อนคุยอ่ะ
1: อยากหาคอนเทนต์อยากอัดเพื่อหาคอนเทนต์ด้วยเออ
0: ตัวเราก็200คงซีดอ่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อ้าวเห็นเพื่อนส่งกันในกลุ่มครับพี่สาวกำแพงเพชรครับแม่ค้าขายผักนะฮะถูกรางวัลที่1 6ล้านเห็นบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่าย3เนี่ยนะเธอจะเปิดแผงผักแจกฟรีที่ตลาดศูนย์นะครับเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเออเธอเป็นแม่ค้าผักกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอร์นะพี่มาตั้งแผงผักขายในตลาดเธอท้อง5เดือนด้วยนะนะฮะถามว่าเธอไปเอาเลขมาจากไหนเธอบอกว่าเห็นคนแก่มาบอกให้ซื้อ173770นะฮะหลังจากนั้นก็มีแม่ค้าเนี่ยนะครับเดินมาขายลอตเตอรี่ด้วยความที่เธอเนี่ยไม่มีเงินจริงๆจริงๆรางวัลที่1มันมี2ใบด้วยนะในแผงอ่ะแต่เธอขอแบ่งมาแค่ใบเดียว
0: ก็ถึง
1: เพราะว่าเธอเนี่ยบอกว่าลำพังเนี่ยแค่หากินวันๆเนี่ยติดหนี้จนแทบจะไม่มีเงินไปรับผักมาขายอยู่แล้วอ่ะนี่ก็เกียดร้อยหนึ่งซื้อลอตเตอรี่นี่ก็ถือว่าวัดดวงกันไปเลยอ่ะวันนี้ดูดิคนเรานะนะฮะอย่างน้อยก็ยังได้6ล้านนะแต่ที่มุมนึงหืมมันอยู่ต่อหน้าแล้วนะ2ใบติดกันนะนะฮะแสดงว่าดวงคนก็6ล้านก็เยอะแล้ว6ล้านก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับ
0: แล้วต้องไปซื้อเลขที่พี่บอยบอกไหมที่ไปทำบุญที่วัดอ่ะ
1: ซื้อครับพี่492เรียบร้อยเลยครับพี่หนอก95ครับพี
0: ่แต่มันออกเลขนั้นนะมันออกเลขจำนวนเงินที่ต้องทำบุญนะแต่ว่าจากเลข1เป็นเลข7เท่านั้นเองนะเห็นป่ะเพราะ1กับ7เป็นเลขเดียวกัน
1: โอ
0: ้จริงไหมล่ะ
1: 100อ่ะหมายถึงไงพี่100
0: หนึ่งถ้ากับเจ็ดเนี่ยโดมันก็คือ7710อย่างเงี้ยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยอ๋อ
1: โอ้ก็นั่นแหละ
0: ดีนะ
1: นะ
0: ดีนะครับก็เพราะเป็นรายเดียวโอกาสหน้ายังมีปีหน้าเกิดได้อีกโด
1: มเดี๋ยววันหน้าวันหน้าวันหน้าก็ยังถืออยู่ในช่วงวันเกิดอาจจะไปออกวันหน้าก็ได้อายุกับวันเกิด
0: วันหน้าเนี่ยเดี๋ยวว
1: ันที่9
0: ไปขับขี่แล้วคุณผู้ฟังทำวันหวยออกพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาเลขขับขี่นี่แหละคือลอตเตอรี่ไม่ใช่กดกระเป๋าตังค์ทันหรือเปล่าเพราะว่าในรอบทำบ่ายโมงครึ่งกระเป๋าตังค์ปิดบ่ายสอง
1: อ๋อ
0: นี่บอกว่าพอได้เลขใบขับขี่มาแล้วก็อยากจะไปกดในกระเป๋าตังค์ไงแต่มันติดบ่ายสองซึ่งเราทำคิวรอบบ่ายโมงครึ่งแล้วก็กลัวกระเป๋าตังค์ปิดก่อนเราขอให้กองสลากถ้าฟังเราอยู่ขยายเวลาปิดกระเป๋าตังค์ไปบ่ายสามได้ไหม
1: คงไม่ได้แต่ว่าซื้อเจ๊วันนะจะได้เจ๊วัน
0: เจ๊วันไหนอะ
1: เจ๊วันใต้ดิน
0: ไม่เอาดิโดทำไมต้องเป็นคนอย่างนั้นเ
1: นี่ยที่ไม่บ่ายโมงครึ่งพี่จะไปเอาจากไหนอะ
0: พวกพี่ไม่เล่นการพนันเราไม่ซื้อสิเราก็ไม่ซื้อ
1: เฮ้ยเปิดไลน์คุณผู้ฟังดูเอาพัก
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริง
1: โอ้ยปวดท้อง
2: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
1: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
2: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไอ้โปร

0: ริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครโรคทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
5: ์มหานครโรคทิศอันดับ5
6: อันดับ5นะครับพี่บอยไปดูที่เชียงใหม่กันนะครับเกิดเหตุนะฮะเป็นเรื่องราวของหนุ่มเมียนมากับสาวเมียนมานะแต่ว่ามาทำงานอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผู้ชายเนี่ยโดนฝ่ายหญิงหยามว่าเองยังไม่มีน้ำยาคือฝ่ายหญิงเนี่ยอยากจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยกับฝ่ายชายนะแต่ผู้ชายคนนี้เขาไม่ยอมมีอะไรด้วยนะก็ผู้หญิงก็เลยไปดูถูกว่าโหไอ้คนไม่มีน้ำยาไอ้ไร้น้ำยานู่นนี่นั่นไอ้ตอกย้ำมากๆเนี่ยผู้ชายโมโหบีบคอตายเลยฮะ
7: โอ
6: ้เออนะครับสุดท้ายตำรวจไปตามจับมาได้นะครับนายจายสู้อายุ46ปีนะครับเป็นหนุ่มเมียนมาหนีไปอยู่ที่รัฐฉานนะครับของเมียนมานั่นเองนะฮะหลังก่อเหตุฆ่านางคำอึ่งนะครับชาวไทยใหญ่อายุ52ปีเพื่อนร่วมชาตินะครับตั้งแต่16พฤษภาคมนะแล้วก็

0: หนีออกไปที่ด่านท่าขี้เหล็กที่แม่สายนะฮะข้ามไปอยู่ที่เมียนมาสุดท้ายแล้วนะครับตำรวจก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วก็ตามจับมาได้นะครับวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครนะครับไปแถลงด้วยตนเองนะฮะก็บอกว่า2คนนี้เขารู้จักกันทาง Facebook แต่ลึกๆแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาดูแมนดูเท่จริงแต่ว่าใจเขาเป็นหญิงใจเขาเป็นผู้หญิงเขาไม่ชอบผู้หญิงเพราะว่าด้วยความที่ใจเขาเนี่ยเหมือนกับเขาชอบผู้ชายด้วยกันน่ะแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ชอบชวนผู้ชายให้มานั่งดื่มพอดื่มไปแล้วก็จะชอบมีอารมณ์แบบแอบชอบผู้ชายคนนี้ก็จะขอให้ผู้ชายคนนี้มีอะไรกับเธอนะฮะเออแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่บอกฮะผู้หญิงพอไม่ได้ดั่งใจก็ด่าผู้ชายสุดท้ายผู้ชายระเบิดอารมณ์ออกมาครับเออเอาผ้าเช็ดตัวมารัดคอบีบคอเสียชีวิตเลยอ่ะโอ้โหนี่ฮะคนเราก็อย่าไปกดดันใครมากๆนะถึงจุดหนึ่งเขาระเบิดขึ้นมาก็จากคนดีๆก็เป็นอีกคนหนึ่งได้นะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: ตัดสินปัญหาหลายคนเชื่อว่าการออกกำลังกายมากเท่าไหร่ยิ่งดีต่อสุขภาพนะครับแต่เมื่ออายุเข้า50ปีร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงทั้งมวลกระดูกลดลงความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่ถดถอยรวมถึงเขาเรียกว่าความสามารถในการฟื้นตัวที่ช้ากว่าวัยหนุ่มสาวทำให้การออกกำลังกายบางประเภทอาจส่งผลเสียกว่าผลดีกรณีของชายวัย53ปีจากประเทศจีนเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจคุณผู้ฟังครับแม้ว่าเขาจะวิ่งแล้วก็วิดพื้นเป็นประจำวันละ2รอบแต่สุดท้ายต้องกลับเข้าในโรงพยาบาลจากภาวะความดันโลหิตสูงและอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าสะท้อนให้เห็นว่าการออกกำลังกายหนักเกินไปอาจไม่เหมาะกับทุกช่วงวัยนี่ก็ผู้เชี่ยวชาญแนะนำนะว่าคนที่อายุ50ปีขึ้นไปควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมดังต่อไปนี้โล่งฟังไว้ครับ
0: ครับ
2: 1. กีฬาที่มีแรงกระแทกสูงและการวิ่งระยะไกลกิจกรรมอย่างการวิ่งมาราธอนฟุตบอลหรือว่าบาสเกตบอลทำให้ข้อเข่าและข้อสะโพกรับแรงกดหลายเท่าของน้ำหนักตัวขณะที่ระบบหลอดเลือดและข้อต่อในช่วงวัย50บวกมีความเปราะบางแล้วงานวิจัยบางชิ้นพบว่าผู้สูงวัยที่วิ่งระยะไกลเป็นประจำอาจมีความเสี่ยงต่อปัญหาหลอดเลือดเพิ่มขึ้นจึงควรเลิกนะไปใช้การเดินเร็วหรือการวิ่งหย่อนๆในระดับพอเหมาะดีกว่า2กีฬาที่ฝึกหนักเกินไปนะเช่นการยกน้ำหนักมากๆนี่ก็ไม่ควรแล้วก็การออกกำลังกายที่ใช้แรงมากไปหรือว่าอยู่ในท่าเดินนานๆเช่นท่าสควอทลิฟต์หรือว่าซิทอัพทำไม่ถูกวิธีแล้วก็การออกกำลังกายอย่างไรให้เหมาะกับคนวัย50บวกก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำเช่นการว่ายน้ำนะฮะไทเก็ตโยคะนี่สวนลุมหรือฟังถ้าแรงต้านแบบเบาด้วยยางยืดหรือดัมเบลน้ำหนักเบาเป็นการออกกำลังกายที่ถูกวิธี
0: ครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ไปดูบรรยากาศต่างจังหวัดนะครับสำหรับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสวันนี้เนี่ยบางทีเราก็มองแต่พวกร้านอาหารนะหรือว่าตลาดสดใช่ไหมล่าสุดเนี่ยนะฮะคนขอนแก่นเนี่ยเขาเอาโครงการนี้เนี่ยไปร้านทำผมเมื่อมีนะพี่ร้านทำผมเนี่ยถ้าเขารับลงทะเบียนเราก็ไปใช้ได้นะอย่างคุณพี่คนนี้เขาไปสระใดที่ร้านเนี่ยนะฮะปกติจ่าย200นะวันนี้ก็จ่ายแค่80บาทเออ80บาทพวกนี้ไปทำงานก็สวยได้เลยสระใดไปเรียบร้อยเลยนี่นะฮะเขาบอกว่าช่วยประหยัดค่าครองชีพได้เยอะก็เลยฝากถึงนะฮะพ่อแม่พี่น้องเลยว่าเฮ้ยลองค้นหาดูก็ได้นะร้านตัดผมก็ได้ร้านเสริมสวยร้านค้าท้องถิ่นเออพวกเนี้ยบางทีก็เอาไปจับจ่ายใช้สอยอันอื่นที่ไม่ใช่แบบว่ากินข้าวซื้อกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพเราได้นะถ้าร้านนั้นก็สมัครเพราะนั้นก็ลองเสิร์ชหาดูว่าในจังหวัดท่านเนี่ยมีร้านอะไรที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็เข้าร่วมโครงการเหล่านี้ด้วยบ้าง
2: ถ้าเกิดสมมติเธอไปร้านเสริมสวยแล้วบอกว่าช่วยดัดผมให้หน่อยดัดผมให้หน่อยแล้วพอเออเติมเงินไม่เข้ามันเขาจะได้ให้ครึ่งเดียวหรือเปล่า
0: เขาจ่ายเต็มเขาก็จ่ายไปก่อนจ่ายไปก่อน
2: อ๋อเหรอ
0: วัดเองไปก่อนไม่งั้น
2: เงินไม่เข้าไม่เป็นปัญหานะ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวได้อย่างที่พี่ว่านะฮะครึ่งหัวนี่สวยเลยอีกครึ่งนึงนี่ผมปูเลยนะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: แม่คุณผู้ฟังอันดับ2นี่ไม่น่าจะทันนะโด่งนาทีสุดท้ายไปไล่เรียงข้อความเดี๋ยวคุณผู้ฟังดีไหม
0: ได้เลยได้เลยพี่บอยมามามานะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้นะฮะวันนี้นะครับต่อจากเคิร์ฟวัตถุพี่ซาซิมาบอกคุณโด่งคุณบอยถูกหวยไหมคะเนาะเนาะก็ขอบพระคุณทุกคนแล้วกันนะครับเนี่ยฮะวันนี้ที่เข้ามาติดตามกันนะครับพี่ซาซิมาพี่ทองคำพี่วัฒนศักดิ์พี่มาลัยนะบอกชอบมากคู่นี้งั้นพรุ่งนี้เจอกันอีกหนึ่งวันครับพี่เนาะ
2: อารมณ์พูดไปไหนล่ะ
0: เจอทั้งอาทิตย์แหละเจอทั้งอาทิตย์แหละ
2: เราจะหลอกหรือฟังเขา
0: ไม่ก็เจอทั้งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันหนึ่งทุ่มครับพี่ๆสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สนับสนุนข่าวโดย

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมสลับโหรบูชาเทพพยดานพพลเคาะโดยคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นวคหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพพลเคราะห์ซึ่งเป็นเทวดาทั้ง9องค์ปกปักรักษาคุ้มครองเสริมความเป็นมงคลความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองทั้งนี้เป็นระเบียบการสวดมนต์ที่เรียบเรียงจัดขึ้นใหม่ตามที่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงริเริ่มและถวายพระพรแนะนำให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราปรปักษ์ให้ทรงจัดพิธีสวดสลับโหรบูชาเทวดานพเคราะห์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ50พรรษาแทนรูปแบบการสวดมนต์สะเดาะพระเคราะห์แบบเดิมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสวดมนต์สะเดาะพระเคราะห์สำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดสะเกดมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน49ไตรเพื่อเชิญปัทถวายแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสมหามงคลนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปี2569และให้สวดบทสุทธิตาปรมราชินีวรธานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นและต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจเป็นอเนกประการทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยความจงรักภักดีพร้อมทั้งทรงแบ่งเบาพระราชภาระและสนองพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถือ อันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LCM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงษ์จ้ะทักทายพี่น้องสุขุสุก้นกันแล้วกันนะครับโอ้ยนะฮะสวัสดีวันที่1ด้วยนะฮะวันจันทร์ที่1มิถุนายนนะฮะโอ้โหเป็นเดือนแห่งวันเกิดของใครหลายๆคนแล้วก็ของหนุ่มหน้ามนด้วยนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะทางแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะโอ้โหแล้วก็วันนี้เป็นวันดีด้วยนะฮะไม่รู้ว่าทุกคนมีโชคหรือเปล่าเออวันนี้ มีโชคหรือเปล่าจ้าวันนี้ใครที่แบบนิดๆหน่อยๆโอ้โหวันดีซะด้วยเนาะเสียใจจังเลยเนาะดีเจเห็นเลขแล้วก็เศร้าเหลือเกินนะฮะโอ้โหไม่น่าฝันเลย ทักทายทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะก็วันนี้อยู่กันยาวๆครับกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มกันเลยนะจ๊ะขอเพลงได้นะฮะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามานะฮะหรือสามารถส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะครับในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยที่เข้ามาดูนะฮะตอนนี้สวัสดีพี่สารีด้วยนะครับสวัสดีคุณแม่อรุณและทุกคนด้วยจ้านี่สวัสดีพี่สารีด้วยนะพี่สายทองสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับพี่สายทองขอเพลงเข้ามารักจนลืมเดี๋ยวจัดให้เด้อเดี๋ยวจัดให้เด้อสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับพี่อรุณเข้ามาแล้วนะฮะขอบพระคุณมากที่กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะแล้วก็สวัสดีน้องฟ้าคนสวยด้วยแอดมินของหนุ่มน้ำมนต์เองนะครับน้องฟ้าบอกว่าสวัสดีเดือนเกิดดีเจด้วยครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ขวัญพี่ชายด้วยนะฮะแล้วก็น้องแบมตอนนี้น้องพี่มังกรมาแล้วพี่เอพี่ลำดวนมาแล้วนะฮะโอ้โหมาทุกเสียงทุกสายแล้วก็พี่วราพรนะสวัสดีนะครับพี่ไพสวัสดีพี่ไพด้วยพี่วิไลมาแล้วเนาะพี่เดือนเพ็ญแล้วก็ทุกเสียงทุกสายทุกคนเลยนะจ๊ะที่เข้ามารับชมนั่นเองนะจ๊ะทุกคนเอาล่ะวันนี้ฮะอยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะก็ช่วงหน้าต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรยังไงดีอะเรียกว่าแบบกำลังเจ็บอยู่กำลังเศร้าอยู่นะฮะใครที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์02-248-1366นะฮะเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายหน้าไมค์อยู่นะฮะอย่าลืมนะฮะใครที่กำลังเศร้าใครที่อยากจะขอเพลงเจ็บๆกระแทกใจสักนิดนึงเนี่ยอยากคุยกับหนุ่มน้ำมนต์นะช่วงหน้าโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์02-248-1366นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้ำบอหนุ่มนั่งมนคนภูเขียวเหอ
1: โอ้โหสวัสดีพี่นันด้วยนะจ๊ะพี่นัน
2: จ้า
1: โทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: ลมสักลมดักจ
1: ้
2: า
1: ลมสักอุ้ยใกล้ๆบ้านผมเลยนงมาแดง
2: ใกล้ๆกันนี่แหละ
1: คอนซานนงมาแดงนี่เนาะ
2: จ้ะ
1: พี่นันมื้อนี้เป็นไงเนาะครับอากาศทางพุ่นเนาะครับเพชรบุญ
2: อุ้ยมันท่อนแม่มันท่อนมาหลายมื้อแล้วแม่น้องบอสฝนก็บ่มาไม่มาแต่น้องฟ้าไม่มาแต่น้องฟ้าบ่มาน้องฝนบ่มา
1: อ๋อมาแต่เมฆบ่ครับเมฆดำแต่บ่มีฝน
2: แม่นจ้ะ
1: โอเคอันนี้พี่นันเพิ่งคุยสายกับผมแท้แรกบ่ครับหน้าไม่
2: เคยคุยอยู่ตั้งนานแล้วน่ะ
1: ใช่ไหมอ๋อผมก็ว่าอยู่เสียงคุ้นๆ
2: จ้า
1: ผมจำได้อยู่
2: แต่นี่ก็ขอบคุณด้วยตลอดเวลานี้ข้ามาคุยกับพี่ต้องบอสมาเปิดเพลงเจ้าของอ่ะเวลาพี่อยากจะฟังเพลงน้องบอสอ่ะพี่ก็ไม่ได
1: ้โอ้โหสุดยอดมากมือนี่พี่นั่นโทษเขามากมือนี่ขอเพลงอย่างนอกครับมือ
2: คืนคำจ้าของนวกะ
1: อ๋อคืนคำของนวกะเพลงนี้พิเศษได้แค่บ้างพี่
2: เป็นเพลงที่สวยที่สุดยอดให้บ่าวโอ๊ตแน่แล้วก็ให้495
1: ครับผม
2: ทุกพื้นที่เลยทั่วโลกเลยเด้อแล้วก็ให้น้องบอสด้วยน้องเมย์ด้วยจ้า
1: โอ้โหขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวนุ่มน้ำมนต์จะแทนด้วยครับเด้อ
2: จ้า
1: ครับสวัสดีครับ
2: หนุ่มน้ำมนต์คนภูเขียวพี่ไม่ใช่หรอหนุ่มน้ำมนต์ตัวน่ากดอ่ะพี่ไม่อยากจะไปกดทับรอยเส้นใคร
1: น่ารักเดี๋ยวมีโอกาสได้เจอกันนะพี่เด้อ
2: จ้าขอบคุณมาก
1: ครับ
2: ด
1: ู
2: แลสุขภาพด้วยนะครับ
1: ครับเหมือนกันครับพี่ครับสวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า
1: เอาละครับพี่นันนั่นเองนะสายหน้าไมค์ของเราฮะโทรมาจากเพชรบูรณ์ฮะโอ้โหหนุ่มหน้ามนคนภูเขียวเป็นไงล่ะคนบ้านเดียวกันพี่น้องไม่ไกลกันด้วยนะเพชรบูรณ์เนี่ยไปบ่อยช่วงนั้นไปบ่อยนะฮะขอเพลงก็มาครับคืนคำของนวกะนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะแล้วก็ให้พี่โอ๊ตสุดหล่อของเราด้วยนะเออดีเจโอ๊ตนี่ต้องบอกว่าแบบหนุ่มหล่อที่สุดแล้วใน FM 95ลูกทุ่งมหานครนั่นเองนะฮะหล่อสุดๆกล้ามบึกเลยนะจ๊ะแล้วก็ให้หลังไมค์ด้วยน้องเมย์ด้วยแล้วก็หนุ่มน้ำมนต์แล้วก็แฟนเพลงทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าใหม่กันเลยนะฮะผลงานเพลงคืนคำนั่นเองครับ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: แล้วครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:42 นยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนยาวๆเลยนะจ๊ะสวัสดีคุณนี้ด้วยนะฮะผมคุณนี่ทราบป่ะฮะเนี่ยผมพูดถูกไหมเนี่ยทักทายทุกท่านด้วยนะฮะทักทายทุกคนเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่อรุณด้วยเนาะพี่อรุณจัดให้นะตามคำขอนะเสียงแม่ชีพนาวาเสียงแม่ชีได้ไงนะทักทายทุกเสียงทุกสายด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมแล้วก็พี่ๆคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะฮะใครเนี่ยอ้าวพี่ดาวเหรอพี่ดาวใช่ไหมเนี่ยอ้าวทำไมไม่เห็นพี่ดาวอ้าวพี่ดาวหายไปไหนมาสวัสดีพี่ดาวด้วยนะจ๊ะพี่ดาวเข้ามาดูพี่ดาวเข้ามาดูแล้วเอ้ยผมไม่เจอพี่ดาวนานมากเลยนะพี่ดาวใช่พี่ดาวนี่ต้องบอกว่าหายไปนานมากผมไม่เห็นคอมเมนต์นานละไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะนี่เพิ่งเข้ามาสวัสดีคุณยายด้วยนะจ๊ะคุณยายทักทายคุณยายด้วยนะฮะแล้วก็น้องมังกรนะฮะเมื่อกี้ที่จบไปเสียงพี่อุ้มนั่นเองนะอ๋อพี่ลิสาครับผมอ่านชื่อถูกแล้วเรามาแต่บ่เห็นใช่ไหมใช่คุณยายผมไม่เห็นพี่ดาวนานมากเลยนะตั้งแต่แบ

นึกว่าหายไปไหนก็ไม่เห็นแต่เห็นไปติดตาม Facebook อยู่อันนั้นเห็นอยู่แล้วแต่ก็ยังงงเอ๊ะพี่ดาวทำไมไม่มาสักทีผมเพิ่งมาเห็นไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะอาจจะเน็ตช้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันน้องน้องน้องฟ้าบอกว่าดีที่เน็ตหนูไม่จ่ายไปละเนาะทันนี้ช้าเหลือเกินสวัสดีพี่หนูเพนด้วยนะครับสำหรับคนที่เกิดเดือนนี้ขอให้มีแต่ความสุขโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะขอบพระคุณสุดๆเลยนะฮะวายพี่นิสาทำแซวอะไรกันเนี่ยโอ้ยน้องฟ้าทำงานก่อน เอาเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจเนาะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทักทายพี่ๆด้วยนะฮะแล้วก็พี่ขวัญพี่ชายด้วยนะฮะทักทายทุกคนแล้วก็พี่ดาวด้วยนะครับพี่ดาวทำไมถึงโดนบล็อกจ้าพี่ผมก็ว่าอยู่หายไปไหนผมไม่เห็นเลยนะผมไม่เห็นพี่เลยนะเอาจริงนะฮะสวัสดีพี่อนัสการด้วยนะฮะใช่ไหมเอ่ยผมพูดถูกไหมน่าจะถูกแหละนะฮะผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะฮะเดี๋ยวชั่วโมงที่2เดี๋ยวหนุ่มน้ำ

คนจัดให้นะครับผมยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังกันเยอะๆขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ขอให้รวยขอให้รวยกันทุกคนเลยนะครับเอาล่ะฮะท้ายชั่วโมงแรกครับขออนุญาตจัดผลงานเพลงเพื่อชีวิตแบบเพราะๆให้กับพี่ๆ FC ของ RTM FM 95ลูกทุ่งมหานครกันก่อนนะฮะแล้วก็ชั่วโมงที่2ฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366หรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ที่เบอร์4689400ครับแล้วชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะอย่าเพิ่งไปไหนเด้อ

0: าฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

ขณะที่เวลา 23:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองผอ.ปปช.รับผิดบวชอุทิศส่วนกุศลให้ไรเดอร์ยังไม่เคยพูดเยียวยา 500,000 บาทนายจรงเกราะเหมาะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เดินทางมายังวัดทุ่งคลุสถานที่ตั้งศพของนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีไรเดอร์ผู้เสียชีวิตท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้านายจรงให้สัมภาษณ์ถึงอาการบาดเจ็บจากการถูกเพื่อนไรเดอร์ของนายสอนนรินทร์ชกที่ใบหน้าว่าได้รับบาดเจ็บเย็บ4เข็มยืนยันว่าไม่ติดใจเอาความและไม่ประสงค์ดำเนินคดีเนื่องจากเข้าใจว่าอีกฝ่ายกระทำไปด้วยอารมณ์โกรธจากการสูญเสียส่วนความตั้งใจบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตนั้นมีความคิดเรื่องดังกล่าวอยู่ในใจแต่ไม่ต้องการให้เป็นประเด็นใหญ่โตขณะที่เรื่องการเยียวยาจะมีการหารือกับครอบครัวผู้เสียชีวิตหลังเสร็จสิ้นงานศพหรือเมื่อญาติพร้อมโดยจะมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการที่สภ.บางสีเมืองพร้อมลงบันทึกประจำวันต่อหน้าพนักงานสอบสวนนายจรุงและทีมทนายความยังยืนยันตรงกันว่าไม่เคยกล่าวถึงตัวเลขเงินเยียวยา 500,000 บาทตามที่ปรากฏเป็นข่าวโดยระบุเพียงว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่สำหรับกรณีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ภายหลังเกิดเหตุนายจรุงชี้แจงว่าก่อนหน้านี้ตนกำกับดูแล2หน่วยงานได้แก่สำนักสืบสวนกิจการพิเศษซึ่งมีบุคลากรราว80คนและรักษาการสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งมีบุคลากรราว20คนแต่หลังเกิดเหตุได้รับมอบหมายให้ดูแลเฉพาะสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งเป็นหน่วยงานขนาดเล็กที่จะตั้งขึ้นตามโครงสร้างใหม่มีบุคลากรเพียงประมาณ20คนเท่านั้นกาฬสินธุ์ดีเดย์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคือคักเม็ดเงินสะพัดผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ล่าสุดบริเวณย่านตลาดหนองริวหนังในพื้นที่ตัวอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์พบว่าบรรยากาศตามร้านค้าชุมชนต่างๆเต็มไปด้วยความคึกคักประชาชนต่างทยอยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่ร้านสุริยาสโตสาขา2นายอัธิชัยเหล่าโนนอายุ34ปีเจ้าของร้านกำลังขมักขม้นกับการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ลดภาระค่าครองชีพชำระเงินผ่านจีวอลเล็ตบนแอปเป๋าตังเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนภายในร้านมีสินค้าหลากหลายประเทศวางจำหน่ายครบครันหากมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ200บาททางร้านยินดีจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านในระยะทางไม่เกิน1กิโลเมตรซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีมีชาวบ้านแวะเวียนมาเลือกซื้อสินค้าและจองสินค้าตลอดทั้งวันนายอัธิชัยกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการที่ดีมากและมาได้ถูกจังหวะเพราะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของชาวบ้านในชุมชนให้กลับมาคึกคักอีกครั้งนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปสำรวจบรรยากาศเพิ่มเติมที่ร้านต้นแพรซึ่งเป็นอีกร้านค้าปลีกจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ในพื้นที่พบว่ามี

0: ประชาชนเดินทางเข้ามาเลือกซื้อสินค้าทั้งของสดของแห้งและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างหนาตาเช่นเดียวกันขณะเดียวกันในจุดบริการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างร้านกาแฟติดเขาก็ได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้มีลูกค้าเดินทางมาสั่งซื้อกาแฟและเครื่องดื่มเย็นๆเพื่อคลายร้อนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันภูเขาไฟฮาวายกลับมาปะทุภูเขาไฟคีลาเวอาในรัฐฮาวายของสหรัฐเริ่มกลับมาปะทุอีกครั้งโดยเกิดทานลาวาไหลล้นออกจากปล่องทางทิศใต้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบการพ่นน้ำพุลาวาขนาดเล็กและสะเก็ดลาวาอย่างต่อเนื่องจากปล่องทางทิศเหนือสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐและหอสังเกตการภูเขาไฟฮาวายระบุว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปะทุระลอกที่48ของวัฏจักรการปะทุในปัจจุบันพร้อมปรับระดับการแจ้งเตือนภูเขาไฟขึ้นสู่ระดับเฝ้าระวังและเปลี่ยนรหัสสีสำหรับภาคการบินเป็นสีส้มอย่างไรก็ตามกิจกรรมการปะทุทั้งหมดเกิดขึ้นภายในพื้นที่ปิดของอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวายจึงยังไม่มีภัยคุกคามโดยตรงต่อบ้านเรือนของประชาชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองได้ไงครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขอบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
3: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์ พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม21:07 น.ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: ครับผมเปิ้ลอังทองครับ
4: สวัสดีครับพี่เปิ้ลครับผมโอ้โหพี่เปิ้ลเป็นไงสบายดีนะจ๊ะ
5: สบายสบายดีครับ
4: ผมไม่ได้คุยกับพี่เปิ้ลนานเลยพี่เปิ้ลวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
5: วันนี้อยากฟังเพลงของน้องดีเจบอสธีรพลครับ
4: ตีสามใช่ไหมพี่นี
5: ่ตีสามครับ
4: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
5: ให้แฟนเพลง95ให้น้องบอสธีรพลแล้วก็ให้น้องเมย์ด้วยครับ
4: โอ้ได้เลยครับพี่เปิ้ลเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะ
5: ได้ครับ
4: พี่เปิ้ลฮะก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่เปิ้ลขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
5: ได้ครับให้น้องบอสนำให้ครับ
4: ได้เลยครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งขอไปฮะน้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: ซุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และ

0: ไอ้ไอยาลาอาฮ่า
1: และไอ้ไอยาลาอาฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ครับทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาฮ่า
1: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาฮ่า
0: โอ้ขอบคุณพี่เปิ้ลมากๆนะฮะเดี๋ยวหนูน้ำมนต์จัดให้เด้อ
1: ขอบคุณมากคร ับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาลาสายหน้าใหม่พี่เปิ้ลของ

โอ้โหเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าซึ้งมากเลยเนาะเข้าเลยนะกับพิเศษคนที่ผิดหวังในเรื่องของความรักนะฮะยัง move on ไม่ได้นะฮะยังคิดถึงเขาอยู่ทำอะไรก็คิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยดึกๆไม่หลับไม่นอนมัวแต่คิดถึงเขานะครับผมโอ้โหเพลงนี้ไปฟังกันเลยดีกว่าฮะสำหรับผลงานเพลงตี 3ของบอสธีรพงษ์นะครับ

0: ีมา
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผมขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: บุ้ยจบไปแล้วพี่น้องครับผลงานเพลงหมอหงเขานะครับพี่น้องครับผลงานเพลงนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากโจอี้โพวสิทธิ์นะครับฟีเจอริ่งกับพันวรการนะครับผมสังกัดคำร้องขอไปครับนะฮะสังกัดคำร้องก็จินนี่เรคคอร์ดนั่นเองนะฮะสำหรับโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับผมคำร้องทำนองรัชวิทย์นะฮะภูวศิษฐ์ครับอนันตะขออภัยฮะอนันตพรสิรินั่นเองครับเรียบเรียงก็รัชวิทย์ภูวศิษฐ์นั่นเองนะครับโหต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่เลยนะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดของโจอี้ภูวศิษฐ์นั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven ครับช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะจ๊ะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะเด้อ

0: คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมช่วงเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะแล้วก็ที่ขอเพลงกันเข้ามานะฮะผลงานเพลงไหนที่เปิดให้ฟังก็จัดให้แล้วนะฮะตามคำขอส่วนผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าเวลามันไม่เหลือจริงๆนะฮะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:00 น.จนถึง20:00 น.ทุกสัปดาห์นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังยังไงฝากกดติดตามด้วยนะฮะแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็พี่ๆดีเจทุกๆคนเลยนะฮะทำงานมาเหนื่อยก็ไม่มีอะไรทำก็อยากให้มาฟังเพลงกันฟังเพลงเพราะๆก่อนนอนกินข้าวไปด้วยฟังเพลงของ FM 95ไปด้วยนะฮะหรือว่าจะขอเพลงกันเข้ามาก็ได้ส่ง SMS มาขอเพลงกันได้เลยนะครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอส่งผลงานเพลงหวานๆซึ้งๆนะฮะให้กับคนที่มีความรักที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมส่งต่อเพลงนี้ให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะฮะคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีนะครับเด้อพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมนะครับ20:00 น.จนถึง20:00 น.สำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ก็มาแล้วนะจ๊ะดีเจลูกตาลชุติชานะคะเมื่อวานก็เจอกันช่วงเย็นนะคะวันอาทิตย์แต่ว่าแน่นอนค่ะนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคุณผู้ฟังขาทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะคงจะมีเศรษฐีเกิดขึ้นใหม่หลายอัตราเลยใช่ไหมคะโอ้โหเป็นไงวันนี้เนาะ Happy Birthday 22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยเลขท้าย2ตัว95หนูแทบกรี๊ดคุณผู้ฟังพูดเลยกรี๊ดเพราะว่าอะไรเพราะไม่ได้ซื้อโถคนเราก็ต้องทำงานต่อไปนะคะแต่ว่าผมนะหนูว่าต้องมีอ่ะต้องมีหูฟังอ่ะต้องมีกันบ้างแหละวันเนี้ยใช่ไหมคะนะคะวันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์คลื่นของเราด้วยนะคะครบรอบ22ปีนะคะแป๊บๆก็ผ่านมาตั้ง20กว่าปีนะหูฟังก็ถือว่ายาวนานนะคะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะเราจะเดินมาได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกแรงสนับสนุนทุกแรงซัพพอร์ตจากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะทั่วประเทศนะคะรวมถึงต่างประเทศด้วยนะคะที่เราฟังทางออนไลน์ซัพพอร์ตกันดูแลใจซึ่งกันและกันมาอยู่เป็นเพื่อนกันแบบโอ้โหเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะสำหรับมหานครแฟมิลี่ของเราเนี่ยหลายๆคนติดตามรับฟังนะคะเป็นแฟนรายการตั้งแต่เปิดคลื่นมาเปิดรายการช็อคสถานีเรามาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะคะตั้งแต่ปีแรกๆบางคนก็โอ้10มา10ปีแล้ว20ปีนะคะบางคนก็อาจจะเพิ่งมารู้จักช่วงหลังโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนะคะที่ชื่นชอบฟังเพลงลูกทุ่งนะคะมีความสนใจอะไรเงี้ยก็มาเป็นแฟนรายการนะคะรุ่นหลังๆไงใหม่ๆแต่ว่าก็โอ้โหนะเราก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยนะคะอย่างจากเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ฟังแต่วิทยุได้ยินแต่เสียงดีเจอย่างเดียวใช่ไหมคุณผู้ฟังแต่พอช่วงหลังมีเรื่องของเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียนะคะเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นหน้าเห็นตากันนะคะผ่านช่องทางการไลฟ์แล้วก็ใกล้ชิดกันได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ถ่ายทอดทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชันทางเว็บไซต์ต่างๆมากมายนะคะก็นะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆการสนับสนุนจากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะนะคะฝากติดตามด้วยค่ะทางโซเชียลมีเดียของเรานะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางFacebook นะคะเป็น Facebook Fanpage นะคะTikTok ก็มีนะคะ Instagram ก็มีนะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อที่จะได้รับฟังนะคะตลอด24ชั่วโมงเผื่อว่ามีช่วงไหนคุณผู้ฟังบอกว่าเป็นบางช่วงฝนตกฟ้าร้องอะไรอย่างนี้นะคะรับสัญญาณวิทยุไม่ได้ก็ลองวาร์ปมาทางออนไลน์ก็ได้นะคะพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่าวันนี้นะ3งานเพลงนะคะนำมาทักทายคุณผู้ฟังกับช่วงฮิตมาราธอนหลายเพลงเนี่ยไม่ได้ฟังนานกันนะคุณผู้ฟังนะคะอย่างเปิดมาด้วยวันที่อกหักนะคะพี่การเกษอาสยามคือเหมือนช่วงก่อนนี้มีน้องๆแฟนคลับเนี่ยเขาก็ถามว่าเออนะถามถึงเพลงพี่การเกษแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยเขารู้จักกับพี่การเกษด้วยฝากความคิดถึงการอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็เลยจัดให้เลยนะคะวันที่อกหักการเกษอาสยามแล้วก็ต่อด้วยผู้หญิงคนนี้คือแฟนอ้ายนะคะดอกรักดวงมาลาโอ้โหจากค่ายท็อปไลน์เพลงนี้อมตะมากๆนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยกับให้ตายไปกับใจตายอรไทยค่ะ3งานเพลงฮิตมาราธอนทักทายคุณผู้ฟังนะคะวันนี้นะคะเริ่มต้นเดือนเริ่มต้นสัปดาห์นะคะมีเพลงไหนที่อยากจะฟังเป็นพิเศษฟังให้มันฮีลใจฟังให้มันผ่อนคลายหรืออยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันเนี่ยคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาเลยส่งข้อความเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะเบอร์เดิมเบอร์เดียวนะจ๊ะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะหรือว่าจะส่งเป็น SMS นะคะส่งข้อความก็ได้นะคะส่งมาได้เลยที่4689400นะคะ4689400แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของเรานะคะตอนนี้นะคะไลฟ์อยู่เลยล่ะนะคะใครที่คิดถึงดีเจนะคะก็เข้ามาทักทายผ่านทางไลฟ์ของเราได้นะคะที่เพจ LTM FM 95เอ้ยเหมือนมันหายไปแป๊บหนึ่งข้อความมาไหมดื้อๆขออนุญาตนะคะทักทายก่อนเลยเนาะนะคะ

0: น
1: สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่1มิถุนายน2569นะคะเป็นวันแรกของเดือนเป็นวันจันทร์แรกของมิถุนาโอ้โหนะคะ

0: สวัสดีพี่สุพจน์นะคะพี่ภูเขาป่าไม้และสายลมโอ้โหชื่อ Facebook สวยจังนะบอกสวัสดีจ้าน้องตาลคนสวยจัดเพลงถูกใจมากๆเลยจ้านะคะยินดีนะคะน้องคิตตี้บอกสุขสันต์วันเกิดนะครับวิทยุคลื่นนี้สวัสดีพี่พรชัยด้วยนะคะพี่ฟ้านะคะคุณแม่อัมพรพี่ศักชัยพี่เดี่ยว .com บอกคิดถึงคนสวยนะคะมีน้องอินแทนจากทางสปป.ลาวด้วยสบายดีนะคะพี่หนูเพี้ยนนะพี่มีมี่นะคะพี่คนไร้เงาขอบคุณมากๆทุกๆข้อความทุกๆกำลังใจนะคะพี่เล็กยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยวันนี้มาเร็วมากๆนะคะน้องแชมป์บอกมาคนแรกเลยแล้วก็น้องหนูดีบอกพี่ตาลคนจ๋วยนะมียอยักษ์มาประมาณ38ตัวเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะคะนะฮะแล้วก็สวัสดีน้องไบค์กับพี่เอสุดหล่อด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะกับสายชิวฮิวใจของเราเนาะรับสายน้ำใหม่หนึ่งสายนะคะในชั่วโมงนี้ใครอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยมามอยกันหน่อยเนาะวันนี้ฝนตกเลยตกแรงมากด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่ามีพื้นที่ไหนจังหวัดใดฝนตกเหมือนกับแถวอสมทแถวกรุงเทพบ้างก็เดี๋ยวโทรมาพูดคุยกันละกันเนาะที่เบอร์นี้เลยค่ะ022481366นะจ๊ะเอาล่ะนะคะฝนตกเราไม่มีออมออมนี่บ่แม่นแก่งออมเนอะไม่ถึงว่าเราจะไม่ออมเราจะไม่เนื้อเราจะไม่เพลียอะไรอย่างเงี้ยนะคะอุ้ยเราจะเต้นค่ะเออฟังสอยพี่น้องฟังสอย
1: กระเทยซ้ำหน่อย
0: ว่าจังไดไปฟังเพลงนี้กันดีกว่าค่ะอย่าขอหมอลำ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิลใจนะคะมาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะนะฮะสายชิลฮิลใจของเราสายมารออยู่แล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยสายนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินี่นะคะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะโอ้โหพูดแล้วก็หิวทันทีเอาละค่ะสายของเรานะคะมารออยู่แล้วจากชุมพรสวัสดีค่ะพี่หงา
2: ครับสวัสดีครับน้องลูกตาลคนสวยครับ
1: โอ้โหสวัสดีค่ะไม่ได้คุยกันนานมากๆเลยค่ะพี่หงา
2: ครับ
1: นะ
2: ยอมรับใช่ไหมครับว่าตัวเองสวย
1: ยอมรับอยู่แล้วค่ะณจุดนี้
2: ครับผมก็ยอมรับความว่าตัวเองหล
1: ่อถูกค่ะเราต้องให้กำลังใจตัวเองค่ะพี่งา
2: ผมไปฟังเพลงที่ว่าไม่รับตัวเองน่าจะรับแมวที่ไหนครับ
1: เออถูกต้องเลยถูกต้องเลยค่ะพี่งาสบายดีนะคะ
2: สบายดีครับตอนนี้ปกติแล้วครับไม่เจ็บหน้าอกแล้วครับ
1: โอ้โหสุดยอดเลยค่ะยินดีด้วยมากๆขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบนี้ไปยาวๆ
2: ขอให้เป็นเช่นกันครับถือว่าแข็งแรงนะครับ
1: ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ที่ชุมพรฝนตกไหมคะพี่หงาทางนี้หนักเลย
2: หนักมากเลยครับวันนี้ตกนิดหน่อยครับไม่ตกมากครับ
1: ค่ะ
2: หอมลงเม็ดครับวันนี้ครับลงเม็ดครับ
1: ลงเม็ดนะพอ
2: ให้ได้แบบ
1: นะคะอากาศเย็นนะสบายสบายนะคะ
2: ตอนนี้แหละครับตอนนี้ก็ร้อนนิดหน่อยแล้วก็เย็นนิดหน่อยแล้วก็ปานกลางปานกลางครับ
1: โอเคเลยนะคะโอ้นะฮะจริงๆเห็นชื่อพี่หงาโทรเข้ามาฝากเพลงอยู่เรื่อยๆ
2: ผมโทรบ่อยครับหน้าไม่บ่อยครับผมครับ
1: โอ้โหสุดยอดเลยนะคะหลายๆคนก็บอกว่าอยากได้หน้าไมค์นะแต่โทรติดยากจังเลยพี่หงาว่าไงอ่ะยากไหมอ่ะ
2: ผมก็อยากให้เข้าติดแต่ผมก็อยากเข้าติดเหมือนกันนะครับ
1: พี่หงาวันนี้เป็นไงบ้างคะ95ได้กับเขาบ้างไหมเนี่ย
2: อ๋อไม่ถูกตัวครับ ผมไปดูเบอร์เขาเนี่ยเขาว่า145 143แต่ไม่ถูกไม่เกียดนะครับมันออกตัวเดิมครับ
1: เออนะเอาแบบว่าพอแบบกรุบกริบกรุบกริบเนาะ
2: ก็ซื้อมาแค่20x20ครับ
1: โถนะทีหลังต้องห้ามบอกใครนะเดี๋ยวเลขเคลื่อน
2: ครับเดี๋ยวเลขเคลื่อนนั่นนะครับบอกแล้วได้คลาดเคลื่อนนะครับ
1: โอเคค่ะ
2: ผมรู้นะผมไปบอกเขาทั่วหมดก็เลขเลยคลาดเคลื่อนเลยครับ
1: ไม่ได้เลยรอบหน้านี้ไม่ได้เลยเอาละค่ะวันนี้นะนานาได้คุยกันทีค่ะพี่หงาค่ะหนึ่งงานเพลงค่ะเพลงอะไรดีคะวันน
2: ี้ถังกลมจะแบบครอบเวอร์ดีมีไหมครับถ้ามีผมอยากฟังครับเพราะผมนึกว่าผมร้องเองครับ
1: โอ้อันนี้หนูอันนี้หนูเตรียมไว้ให้เลยต้นฉบับนะคะดาวสังคมเพลินพรมแดนเนาะ
2: ครับเพลินพรมเดินหรือเพลินพรมแดนนั่นแหละครับ
1: เพลินพรมเดินแฮ่มุกเยอะจริงๆเลยนะโอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่งามมากๆค่ะเดี๋ยวจัดเพลงให้เลยจ้า
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: แข็งแรงมีความสุขนะครับ
1: เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ มุกเยอะจริงๆน่ารักสดใสนะคะพี่งาจากชุมพรเอาล่ะช่วงนี้สายชิลฮิลใจจัดให้เลยนะคะกับเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะของคุณอาเพลินพรมแดนกับดาวสังคม

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสายชิลฮิวใจของเรานะคะกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะและก็ขอบคุณสำหรับสายน้ำใหม่ของเราด้วยนะคะพี่งาจากชุมพรนี่ไม่ได้ฟังโอ้บางคนไม่เคยฟังนะเพลงเก่าๆของคุณอาเพลินพรมแดนนี่เยอะมากๆเดี๋ยวไว้ทยอยเปิดให้แล้วก็ช่วงวันอาทิตย์ด้วยเนาะนะคะอ่ะนะเดี๋ยวมาทักทายสมาชิกของเรากันดีกว่านะจ๊ะนะคะทางเพจตอนนี้นะคะเข้ามากันเยอะเลยสวัสดีพี่นันทานะคะพี่โอภาสด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็พี่นารีสวัสดีค่ะนะคะน้องไบบอกว่าทำไมพี่ตาลตอกย้ำจังเลยตอกย้ำแบบเรื่องตัวเลขใช่ไหมก็อย่าไปบอกสิไปบอกคนอื่นเขารู้แล้วเก็บไว้ในใจนะสวัสดีพี่สวัสดีด้วยนะคะพี่สมยศพี่นักรบพี่เอนะคะพี่เออินทิราแล้วก็พี่เลเบตด้วยนะคะเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะจ๊ะแล้วก็มีเข้ามาทาง SMS ด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮดในสิ่งที่เชื่อของท็อปพสุภัสจากพี่เบลนะคะแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดใช่ไหมคะของคุณท็อปพสุภัสด้วยนะคะนะคะน้องท็อปก็นะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปแล้วก็เมื่อวานนี้ท็อปก็ไปร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะคะที่จันทบุรีเลยก็ต้องขอขอบคุณท็อปพสุภัสแล้วก็รวมถึงพี่ๆศิลปินอีกหลายท่านเลยนะคะเมื่อวานนี้กิจกรรมของเรานะคะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะสำหรับงานครบรอบ22ปี FM 95ลูกทุ่งหานครนะคะที่เราไปกันที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็เราก็ได้มอบของที่จำเป็นนะคะให้กับน้องๆนะคะเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็รวมถึงมินิคอนเสิร์ตสนุกๆจากพี่ๆศิลปินแล้วก็ดีเจของเราด้วยนะคะเมื่อวานนี้ศิลปินก็มีนะคะพี่ท็อปพสุภัสนะพี่โจโจ้โดมิแนนท์พี่ปีเตอร์45แล้วก็พี่จอยบียอนนะคะส่วนดีเจของเรานะคะก็มีพออ้อวาสุเลิศจัญญานะคะพี่จิ้งยายหมีคณชัยนะคะแล้วก็พี่พิมพ์นะคะพิมพ์ดามหานครด้วยแล้วก็มีแฟนคลับแฟนเพลงนะคะที่รวมถึงทีมงานของเราด้วยที่ร่วมกันนะคะทำกิจกรรมดีๆไปพร้อมๆกับการแฮปปี้เบิร์ธเดย์คลื่นแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ท็อปพสุภัสของเราด้วยนะคะแล้วที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆของเรานะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะคะแล้วก็ยังมีผู้สนับสนุนใจดีนะคะที่มาร่วมทำบุญกับเราด้วยนะคะคุณหมออวยชัยร่วมกับร้านขายยาสิรินฟาร์มาซีและคลองตันเภสัชนะคะ Power Stainless Steel นะคะ Tesco Engineer นะคะพี่หมีพี่จับร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพร่กษาซอย5นะคะไอศกรีมโดยดีเจอุ้มแล้วก็บางปลาค่ะลูกชิ้นโดยป้าสีสามโคกค่ะทองมัวและข้าวสารโดยบ้านวีคลับขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์ซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานและน้ำผึ้งสยามบีซีเครตนะคะนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีแฟนรายการนะคะพี่ๆน้องๆของเราหลายๆคนที่ร่วมทำบุญไปกับทางโรงเรียนผ่านทางเลขที่บัญชีของทางโรงเรียนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะร่วมสมทบทุนเพิ่มเติมนะคะในเพจของเราก็ยังมีเลขที่บัญชีของทางโรงเรียนรวมถึงที่อยู่นะคะใครที่อยากจะส่งของอะไรไปเพิ่มเติมก็นะคะแวะเข้ามาดูในเพจของเราได้ยังมีโพสต์เอาไว้อยู่นะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะสวัสดีพี่สุภาพนะคะพี่วิจิตรนะคะแล้วก็พี่ชอบด้วยนะคะพี่สว่างจากพัทลุงบอกว่าวันนี้ที่พัทลุงเนี่ยฝนโปรยทั้งวันเลยน้องลูกตาลนะคะส่งข่าวเข้ามาได้เลยนะคะที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างเนาะนะคะเอาล่ะนะคะไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะมีงานเพลงโอ้โหตอนนี้หลังไมค์ฝาเข้ามาเพียบเลยล่ะคุณผู้ฟังจัดให้พี่เปิ้ลอ่างทองก่อนเลยนะคะงานจากเมนทอนอ้อหรอมนาระ

คนอ้อรออยู่นาเลซาวายับแพ้ดนใจนักภาษาตายอ้อรอละคือน่ารักอัลแลนหูแลนตาแล้วมันน่าค้นหาไอ้อ้อรอนิด

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะไหนๆก็ฝนตกแล้วนะคะน้องตุ๊กตาเนริศราแล้วก็น้องเมลตวิสาเนี่ยเขาบอกว่าฝนตกแล้วก็ไม่เป็นไรตากผ้าใส่หน้าฝนไปเลย
2: ใครที่ร้องไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะโบกไม้โบกมือช่วยกันได้ค่ะโอ้โหข้างหลังเห็นพี่ข้างหลังโบกไม้โบกมือช่วยด้วย

0: ขอบคุณค่ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

จัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงของพี่เดวิดอินทีนะคะตั้งใจมาหลอกจากพี่จ่อยนครพนมนะคะฝากเข้ามานะไปต่ออีกสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันนะคะยังคอยที่ซอยเดิมมนแคนแก่นคูนแม่พรบอกว่าอยากฟังเพลงนี้จัดให้เลยค่ะ

เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะงานเพลงที่ฝากเข้ามาจากพี่นันเพชรบูรณ์นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับทางเดินชีวิต2ศิลปินค่ะทีเดชทองอภิชาติและอาจารย์ไข่มาลีฮอนน่านะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้าค่ะฝากสายฝากเบอร์02-248-1366นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: 23:03 นะคะมาอยู่กันต่อในชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะและชั่วโมงนี้ค่ะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะกับอีกหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะมารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะพี่ขจร
5: สวัสดีครับน้องลูกตาลครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ขจรกับหนูเรายังไม่เคยคุยกันเลยเนาะหน้าใหม่
5: คุยกัน2ครั้งแล้วครับ
4: จริงเหรอนานแล้วใช่ไหมงั้นแสดงว่านานแล้วโอ้โหนะคะไม่ได้คุยกันนานเลยพี่ขจรสบายดีนะคะ
5: สบายดีครับ
4: แต่ว่าห่างหายไปนานได้ฟังอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะ
5: ได้ฟังอยู่ครับแต่บางทีโต๊ะไม่ติด
4: นะอ๋อไม่ได้คุยสายหน้าใหม่กันเนาะอ้าวไม่เป็นไรค่ะวันนี้เนี่ยครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครด้วยค่ะพี่ขจรอยากให้พี่ขจรอวยพรวันเกิดคลื่นของเราสักนิดนึงได้ไหมคะ
5: ได้ครับ
4: ค่ะ
5: ขอให้คลื่น95ครับมาอยู่คู่กับแฟนเพลงไปนานๆนะครับ
4: โอเคค่ะสั้นๆได้ใจความเนาะโอเคขอบคุณค่ะพี่ขจรอยู่นครศรีธรรมราชอยู่แถวไหนคะของนคร
5: อยู่ทำบุญท่าศาลาคร
4: ับ โอ้ท่าศาลานะมีคุณผู้ฟังจากท่าศาลาโทรมาเยอะเหมือนกันโอ้ดีจังนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะที่โทรมาคุยสายน้ำไม้วันนี้ท่าศาลาฝนตกไหมคะพี่ขจร
5: วันนี้ตกไม่เยอะครับ
4: ตกไม่เยอะแล้วเมื่อวานล่ะคะ
5: เมื่อวานไม
4: ่
5: ตกคร
4: ับ เอ้าวันไม่ตกแสดงว่าช่วงนี้ก็ฝนตกอยู่เรื่อยๆน้องเมื่อกี้เห็นมีพี่ๆจากทางชุมพรจากทางอื่นๆก็บอกว่าวันนี้ทางใต้ก็ฝนปล่อยๆด้วยเหมือนกันนะคะโอเคค่ะวันนี้1งานเพลงค่ะพี่ขจรค่ะเพลงอะไรดีคะ
5: มองจันทร์วันเศร้าครับ
4: มองจันทร์วันเศร้าดวงตาคงทองเนาะ
5: คร
4: ับ ค่ะโอเคได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ขจรพูดตามหนูเลยนะคะ
5: คร
4: ับ ค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำจิ้มสุกี้ปิ้งย่างชาบู
4: ค่ะน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูนะคะแล้วก็พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยราอาห่า
5: และไอยราอาห่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยราอาห่า
5: ไอยราอาห่า
4: โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ขจรเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามาแล้วอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะมองจันทร์วันเศร้า
5: ครับน้องลูกตาลแล้วก็น้องหลังไม้แม่น้องเป้งวันน้องอะไรอะที่รับสายอะ
4: วันนี้น้องเมย์ค่ะพี่ขจร
5: น้องเมย์ครับ
4: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยพี่ขจรรักษาสุขภาพด้วยนะคะมีโอกาสหน้าโทรเข้ามาอีกนะคะ
5: คร
4: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะ
5: เป็นกันครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะพี่ขจรจากนครศรีธรรมราชค่ะและในช่วงนี้จัดให้เลยค่ะฟังกันแบบเพลินๆ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิต

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับหนาวใจชายแดนนะคะในเวอร์ชั่นของสันติดวงสว่างนะคะจัดเป็นพิเศษเลยตามคำขอนะคะจากคุณยายเดือนน้องบัวลำพูนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีอกหักจากคาเฟ่สายยันนิรันดรนะคะจากพี่คนไร้นามนี่นะคะเปลี่ยนความตั้งใจอยู่ไหนเนาะของพี่สิริพรเนาะโอ้พี่แอมนะคะจากพี่แอมจันทบุรีนะจ๊ะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดนะคะแน่นอนกับสายหน้าใหม่ของเรานะคะแนะนำงานเพลงมองจันทร์วันเศร้าดวงตาคงทองนะคะนี่ก็เป็น4งานเพลงที่คุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังใหม่นะคะเดี๋ยวยังมีอีกเยอะมากๆเลยวันนี้สายค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวหนูทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะสวัสดีทักทายนะคะแฟนเพลงจากทางสปป.ลาวเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ชั่วโมงที่2บอกว่ายังอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณพี่เลิฟตัวเองนะเจ้านะส่งดาวเข้ามาเป็นกำลังใจให้ดีเจเนาะนะคะพี่ดารานะคะบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลนะคะอยากฟังกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรกฐาวุฒินะคะแล้วก็สวัสดีเพิ่มเติมพี่สุพลพี่เอิร์กนะคะมีใครอีกเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนหน่อยอ่ะมันไม่ไปแหละเอาพี่จรัสด้วยเพิ่งเข้ามาแล้วก็พี่คันชิดนะคะ

0: คุณมากๆเลยค่ะหลายๆคนก็เข้ามาอวยพรคลื่นของเรานะคะที่เพจเนาะก็จะมีโพสต์หนึ่งที่โพสต์เอาไว้ว่าวันนี้ครบรอบ22ปีนะคะแล้วก็มีข้อความเข้ามาในไลฟ์ด้วยเมื่อสักครู่นี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะคุณผู้ฟังค่ะเป็นครอบครัวมหานครแฟมิลี่ด้วยกันแล้วก็ติดตามกิจกรรมนะคะแล้วก็รวมถึงข่าวสารต่างๆนะคะเวลามีศิลปินนะคะเขาปล่อยเพลงใหม่หรือว่าเป็นผลงานอะไรใหม่ๆเนี่ยก็จะมาอัปเดตกันที่ FM 95ของเราด้วยแล้วก็รวมถึงทุกๆช่องทางเลยนะคะโซเชียลมีเดียนะคะทั้ง Facebook Fanpage นะคะ Instagram นะคะ TikTok ก็มี YouTube ก็มีอุ้ยนะคะทุกช่องทางสามารถติดตามข่าวสารติดต่อสื่อสารนะคะอยู่ด้วยกันได้นะคะทุกช่องทางเลยด้วยประการชนีไปฟังเพลงกันต่อดีกว่า อีหยังคือมีเพลงเยอะมากตอนนี้ตอนหันไปพึ่งเห็นหน้ากระดานที่แบบว่าน้องเมย์นะคะเขาพิมพ์ไว้ให้ว่ามีสายไหนเข้ามาบ้างปึ้งนะคะตัวนี้2 4 6 8 10โอ้30กว่าเพลงแล้วนะคะเอ้าไปกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะพี่โอจากประจวบนะคะฝากเพลงเข้ามาของพายุสุริยันนะคะกับไอ้หนุ่มเรืออวนจัดให้ในช่วงนี้เลยค่ะ
1: น้องแดงเรือผีคางลมอยู่เกาะมุ้ยหนูน้องพอลมเงียบพี่ต้องแค่พาเรือข้ามไปตราดลามึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้พี่ทำฟากไปกับเรือวอแล้วให้น้องไปรับได้ที่ปานปลาหน้าน้องหน้า

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากไอ้หนุ่มเรืออ้วนพายุสุริยันนะคะมากันต่อที่จอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเพลงใหม่จากศิลปินที่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะคะของหลายๆคนเพราะว่าเป็นครูเพลงเป็นนักแต่งเพลงนะคะสำหรับยุ้ยมานศักดิ์นะคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้เนี่ยเขานะคะปล่อยเพลงมีผลงานเพลงที่แบบว่าตัวเองร้องเองแล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำร้องทำนองก็ต้องแต่งเองนะคะยุ้ยมานศักดิ์นะคะมาพร้อมกับเพลงคำเอ่ยสังกัดเฟรนด์มิวสิกนะคะคำร้องทำนองนะคะแน่นอนยุ้ยมานศักดิ์แล้วก็เรียบเรียงโดย The JC เอาล่ะนะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะว่าปกติเนี่ยเราจะพูดถึงยุ้ยมานศักดิ์ก็คือนะคะจะเป็นคำร้องทำนองโดยแต่อันนี้เนี่ยร้องเองด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยกับคำเอ่ยยุ้ยมานศักดิ์กับจ่อคิวฮิตค่ะ

0: คำเอ่ยยุ้ยมานาศักดิ์นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก่อนที่จะเปิดเพลงเนี่ยตันก็เกริ่นไปว่าศิลปินยุ้ยมานาศักดิ์เนี่ยเขาก็เป็นนักแต่งเพลงนะคะชื่อดังก็เลยไปค้นหามาให้แล้วจริงๆผลงานเขาเยอะมากๆนะคะเอาเพลงที่โอ้โหแบบดังมากๆนะฮะอย่างโดดดีดงเนี่ยของไทยบ้านที่เขาร้องกับน้องๆ BNK48 เนี่ยโดดดีดงนี่ก็ผลงานของเขาเด้อเดียงดังนี่ก็แมนเด้อนะคะน้องลำไยใช่ไหมแล้วก็มีโรคซึมเหล้าลำเพลินวงศ์สกรนี่ก็แมนนะอู้แล้วก็อีกเยอะมากนะคะเพราะว่าจ่อคิวฮิตเนี่ยเวลาที่พูดถึงเพลงใหม่ก็จะพูดว่าใครเป็นคนแต่งเนื้อร้องทำนองอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสได้พูดชื่อนี้นะคะผู้ฟังก็น่าจะได้ยินชื่อนี้อยู่เรื่อยๆสำหรับยุ้ยมานาศักดิ์นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเพลงที่เขาแต่งเองแล้วก็ร้องเองด้วยฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะชื่นชอบก็ขอกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะทุกช่วงดีเจกับคำเอ่ยยุ้ยมานาศักดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ไปกันต่อค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตของเรานะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะจัดให้กับ2งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะจากใจต้นข้าวผลงานของน้องต้นข้าวสุปริยานะคะจากใครหนอจากลุงต่อยจันทบุรีนะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยเพลงที่ฝากมาทาง SMS นะคะกับเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อท็อปพสุภัทรนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะจ๊ะท็อป

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ัววิ่งจบแล้วเนี่ยยังเต้นมันอยู่เลยนะคะไงง่องตั๊กแตนชลดานะคะจัดให้เป็นพิเศษกับพี่วุฒิอำนาจเจริญเด้อค่ะเด้อ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ลากันไปด้วย14อีกครั้ง คือแบบใช่ไหมผู้ฟังบางครั้งบางทีเราก็จะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะคะจากอะไรหลายๆอย่างนะคะบางทีเราฟังเพลงที่เราเคยฟังตอนเด็กนะคะหรือว่าดูละครหรือว่าได้เจอเพื่อนนะไม่ต้องแบบว่าเหมือนในแง่ความรักก็ได้จริงๆแบบได้หลายๆอย่างเลยที่ทำให้เราได้ย้อนวัยนะคะงานจากโลโซนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะดีใจด้วยสำหรับใครที่เป็นเศรษฐีในวันนี้แต่ก็ปลอบใจนะคะสำหรับใครที่อาจจะพลาดวันนี้งวดหน้ายังมีอีกเสมอวันนี้ลาไปก่อนนะคะลูกแตนชนิชาจะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยลูกตาลชนทิชาขณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 3ผลงานเพลงนะคะจัดให้ต้นชั่วโมงเลยพี่มีแต่ให้นะคะเป็นเวอร์ชั่นของเอกชัยศรีวิชัยนะคะตามมาด้วยบอกรักฝากใจจากสดใสรุ่งโพทองและอีกหนึ่งผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะมนสิทธิ์คำสร้อยบอกว่าอะไรนะขอเวลาสร้างตัว หนูจำไม่ได้แล้วว่าหนูไปเอามาจากอะไรนะสตอรี่ของใครสักคนนี่แหละนะก็เลยเอามาฝากกันในช่วงต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะ3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: กราบสวัสดีในช่วงวันที่เข้าสู่เดือนใหม่นะก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ใจดีกับคุณผู้ฟังของน้องเมย์แล้วก็ขอให้เป็นเดือนที่มีความสุขมีความเฮงมีความปังเพราะว่ามีหลากหลายคนบอกว่า95ถูกไปแล้ว ได้ไงอ่ะทำไมไม่บอกกันบ้างอ่ะมาบอกตอนถูกได้ยังไงอ่ะเอ้ยนะเขาบอกว่าก็นี่ไง22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ครบรอบพอดีเลยเราก็เลยจัดไปนะน้องเมย์ก็เลยบอกเฮ้ยจริงปะเนี่ย มีคนแบบว่าแอบกระซิบมาวันนี้นะคะจำได้ไหมว่าเรามีกติกาในการเล่นเกมด้วยกันเพราะว่าน้องเมย์เนี่ยจะเตรียมของขวัญและของรางวัลเอาไว้ให้เราจะมาต่อเพลงกันนะคะในช่วงนี้นะว่าเมื่อเดือนที่แล้วจะมีทิ้งท้ายด้วยรอเรือเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เพลงที่จะขอมาดังต่อไปนี้จะต้องขึ้นต้นด้วยรอเรือหรือจะเป็นผลงานเพลงที่มีเนื้อหาขึ้นด้วยรอเรือก็ได้แต่ต้องร้องให้ฟังด้วยนะบอกด้วยว่าเอ๊ะมันขึ้นยังไงนะเพลงเนี้ยเออนะเช่นแบบรักฉันนั้นเธออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าต้องเป็นเพลงลูกทุ่งนะอันนี้ยกตัวอย่างจะได้แบบว่าไม่เอาไปซ้ำเผื่อคุณผู้ฟังคิดเอาไว้แล้วนะคะอืมนะลองดูเรามาเล่นสนุกกันดีกว่านะคะเดี๋ยวน้องเมย์จะมีเตรียมของขวัญเล็กๆน้อยๆให้แต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากจะให้ร่วมดูซิว่าใครจะต่อและอยู่ในนั้นน้องเมย์ก็จะพยายามเรียกสายที่มีรอเรือขึ้นต่อและขึ้นก่อนแล้วกันนะใครนะคะที่ฟังเราจะได้คือเรียกว่าเราจะได้รู้เลยว่าใครฟังน้องเมย์อยู่ใครไม่ได้ฟังดูออกเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะส่วนใหญ่อ่ะโทรมาบางทีมาขอเพลงพอมาขอเพลงสุดท้ายไม่ได้ฟังบางทีเปิดอยู่ด้วยเปิดอยู่เนี่ยเปิดอยู่เดี๋ยวนี้เลยสมมติว่าเปิดเพลงวอวอนอยู่อย่างเงี้ยกำลังเปิดเลยนะคุณผู้ฟังก็จะโทรเข้ามาแล้วก็บอกขอเพลงวอวอนค่ะงงเด้อแบบเอ้าเปิดอยู่นี้คะอ๋อคือเขาไม่ได้ฟังก็ขอเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ไงว่าใครรอฟัง

ไม่รอฟังนะคะดังนั้นตอนนี้ใครที่ฟังเนี่ยขอเป็นรอเรือขึ้นต้นก่อนนะมาเล่นสนุกกันดีกว่านะคะในดวงเดือนนี้ยาวๆไปเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นลงท้ายอะไรนะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าใหม่นะจ๊ะ022481366ค่ะคิดไว้ก่อนเลยคิดไว้ก่อนเลยเพลงอะไรที่ขึ้นต้นด้วยรอเรือนะ022481366จะเป็นเพลงอะไรนะที่ขึ้นคำว่ารักก็ได้อย่างงี้จะขึ้นคำว่าร่มมีมั้ยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันรู้ก็ได้นะลองดูซิว่ามีเพลงไหนที่ขึ้นต้นอะไรแนวๆนี้นะคะก็จัดมาเป็นชื่อเพลงก็ได้หรือเนื้อเพลงก็ได้นะคะอ่ะหนึ่งมันงามเพลงก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องเมย์รอสายอยู่นะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงนี้ค่ะชีวิตเมียเช่าจากพราวพัทรวดีนะคะแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาถึงช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหสวัสดีค่ะนี่อยู่ริมถนนหรือเปล่านี้
2: ใช่ครับถูกต้องครับกำลังขับรถกลับบ้านครับ
1: จอดไหมอ่ะหรือว่ายังไงหรือว่ารีบคุย
2: ได้อยู่ครับได้อยู่ไม่เป็นไรผมเปิดลำโพงแล้วครับ
1: อ่ะโอเคนะคะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่ออุ้มครับโกอุ้มเมืองประจวบครับ
1: วันที่6นี้จะไปประจวบนี่แ
2: หละอ้าวอยู่ตรงไหนครับผม
1: ไม่รู้เหมือนกัน
2: อยู่ตรงไหนจะไปตรงไหนครับ
1: ยังไม่รู้จริงๆแต่รู้ว่าไปประจวบ
2: อ้าวโอเคได้ครับ
1: ต้องไว้ใกล้ๆก่อนถึงจะรู
2: ้โอเคได้ได้ครับ
1: แต่ไม่ได้ไปทำอะไรครับไม่ได้ไปทำอะไรไปเฉยๆ
2: อ๋อไปเที่ยวนะ
1: ใช่ใช่ใช่
2: เพราะว่าประจวบเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับ
1: ใช่แล้วนะคะหลังจากที่ได้มีการต่อเพลงจากเดือนพฤษภาคมนะคะมันลงท้ายด้วยรอเรือไหนมาดูซิว่าผลงานเพลงวันนี้ที่ขอมาคือเพลง
2: รักจริงติงนางครับ
1: รักจริงให้ติงนางจากพี่รุ่งสุริยาโอ้รอเรือทั้งชื่อศิลปินด้วยนะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: เออนะคะก็ฟังมานานหรือยัง
2: ผมฟังนานๆครั้งแล้วเพราะว่าพอดีบางทีไปภาคฟุตบอลหรืออะไรเงี้ยก็จะกลับดึกหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเปิดเพลงฟังตอนขับรถอย่างเงี้ยครับอ๋อ
1: เวลาภาคฟุตบอลเนี่ยเขาต้องภาคยังไงบ้างอะคะ
2: โอ้มันภาคเหมือนเรือครับ เป็นเรือยาวประมาณเนี้ยครับ
1: ใช่เหรอไม่น่านะ
2: ใช่ใช่ใช่
1: สมมติสักสถานการณ์หนึ่งแล้วลองภาคให้ฟังได้ไหมอะ
2: ก็ประมาณสักบอลกำลังเดินเกมลุกจู่ทางฝั่งซ้ายตบเข้าขวาแล้วซัดขวาตรงนี้ออกหลังไปประมาณนี้ครับประมาณนี
1: ้โอ้โหแล้วก็แม่ได้ปะ
2: แล้วก็แชร์ลบครับผมฉายาผม
1: อะไรนะ
2: แชร์ลบครับ
1: แชร์ลบ
2: ก็คือแชร์ลบครับแชร์ลบ
1: แชร์ลบ
2: เหมือนแชร์ลบผู้เล่นออกอะไรอย่างงี้ครับ
1: อ๋อจริงเหรอ
2: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วส่วนใหญ่จะไปพักที่ไหนอะคะ
2: ก็พักอยู่ในโซนจังหวัดประจวบนี่แหละครับก็จะส่วนมากก็จะพักอยู่เลยตั้งแต่หัวหินถึงบางสะพานน้อยครับ
1: บอกเขานะว่าถ้าอยากได้บอลดาราบอกนะ
2: ได้
1: ถามว่าหนูไปเตะไหมหยอกมีทีมอยู่เป็นทีมศิลปินนักร้องลูกทุ่งนี่แหละ
2: ได้เลยครับได้เลยครับ
1: ครับนะคะอ่ะรักจริงให้ติงนางมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้กับคนที่ฟังคลื่นอยู่แล้วกันนะครับทุกท่านเลยครับ
1: แล้วถ้ารักจริงให้ติงนางคนต่อไปจะต้องเป็นอักษรอะไรดีอ่ะ
2: เป็นอักษรหรออักษร
1: ถ้าเนื้อเพลงก็จะเป็นรักจริงๆให้ติงนางติงนางติงนางทีมันถอถุงก็ยากไปปะ
2: จำได้ไหม
1: คนดีย
2: ากไปครับถอถุงยากไปเอาเป็น
1: เข้าใจกัน
2: ก็เอาไหม
1: ยากอ่ะเด้อไม่เอาทอผู้เฒ่าไปเลยล่ะแหมเดี๋ยวนะถ้าหนู
2: ขอ
1: ไล่กันรักจริงๆให้ติ้งนั่งติ้งนั่งติ้งนั่งทีจำได้ไหมคนดีอันนี้ที่เราเข้าใจก
2: ัน ได้ดอเด็กได้ครับ
1: ดอเด็กใช่ไหมดอเด็กนะสายหน้าต้องเป็นดอเด็กนะ
2: ครับผม
1: โอเคได้เลยขอบคุณนะคะพี่อุ้มนะ
2: ครับผม
1: ค่ะถ้ามีโอกาสเผื่ออาจจะได้เจอหรือเปล่าไม่รู
2: ้โอเคถ้ายังไงก็โทรมาเบอร์นี้ได้เลยครับ
1: ได้เลยขอบคุณนะคะที่โทรมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ส่วนใครนะคะที่โทรมาแล้วนะมีรอเรือนะคะเราจะไม่ได้ตัดสิทธิ์อะไรนะมีขอเพลงรักจังจากพี่เสด็จจากพี่ต้นเคหะรามนะคะแล้วก็มีรักมา5ปีสอนเพชรนะจากพี่ณรงค์เพชรบูรณ์แล้วก็มีรักรอใต้ต้นกระโดนจากไม้พิรมพรจากพี่ยุทธปัตตานีนะคะก็จะมี1 2 3 4มี4สายอันนี้น้องเมย์ไม่ได้ตัดสิทธิ์นะน้องเมย์จะเก็บชื่อไว้นะคะแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนเรามาจับฉลากกันเดี๋ยวน้องเมย์ขอทำฉลากก่อนเตือนได้ทุกคนจะมีชื่อในนี้นะคะขออันนี้มี4คนอ่ะต่อไปเป็นดอเด็กใช่ไหมดอเด็กนะคะดอเด็กขอมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะจนถึงชั่วโมงที่2ต้นชั่วโมงที่2เดี๋ยวพาเลทเพลงฮิตนะคะใครที่ จะขอเข้ามาก็เดี๋ยวน้องเมย์ลิสต์ชื่อมาแล้วกันเนาะผลงานเพลงตอนนี้นะคะรักจริงให้ติ่งนางพร้อมแล้วไปเต้นกันจ้า

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ใครนะคะที่รู้สึกเสียวเข่าแป๊บแล้วเวลาลุกเวลานั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะคะก็ต้องเริ่มระมัดระวังให้มากขึ้นแล้วเนาะคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวค่ะด้วย Heel Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะคะที่ออกแบบมาเพื่อจะช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินอีกคล่องตัวนะมั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้าเนี่ยเขาถักทอพิเศษทำให้นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990 บาทเท่านั้นและยังไม่พอค่ะ

0: รีกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะจ๊ะใครที่สนใจค่ะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
1: หานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์แล้วนะจ๊ะซึ่งมหานครไลฟ์เราจะเก็บผลงานเพลงเสียงเพราะๆจากศิลปินที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะแล้วก็นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปวันนี้1ผลงานเพลงนะคะเมื่อกี้มีขอรักจังจากพี่เสด็จมาเอ้ยขอเป็นพี่เสด็จแต่ว่าอีกผลงานเพลงนึงได้ไหมอ่ะขอเป็นเพลงสาวกระโปรงเหี้ยนนะจัดให้ในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะช่วงแรกนี้ไปแล้ว4ท่านที่ขอกันเข้ามาที่เป็นตามกติกานะคะแต่ว่าครั้งหน้าน้องเมย์ขอนิดนึงขอเบอร์โทรติดต่อกลับด้วยเดี๋ยวถ้าได้รับรางวัลขึ้นมาแล้วน้องเมย์จะโทรกลับยังไงเนาะนะมีพี่ณรงค์จากเพชรบูรณ์นะคะกับพี่ยุทธจากปัตตานีน้องเมย์ยังไม่ได้เบอร์นะเดี๋ยวเอาไว้ถ้าครั้งหน้ายังไงโทรมาก็ทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยกันละกันเนาะนะอ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดชื่อออกนะยังมีชื่ออยู่นะแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนก็คือวันที่30นะคะ30จะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีแต่ตอนนี้ก็ขอรวบรวมไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำการจับฉลากนะคะอันนี้ก็จะเล่นต่อเพลงกันเมื่อกี้ตกอยู่ที่ดอเด็กนะตอนนี้ก็ยังโทรได้อยู่เรื่อยๆนะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะสาวกระโปรงเหี้ยน

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

กระเทยไม่เคยนอกใจนะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นเพลงใจหมาจากวงทีทีเห็นไหมรักเดียวใจเดียวทั้งนั้นเลยใช่ไหมนะและช่วงนี้นะคะเข้าสู่เดือนที่เขาเรียกว่ามีความหลากหลายทางเพศด้วยก็คือ Pride Month นะคะก็คือเป็นเดือนแห่งการที่มีเขาแบบที่เขาจะมีพาเลทกันใช่ไหมแล้วก็จะมีพี่ๆที่มีเพศทางเลือกไปเดินพาเลทกันแล้วก็จะมีธงสีแบบหลายๆสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะบอกว่าตอนนี้ประเทศของเราเนี่ยเชื่อไหมว่าเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากเพราะว่าประเทศเราเนี่ยไม่เคยที่จะมานั่งแบบจำกัดกะเกณฑ์ว่าเธอผิวขาวเธอผิวดำฉันมองเธอไม่ดีฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่เขารู้สึกว่าเขามาประเทศไทยแล้วเขาอุ่นใจไม่มีใครมาเหยียดเชื้อชาติเขาไม่มีใครมาเหยียดว่าเขาจะเป็นเพศไหนเพราะว่าคนไทยเนี่ยเปิดรับทุกๆประเทศที่เข้ามาแล้วแบบถ้าเขาเป็นคนดีมีน้ำจิตน้ำใจที่ดีเนี่ยคนไทยเนี่ยบอกเลยว่าอุ้ยอบรับหมดเลยแล้วยิ่งเราเนี่ยประกาศให้เขารู้นะคะว่าประเทศเราเนี่ยมีความที่เปิดกว้างเกี่ยวกับเรื่องของเพศแล้วเนี่ยโอ้โหต่างประเทศเขาเดินทางมาที่นี่เยอะมากเลยนะเมื่อก่อนนี้น้องเมย์เคยได้ทุนไปเรียนที่จีนใช่ไหมคะแล้วที่นั่นอ่ะเขาก็จะยังไม่ได้เปิดรับขนาดนั้นเพื่อนๆมีหลายคนมากที่แบบว่าเป็นแบบตุ้งติ้งนิดนึงอะไรเงี้ยล่าสุดทุกวันนี้ก็คือเขามาทำงานที่ไทยกันหมดแล้วนะเขามาเป็นไกด์บ้างมาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาชอบประเทศเรามากเลยเพราะว่าประเทศเราเนี่ยคือไม่เคยไปจัดเขาว่าเขาจะต้องแบบเป็นเพศชายนะจะต้องแมนนะแมนแฮนซัมนึกออกไหมซึ่งวัฒนธรรมแต่ละประเทศเขาก็ไม่ค่อยเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่ว่าประเทศของเราก็คือเป็นเจ้าบ้านที่ดีมากๆนะคะอ่ะตอนนี้ได้เวลามากอดกันแล้วนะคะก้างแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบบ่าตัวเองเบาๆนะคะเป็นการให้กำลังใจตัวเองเข้าสู่เดือนใหม่แล้วเย้ yeah!อีกแค่ครึ่งปีเราจะได้ฉลองวันปีใหม่อีกแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นน่ะเป็นกำลังใจให้ขอให้เดือนใหม่เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆดีขึ้นไปอีกดีกว่าเดิมแล้วก็ใจดีกับทุกๆคนนะคะช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามี5ประโยคฮีลใจที่อยากจะมามอบให้ในช่วงต้นเดือนแบบนี้นะเขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันสั้นถ่ายรูปเก็บความทรงจำดีๆเอาไว้เยอะๆนะคะบอกรักกันให้บ่อยๆในตอนที่ยังมีโอกาสอย่าเพิ่งเข้านอนทั้งที่ยังโกรธกันอันนี้เรื่องจริงมากเลยนะน้องเมย์จะมีข้อตกลงกับเพื่อนกับฝูงกับโอ้ยเวลาช่วงที่น้องเมย์เคยมีความรักอย่างเงี้ยเวลามีฟงมีแฟนน้องเมย์ก็จะบอกเขาเสมอว่าอย่าโกรธกันข้ามวันไม่สบายใจบอกกันตรงๆคุยกันตรงๆนะว่าแล้วก็อย่ากลัวที่จะรักนะคะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะจ๊ะส่วนใครที่แบบว่าอกหงอกหักบอกว่าไม่เอาอีกแล้วไม่เอาแล้วความรักไม่เอาแล้วอย่างน้อยอ่ะก็ต้องรักตัวเองนะคะอย่างน้อยเลยก็รักตัวเองซะหน่อยละกันเนาะ2ค่ะจงภูมิใจในตัวเองนะเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าทุกวันนี้เราต้องสู้กับอะไรบ้างถูกไหมคุณผู้ฟังของน้องเมย์เก่งจะตายเพราะฉะนั้นนะคะภูมิใจในตัวเองหน่อยนะไม่มีใครรู้เลยว่าคุณผู้ฟังเจออะไรมาบ้างแต่อย่างน้อยเนี่ยให้รู้ว่าตัวเองต้องรู้ตัวเองนะและต้องภูมิใจในตัวเองเยอะๆนะคะ3นะคะการพักไม่มีคำว่าเสียเวลาเลยค่ะบางคนบอกว่าไม่เอาไม่พักเพราะว่ารู้สึกเสียเวลาทำมาหากินคือบางทีเนี่ยเราอยู่กับโลกใบนี้แล้วมันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงบางครั้งร่างกายของเรามันก็ไม่ไหวมันก็ล้าเนาะถ้าเราทำงานมากจนเกินไปจนลืมฟังเสียงร่างกายของตัวเองมันอาจจะป่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่ารู้สึกผิดที่จะเหนื่อยเรานั่งพักแป๊บนึงก็ได้ก็ถือว่าโอเคนะถ้าสมมติว่าบางคนบอกว่าอุ๊ยทำงานเหนื่อยจะเป็นลมก็ฝืนเคยเจอคนแบบนี้เคยเจอสุดท้ายแล้วเป็นไงหามส่งโรงพยาบาลลาไปเลย2วันเต็มๆอย่างเงี้ยมันสู้นั่งพักแป๊บเดียวแล้วก็มานั่งทำงานต่อยังโอเคกว่านะคะจงมั่นใจในตัวเองว่าเธอทำดีที่สุดแล้วนะคะข้อ4ค่ะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วจงหยุดอธิบายตัวเองกับคนที่เขาไม่ได้อยากเข้าใจเราตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อสุขภาพจิตที่ดีของเราไม่ต้องพยายามทำให้ทุกคนเข้าใจเราก็ได้นะคะเราเนี่ยไปเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นมาในวันนี้ช่างเขาบางคนเขาก็ไม่ได้อยากฟังอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะสนใจอยู่แล้วเคยเจอไหมคนที่เราบอกว่าเหนื่อยแล้วเขาพยายามบอกว่าเขาเหนื่อยกว่า คนแบบเนี้ยไม่ต้องไปพูดช่างมันเถอะ
เออคนที่เราบอกว่าเนี่ยเราลำบากมากเลยเรายากลำบากเราแบบว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนั้นมาแล้วเขาพยายามพูดบอกว่าเขาลำบากกว่าเขาไม่เห็นเป็นไรเลยอย่างเงี้ย ช่างเขาเถอะค่ะคนแบบนี้ปล่อยเขาไปเลยเราไม่ต้องไปพยายามอธิบายคนแบบนี้ปวดหัวจริงๆเชื่อหนูปล่อยผ่านไปเลยนะคะสุดท้ายค่ะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอบอกตัวเองว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอหมายความว่าถ้าวันนี้เราทำอะไรผิดพลาดเราไม่ต้องโทษตัวเองซ้ำๆพรุ่งนี้มันจะดีกว่าเดิมค่ะเราแค่รู้แล้วเราเรียนรู้แล้วว่ามันผิดพลาดเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เราจะทำให้ดีกว่าเก่าให้โอกาสตัวเองหน่อยนะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้นะคะบอกตัวเองด้วยว่าฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขแล้วนะนับจากวันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขนั่นเองนะคะฝากเอาไว้ในช่วงต้นเดือนแบบนี้น้องเมย์อยากให้คุณผู้ฟังของน้องเมย์มีความสุขมากๆนะจ๊ะนะมาทบทวนกติกากันอีกทีเมื่อสักครู่นี้เอาตั้งแต่เดือนพฤษภาเลยเนาะพฤษภาเรามีการตกลงกันไว้ว่าเราจะเล่นต่อเพลงกันซึ่งจะต่อด้วยตัวอักษรต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะคนที่ต่อถูกอักษรเนี่ยน้องเมย์จะจดรายชื่อเอาไว้ แล้วตอนสิ้นเดือนน้องเมย์จะมาทำฉลากแล้วก็มาจับฉลากไปพร้อมๆกันในวันที่30มิถุนายนนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีพี่ต้นเคหารามพี่ณรงค์จากเพชรบูรณ์พี่อุ้มจากประจวบพี่ยุทธปัตตานีพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณพี่แหลมจังหวัดตรังพี่หนึ่งลงก๊อกนะคะแล้วก็พี่ตุ้ยจากลาดกระบังพี่จ่อยจากนครพนมแต่มี2คนนะที่ไม่ได้ให้เบอร์น้องเมย์มานะคือพี่ยุทธจากปัตตานีกับพี่ตุ้ยลาดกระบังนะคะพี่ณรงค์เพชรบูรณ์โทรมาแล้วนะอ่ะตอนนี้ถึงตาดอเด็กดอเด็กนะจ๊ะดอเด็กเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ยังมีโอกาสในการโทรศัพท์เข้ามาอยู่ดอเด็กจะเป็นชื่อเพลงหรือจะเป็นเนื้อเพลงก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วก็จัดไปนะคะโทรกันมาได้เรื่อยๆตอนนี้น้องกวางรอรับสายอยู่เดี๋ยวเบรกกันสักครู่ผลงานเพลงนี้ก่อนในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาพบกันนะคะดอเด็กนะจ๊ะ022481366เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจกับอบอวนจากเล็กรัชเมศค่ะ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: เมื่อสักครู่มีคนถามว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าขอวันนี้แล้วแบบขอแล้วแล้วมีรายชื่อแล้วแล้ววันพรุ่งนี้ขออีกได้ไหมได้ค่ะก็เพิ่มฉลากเข้าไปเป็น2อันไงใช่ไหมยิ่งร่วมเล่นเกมเยอะเท่าไหร่ร่วมสนุกเยอะเท่าไหร่เราก็ใส่ชื่อเข้าไปเยอะเท่านั้นเออก็แค่นั้นเองไม่ยากนะคะแต่ก็จะพยายามกระจายกันเนาะถ้าสมมติว่าแบบอ๋อไม่หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ใส่หน้าไมค์แต่อาจจะได้เป็นแบบรายชื่ออะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันหมีอ่ะตอนนี้เมื่อกี้ดอเด็กใช่ไหมหนึ่งใส่หน้าไมค์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับพี่นี่ขอบคุณพี่คอนครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
4: ผมเบเกอร์แรมรุ่นเจย์เอ็มจากมา
3: จากจังหวัดอะไรนะ
4: จังหวัดตรังครับผม
3: จังหวัดตรังพี่แหลมใช่ไหมคะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: พี่แหลมตรงนั้นฝนตกไหมคะ
4: วันนี้ก็ตกครับตก
3: ใช่ไหมเหมือนได้ยินอยู่แวบๆแล้วเสียงพี่มันจะกระตุกกระตุกนิดนึงเหมือนสัญญาณไม่ค่อยดี
4: เออผมไม่ถูกแล้วพี่ครับ
3: พี่ไหนๆลองจับขยับนิดนึงดูซิว่าชัดเจนไหม
4: ผมไม่ยินชัดดีขึ้นมาจากกทม.
3: เดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดขยับให้เสร็จก่อน
4: ครับเนี่ยขยับผมขยับออกมาจาก
3: หัวใจโอเคได้เลยพี่แหลมตอนนี้จังหวัดตรังใช่ไหมโอ้ยอุตส่าห์ไปเราไม่ได้เจอกันเนาะ
4: พี่มาวันไหนอ่ะตอนนั้น
3: ไปมาแล้วไปมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อ่ะ20กว่านั่นแหละจำไม่ได้ละ
4: พึ่งพี่บอก
3: ออกอากาศเลยบอกหลายรอบด้วยเนี่ยไม่ฟังหนูใช่ไหม
4: ก็ฟังอะไรผมฟังอยู่ครับ
3: เสียอกเสียใจร้องไห้แพ้
4: ไม่ใช่ผมไม่อยากให้พี่ร้องไห
3: ้แซวเล่นไม่ได้ร้องจริงโถนะจังหวัดตรังใช่ไหม

0: เนี่ยหนูไปกับปอเต็กตึ๊งมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันที่26
1: ครับครับ
0: ไปวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังมาค่ะใกล้ไหม
1: ใช่ครับอยู่ข้างชานตัวเมืองครับตรงนี้เป็นชานเมืองเล็กนะ
0: ก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นโอ้ยแต่ถ้ามาก็คงได้เจอแล้วเนาะ
1: ผมอยู่เนี่ยข้างวยอดนี่ครับ
0: เอาจริงป่ะหนูอ่ะไม่เคยหนูอ่ะไปแล้วหนูก็ไปริมทะเลที่มันมีอะไรภาพเขียนที่ในเขาในผาอะไรสักอย่างอ่ะ
1: ใช่ครับ12น้ำตก416บ้านนะฮะ
0: แล้วก็หนูจะขึ้นเครื่องบินอีกมันต้องแบบเออแต่อาหารอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะ
1: คร
0: ับ เลิศ
1: หมูย
0: ่
1: าง
0: มาก
1: ที่นี่ได้กินแม่หมูย่างครับ
0: ได้กินแล้วอร่อยอร่อยแล้วก็มีใช่หวานหวานแล้วก็ติ่มซำเยอะมาก
1: ใช่ครับตอนเช้านั่นเนูหลักเลยบ้านผม
0: นะแต่ก็แบบแถวบ้านเพื่อนด้วยแหละมั้งเพื่อนไปด้วยซึ่งเพื่อนอ่ะเป็นดาราอีกช่องหนึ่งอันนั้นเขาก็เป็นสาวแพร่แต่แฟนเขาอ่ะอยู่ตรังเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเขามีที่อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: จำชื่อร้านไม่ได้แล้ว
1: ทีนี้ครับ
0: ครับ
1: ที่วันนี้ผมติดตามข่าวที่ว่าอะไรนะพี่วัดวิหารแก้วโอ้โหคุณยอดนะพี่นะ
0: วัดวิหารแก้ว
1: ใช่ครับที่ว่าเป็นประดับด้วยแก้วด้วย
0: โอ้ดูเรื่องพบค่ำเหรอคะ
1: ครับผม
0: ว้ายขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: สวยสวยสวยคล้ายๆกับของวัดท่าซุงของจังหวัดอุทัย
1: อุทัยนะครับ
0: ใช่อันนั้นวัดวิหารแก้วก็อยู่ฉะเชิงเซาไหมจำไม่ได้ละ
1: เ
0: ชิ
1: งเซาใช่ครับใช่ฉะเชิงเซา
0: ก็วันนี้อ่านข่าวไปนะคะ
1: ผมติดตามจนจบเลยจนที่60คิดมาพี่ตรงนั้น
0: แล้วจะได้มาไหมเล่า
1: ทำไมอะพี่ไปไหนมาที่ไหน
0: มาวัดมาวามาเที่ยวอะไรอย่างงี้บ้าง
1: ผมไปอยู่ตอนนั้นผมบวชอยู่ที่วัดยอดอ่ะผมไปปีอะไรปีย่าสิบห้า
0: ค่ะ
1: หรือแบบใช่ครับไปที่ปรณากรรมฐานนะพี
0: ่อนุโมทนาบุญย้อนหลังได้ไหมอ่ะมันได้ไหมอ่ะอนุโมทนาบุญย้อนหลังได้ไหมอ่ะ
1: มันก็ขอให้ส่งผลบุญย้อนครับ
0: สาธุครับแล้ววันนี้ได้ไปวัดไปที่ไปทำบุญไหมคะเขาหยุดวิสาคงวิสาขะอะไรอย่างนี
1: ้วิสาขะผมก็ที่บ้านมีพระเยอะครับผมก็ซื้อดอกไม้เปลี่ยนน้ำพระแล้วก็จุดเกิดมนต์หน้าพระครับผม
0: อนุโมทนาบุญ
1: ครับ
0: เดี๋ยวน้องเมย์บางทีน้องเมย์อ่ะไม่มีเวลาสวดมนต์น้องเมย์ก็จะใช้วิธีการเปิดบทสวดขณะขับรถ
1: โอ้มันก็ดีเหมือนกันพี
0: ่แล้วก็สวดไปด้วย
1: มันก็ได้ครับอันก็มีเรามีเป็นธรรมก็โอ้ดีแล้วตรงๆนะครับ
0: แล้วส่วนใหญ่สวดบทไหนคะ
1: หมดปลาหุงครับหรือว่าชายันโชครับปลาหุงหรือที่ว่าองค์ดำตามการซื้อครับพี่
0: เมื่อก่อนนะน้องเมย์เมื่อก่อนตอนมัธยมอ่ะสวดชินบัญชรแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วตอนนี้สวดคาถามหาจักรพรรดิ
1: เยอะนะยาวนะพี
0: ่ได้อยู่9รอบ
1: โอ้โห
0: แต่ถ้าตามกำลังวันเกิดคือ8รอบ
1: ครับผม
0: ใช่ร่วมกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเมื่อกี้รอเรือแล้วรักจริงๆให้ติ้งนั่งติ้งนั่งติ้งนั่งที่จำได้ไหมคนดีดอเด็กของเราก็เลยจัดเพลงที่มีชื่อว่า
1: เด๋อเดียงดังครับ
0: เด๋อเดียงดังนะจากลำไยหายทองคำนะคะแล้วเราจะไปเนาะ3ตัวเลยนะเด๋อเดียงดังดอเด็กหมดเลยเราจะให้คนถัดไปในวันพรุ่งนี้สายหน้าใหม่เป็นตัวอักษรอะไรดีเด้อเดียงดังเด้อเดียงเด้อเด้อเดียงเด้อมันดอเด็กหมดเลยอ่ะ
1: ของเคยอย่างพี
0: ่ไหนเอาตัวอะไรดี
1: ฮะ
0: ในเพลงเนี้ยจำได้บ่ตอนที่เฮาเป็นหมูกันตอนเด็กหน่อยนอนหนูไหม
1: ครับ
0: นอนหนูไหมนอนหนูเนาะ
1: นอนหนูครับ
0: เพราะว่าพี่น่าจะร้องได้ไหมอ่ะ

0: เออไม่ได้ของเคยผมก็ยัง
1: มันมีมันมีไอ้บางส่วนน้องไปนั่งมากระดกเป็นประจำจอระหว่างนอนหนูกับจอจานให้เลือก
0: จอจานดีกว่าครับ
1: เพราะฉะนั้นนะคะในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะคิดเพลงที่ขึ้นต้นด้วยจอจานหรือจะเป็นชื่อเพลงที่มีจอจานก็ได้ใครที่โทรมาแล้วติดสายหน้าไมค์แล้วพรุ่งนี้ก็ยังร่วมสนุกได้นะคะ

0: ห้ามซ้ำเพลงจอจานนะพรุ่งนี้เนาะอ่ะเดียงดังมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ครับทุกคนที่ฟังขึ้นอสเฮ้ยไม่ใช่ขึ้นเขาว่าครับแต่กูจะผมนอนรับเพิ่งตื่นนอนรับเพิ่งตื่นพี่รับยัง
0: หุยทำไมกวางไปโทรปลุกเขาเล่า
1: ไม่ใช่ผมตื่นในตัวเองผมตื่นตัวเองพอรู้เวลา
0: โอเคโอเค
1: ตื่นดูนาฬิกาโอ้นี่พี่ไม่มาแล้วมาออดคว้าตัวทับเลย
0: ได้เลยได้เลยอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยครับ
1: ผมก็ทำไม่ได้เราระวังได้เลยว่า
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครับ
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และอัยารา
1: และอัยารา
0: อ่าฮะ
1: อ่าฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อ๋อทุกบ้านต้องมี
0: อัยยารา
1: อัยยาราฮ่า
0: เออโอเค ขอบคุณที่โทรมาค่ะพี่แหลมค่ะพรุ่งนี้ถ้าโทรมาร่วมสนุกอีกต่อให้ไม่ได้หน้าไมค์ก็จะเขียนฉลากเพิ่มเข้าไปให้นะ
1: ครับ
0: นะคะโอเคขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
1: เป็นกันครับพี
0: ่สวัสดีจ้านะคะก็มีคนบอกว่าจอจานเดี๋ยวคิดไว้ก่อนแล้วก็อย่าบอกเพื่อนสิถ้าบอกตอนนี้เดี๋ยวก็โดนแย่งเพลงสิเออเพลงเขาห้ามซ้ำกันเด้อนะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้พี่แหลมก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ลงรายชื่อไว้เรียบร้อยนะคะมีใครมาเพิ่มไหมเนาะอ๋อพี่ตุ้ยลาดกระบังขอเบอร์ด้วยจ้ะแล้วก็มีพี่ยุทธนะคะจากปัตตานีน้องเมย์ขอเบอร์ด้วยนะคะก็พรุ่งนี้จะเป็นอักษรจอจานนะคะใครที่มีชื่อไปแล้วเนี่ยพี่ต้นเคหะรานพี่ณรงค์พี่อุ้มพี่ยุทธพี่หนุ่มน้องแต้พี่แหลมพี่หนึ่งลงก๊อกพี่ตุ้ยพี่จ่อยเนี่ยสามารถโทรมาเล่นได้อีกอ่ะจอจานอย่างเงี้ยก็เล่นจอจานไปแล้วก็ถ้าถูกต้องตามกติกาน้องเมย์ก็แค่เขียนชื่อเพิ่มเข้าไปนะคะในฉลากแล้วก็เดี๋ยวมาหยอดเอาไว้ในทุกๆวันแล้วก็สุดท้ายนะคะก็ อะไรเออนั่นแหละแล้วพอเสร็จปั๊บนะคะเราก็จะมาจับฉลากเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าคนเยอะจริงๆไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะเพิ่มรางวัลให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรางวัลปลอบจงปลอบใจอะไรให้กันไปละกันเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้มาร่วมสนุกกันก่อนสวัสดียูนิคยูนิคด้วยนะคะ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณที่ติดตาม FM 95ของเราติดตามพี่เมย์ด้วยขอบคุณที่มาหากันด้วยเออน่ารักมากๆขอบคุณนะคะอ่ะ4ผลงานเพลงวันนี้สนุกๆแล้วกันเนาะเด๋อเดียงดังหอมหมกห้วงมาลองกองแกงอีก1ผลงานเพลงให้คุณผู้ฟังช่วยเลือกค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จวดๆนะคะขี้เล่าบอกขี้ตั๋วเด้อนะขี้เล่าบอกขี้ตั๋วนะคะผลงานจากรวงข้าวอัญชนาสังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ดิวพีรพลเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะมาแบบจวดๆโจ๊ะๆแบบนี้เลยนะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้ก็แนะนำเข้ามาได้นะคะเอามาแบบว่าแนะนำผ่าน SMS เพิ่มคะแนนเพิ่มจะได้แบบว่าชิงติดชาร์จกับเราบ้างอะไรอย่างนี้นะ4689400เบอร์ดีเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะจ๊ะ SMS นะคะ4689400พิมพ์มาเลยว่าขี้เล่าบอกขี้ตั๋วรวงข้าวนะจ๊ะแค่นี้ก็จะได้ไปเลย1คะแนนนะคะจากการส่ง SMS นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ่อค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตมหานครชาร์ตวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองผลงานเพลงไอ้ทุยจากวงแอลกอฮอล์และโนราพลัดถิ่นนะคะจากแนทราเชและกล้วยสแตมด้วย

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: โดยเบทิชา
1: วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมสนุกกันด้วยนะคะเดี๋ยวน้องเมย์จะเก็บรายชื่อเอาไว้แล้วในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นจอจานใครที่ขอเพลงในชั่วโมงแรกนะคะก็นึกได้ก็รีบโทรเข้ามาก่อนนะคะในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาหมดหน้าที่ของน้องเมย์ทิชาแล้วไม่มีอัปเดตราคายางนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดเด้อน่าจะไม่มีไปอีก 2-3 วันเลยแหละใช่ไหมเออเนาะนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ารักเธอเสมอจากอัศนีวสันต์นะคะแนะนำมาโดยพี่ชาติจากเพชรบุรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามีใครอีกนะมีแนะนำมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าไม่มีเพลงเพื่อนเพลงหวานนะสิวันนี้พี่วอนจากการไม่มาเนาะหายไปไหนเนี่ยเออนะคะไม่มีมีแค่นี้อ่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะรักเธอเสมอนะคะก็ต้องขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรี

อีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับจบไปทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นอนิจจาทิ้งเจอนะครับจากแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รักเก่าที่บ้านเกิดของคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนะครับเทพธิดาผ้าสิ้นเพลงเมื่อสักครู่ของอาต้อมเสรีรุ่งสว่างครับทักทายไปทาง SMS ด้วยนะครับ4689400นะครับพี่สังทองบอกขอเพลงวงซิลิฟูนะฮะผิดที่ไว้ใจนะครับเอาไว้เป็นช่วงหวานหวานแล้วกันเนาะแล้วก็ใครอีกขอดูซิทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่ชัยยานะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่ศักชัยนะครับทักทายครับพี่บางปลาด้วยนะครับผมขอเพลงพูดไม่หวานของพี่ปูพงศิษฐ์นะครับนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นารีนะฮะพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวชั่วโมงแรกเหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณมากๆเลยไหนมีใครอีกดูซิสวัสดีพี่ยูนิคน้องลิซ่าสวัสดีค่ะพี่ณรงค์บอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรรับชมอยู่ที่นครศรีขอเพลงขอจองเป็นแรงใจนะฮะแล้วก็พี่ฮักตลอดคืนทอดเสมอพี่สว่างพี่นักรบครับพี่เรดมี่สวัสดีครับผมทุกท่านเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366ครับเดี๋ยวเราจะมารับสายกันหน้าไมค์โทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางน้อยๆรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เอาให้กำลังใจพี่ให้กำลังใจน้องเพื่อสู่งานต่อไปในเมืองแรงงานวันนี้ครับพี่น้องครับเอามอบผลงานเพลง

0: คุณหลายๆเด้อขอบคุณคนใส่แรงงานเฮาสุขคนครับผมนะฮะแม้นเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพียงใดครับผมนะฮะคันใดกำลังใจจากคนที่เฮาฮักก็สิมีกำลังใจสู่งานต่อไปเบียร์เสือวางสันนะครับผม
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สายชิวหิวใจ
4: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจินะฮะและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนี่ผมทานบ่อยอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับยำยำฮอตพอตเนี่ยอร่อยแซ่บมากอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันพร้อมไหมเนาะหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะป้าแป๋วค่ะลาดกระบังค่ะ
5: สวัสดีครับป้าแป๋วจากลาดกระบังเหมือนเดิมนะ
6: ค่ะอยากคุยกับน้องเพชร
5: ครับผมฝนตกไหมที่นู่น
6: วัดกระบังไม่ตกค่ะตกแต่กลางวันเท
5: ่
6: าน
5: ั้นเข้าใจแล้ว วันนี้ป้าแป๋วทำอะไรบ้างฮะทำงานไหม
6: ทำงานอะไรอ่ะป้าแป๋วที่หาตาไม่เห็นไงที่เกษียณมาที่อายุ980แล้วเนี่ยไงที
5: ่
6: เป็นพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูลไง
5: ครับครับครับป้าแป๋ว
6: โอ้ที่โรงพยาบาลราชานุกูลแล้วก็อายุ80ไงคุยกับน้องเพชรข่าวโน้นไง
5: ใช่ๆผมจำได้นะฮะแล้ววันนี้ป้าแป๋วอยากฟังเพลงอะไรวันนี
6: ้ก็เพลงเต้ยก่อสร้างนี่แหละค่ะ
5: ของพี่จ่อยนะ
6: ค่ะพ่อแป๋วก็ร่วมไปทำบุญกับท่านผอ.เมื่อวันศุกร์เนี่ย
5: ครับ
6: ที่คลื่นน่ะค่ะ
5: ที่จันทบุรีนะ
6: ค
5: ่ะโอ้ยขอบพระคุณมากมากเลย
6: ได้คุยน้องเมย์เขาน้องเมย์เขาโทรไป
5: ครับ
6: โทรไปให้ผอ.โทรมาโอ้ยผอ.ดีใจใหญ
5: ่ครับผมขอบพระคุณมาก
6: ได้คุยกับผอ.แล้วน้องพีท
5: ครับพี่อ๋อได้
6: ไปร่วมทำบุญโอนไอ้โอนอะไรเนี่ยป้าแป๋วว่าโอนไม่ได้จะโอนไปให้น้องสาวโอนไปที่ทำบุญที่โน่นอ่ะที่จันทบุรี
5: เข้าใจเลยเข้าใจเลยนะครับ
6: ดีใจใหญ่เลยพอไปตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็โทรมาคุยกับป้าแป๋วอีก
5: ครับเข้าใจครับป้าแป๋วครับ
6: ดีใจปลื้มใจ
5: นี่ได้เลยป้าแป๋วเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะป้าแป๋วนะ
6: แม่เต้ก็สร้างเนื้อค
5: ่
6: ะ
5: ได้ครับป้าแป๋วรักษาสุขภาพนะครับ
6: ค่ะ
5: ครับผมขอบพระคุณมากมากครับ
6: ค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับผมนะครับป้าแป๋วจากลาดกระบังนั่นเองนะฮะป่ะไปฟังเพลงนี้กันนะครับเต้ก่อสร้างจากพี่จ่อยรวมมิตรในช่วงของสายชิวๆใจครับ

นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมจบไปสำหรับบทเพลงเดือนเพ็ญของวงคาราบาวก่อนหน้านั้นนะครับมีขอจองในใจพี่ตะกตันชลดานะครับแล้วก็ขอจองเป็นแรงใจพี่ไม้พี่รมพรอสงไขยนะครับของพี่หญิงทิติการนั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook พี่อนงจากพัทลุงพี่สุมาลาพี่สุกัญญามิมิโรเจอร์สนะครับสวัสดีครับพี่อาทิตย์ใช่ไหมครับพี่อาทิตย์นะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่จรัสด้วยนะครับใครนะขอดูซินะครับพี่อะไรนะน้องแซมหรือเปล่าใช่ไหมน้องแซมน้องตู่แซมอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะอ่ะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาและกันตอนนี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาอยู่กันต่อนะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับ022481366ครับวันนี้ผมก็มีสินค้า Heal Life มาฝากเหมือนเดิมนะครับเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าใครที่รู้สึกแบบเจ็บเข่าประมาณนี้นะฮะออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมครับไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ Shopmaniaตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันต่อนะครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงก่อนที่เราจะไปรับสายมาทักทายกันก่อนทาง Facebook ครับสวัสดีน้องนิวเคลียร์โอ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะสบายดีนะครับ

0: องแล้วก็สวัสดีพี่วันวิสานะครับใครอีกพี่สุมาลาพี่ศรีวิไลนะฮะบอกสวัสดีครับทุกคนครอบครัว95นะครับผมสวัสดีไอ้กว้างไอ้มิชัยนะแล้วก็พี่นิภาพรนะครับสวัสดีครับมีใครอีกนอกขอดูสิไม่ได้เจอกันนานเลยไหนไหนไหนไหนไหนไหนพี่รัชนีนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงน้องบอลเฮลซิงนะครับเป็นญาติของแวนเฮลซิงใช่ไหมฮะใน ROV นะ FC พี่เพชรครับจากแม่บัวพันธ์นะฮะสวัสดีครับน้องบอลฮะฝากสวัสดีคุณแม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณแม่ด้วยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนี่พี่บุญยากรทักทายนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันเลยครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชรพุ่มพวง
0: สวัสดีครับพี่เน่งบึงกลุ่มเหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: ครับสบายดีนะครับพี่วันนี
1: ้ก็ไปเยี่ยมแม่มาค่ะ
0: ไปเยี่ยมคุณแม่มานะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับ
1: ก็อาการท่านก็เหมือนก็ยังทรงตัวค่ะก็ยังต้องกินนมทางจมูกแล้วก็คือพูดก็ไม่ชัดแล้วอะแล้วก็ติดเตียงแล้วก็ถ่ายก็ต้องทางสายยางแล้วมีแพมเพิร์สอะค่ะ
0: อ๋อเข้าใจเลยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่เน่งด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: พี่เน่งอยากฟังเพลงอะไรวันนี
1: ้นี้ขอเพลงสุนารีเอาหัวใจถวายวัดอะค่ะ
0: โอ้เป็นเวอร์ชันของนัสสุนะครับเดี๋ยวจัดให้ก่อนที่จะไปฟังเพลงครับขอสโลแกนมาแลกกันก่อน
1: ค่ะเดี๋ยวลองพูดดูก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและอัยยารารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยยาราอ่ะฮะ
0: นี่เป๊ะมากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับพี่เน่งเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่เน่งนะพี่เน่งจากบึงกลุ่มขนาดลองพูดสโลแกนนะยังเป๊ะขนาดนี้นะเก่งมากๆเลยนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงเลยในช่วงของพาเรทเพลงยิดเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับของคุณน้าสุนารีราชสีมานะครับหัวใจถวายวัดครับ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
3: ลับมานะครับในชั่วโมงที่สองนะจบไปพาเรทเพลงฮิตของเราวันนี้เริ่มต้นกับบทเพลงหัวใจถวายวัดของณสุนารีราชสีมานะครับน้ำตาทองคำพี่ฝนธนสุนทรพูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตาน้องวิรดาวงเทวันนะครับแล้วก็ความรักเหมือนยาขมเป็นเวอร์ชันของคุณอาสันติดวงสว่างนะฮะทักทายกันหน่อยครับน้องนิวเคลียร์อะไรนะฮะแล้วก็พี่สุมาลายังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็น้องมังกรทักทายครับพี่ศรีวิไลพี่จุคนกับเชิงพี่นรเดชนะฮะแล้วก็พี่นิภาพรด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับผมมีเพลงจอกชีวิตมาฝากเหมือนเดิมวันนี้เหรอคือเพลงอะไรขอดูสิวันนี้เป็นเพลงที่3โอเคเพลงชื่อว่าฝนเดือน6นะครับเป็นบทเพลงของคุณเฟรนชิปเสถียรพงศ์ต้นฉบับคือคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์นะครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยคุณครูไพบูลย์บุตรขันเรียบเรียงโดยอาจารย์เหน่งจิรวัฒน์ปานพุ่มนะครับเพลงนี้จะพอขนาดไหนไปฟังกันนะครับในช่วงของจอกคิวฮิตต้องขอขอบคุณทรีทแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองจัดไป
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับ2เพลงจบไปในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงจบไปมีขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กกากาฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์แล้วก็แก้บนนะครับจากน้องการตองทุ่งเงินสวัสดีครับพี่ธารเดชครับพี่มอนเรียวอโรคาพี่นิภาพรน้องมังกรนะฮะสวัสดีไปถึงคุณพี่สุริยาใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่สุมาลาบอกว่านั่งมอง

พระจันทร์อะไรนะนั่งมองพระจันทร์ที่สุกสึกกล่าวใจเรานั้นแอบคิดถึงเขาทำไมไม่รู้ตัวฮ่าฮ่าฮ่าคำคมนะฮะคมกริบ แล้วก็ทักทายไปถึงพี่โอฟรานนะครับพี่นราเดชทักทายไปแล้วเนาะทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาแล้วก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะฮะอาพิบันเทานะครับบอกว่าง่วงนอนครับน้องเพชรครับอ๋อง่วงนอนบ่อน้องเพชรครับโอ้ยวันนี้ง่วงเพลียเมื่อวันเพลียนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะในช่วงของหวานวุ่นวานกันนะครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้ไม่เป็นไรเลยจากวง Nuvo นะครับสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันณตอนนี้นะฮะทาง Facebook นี่มีปัญหาอีกแล้วนะครับข้อความหายไปเฉยเลยนะอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะนี่เลยครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มเอาใหม่หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC ด้วยแล้วกันนะฮะปัจจุบันไปฟังเพลงนี้กันเลยครับตามคำขอนะฮะผิดที่ไว้ใจครับจากวง Silly Fools ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ลิเวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมาในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวง2เพลงจบไปเมื่อสักครู่นะครับมีจริงเครื่องเดียวจากน้องมินตราอินทิราแล้วก็ You Let Me Down คิดนำนะครับบทเพลงจากน้องเบลถาคณิตนะกราบสวัสดีไปถึงทุกท่านครับที่ส่งกันSMS กันมานะครับ4689400นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็กราบสวัสดีไปทางFacebook Live ครับ LTM FM 95พี่ละไอสวัสดีครับพี่คำเตยนะฮะพี่สังสุราชพี่นรเดชนะครับพี่เล็กยินดีนี่มาแล้วนะครับแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีไปถึงพี่ธัญรัตน์นะฮะสวัสดีครับนะแล้วก็พี่จรัตนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยป่ะอย่ารอช้าครับเราไปฟังอีกสัก2เพลงในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะนี่เลยเอ้าอยู่ไหนเพลง Hit Story อ่ะขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับไปฟังเพลงกันเลย

0: ับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: นะคะแบบมาประเทศไทยตอนแบบนานสมัยอะตอนแบบช่วงหนึ่งซัมเมอร์หนึ่งอายุ10 ขวบ

ครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้ใช้แรงงานทุกๆคนนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจทุกๆคนนะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับผู้ใช้แรงงานเหมือนกันนะครับนะใช้แรงงานตัวเองครับตอนนี้

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับ2เพลงจบป้ายมีพระจันทร์ไม่เต็มดวงจากน้องนันอนันต์นะครับแล้วก็ดวงเดือนของคุณโจอี้ภูสิทธิ์นะฮะทักทายครับพี่ละไอนะคุณยายออดสามย่านครับพี่สาวรักษ์ครับพี่นรเดชพี่สุวรรณีพี่ดวงใจในกาชิมะนะครับโอไฮโอสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่สาวคามพี่สุภัทรานะฮะใครอีกอีกหลายๆท่านแล้วกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาดูณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับไปถึงใครอีกเนาะนะฮะอีกหลายๆท่านแล้วกันก็ไม่แน่ใจว่ามีใครบ้างเพราะว่าทาง SMS ก็ไม่ค่อยได้ลงชื่อกันสักเท่าไหร่นะฮะจัดไปตอนนี้ผมมีเพลงสบายๆมาฝากเหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะสบายขนาดไหนลองไปฟังกันดูนะครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยว้ายว้ายว้าวมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผ่นประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ02-201-4364จัดไป3เพลงมียิงเย้ายิงร้อยนะฮะจากพี่บาวี่แล้วก็คอยน้องใต้ต้นโดนนะครับของ MC2 แล้วก็คุณก๊อตเมฆลาใช่ไหมครับแล้วก็นุ้ยเวนคล็อกนะครับจากพี่นุ้ยสิวีนานั่นเองทักทายครับยายออดสามญาติครับพี่จรัสครับพี่หน่อยอีเลี้ยงใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สุนีนะฮะแล้วก็น้องมังกรขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะครับทาง Facebook ทุกท่านเลยพี่ศรีวิไลบอกว่าเต้นจนเหนื่อยนะฮะอีกสักรอบหนึ่ง

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
2: กฟผ.กิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะฮะก็เดินทางมาสู่ท้ายชั่วโมงนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้หนีห่างจากขินไขและวานิชนะครับทักทายครับไปถึงน้องมังกรพี่ละไอครับยายออสสามย่านน้องณัฐพงศ์นะครับสวัสดีครับผมเป็นไปตามคาดกันใช่ไหมฮะในช่วงของเพลงช้างเผือกนะครับสวัสดีไปถึงน้องปามี่น้องปามี่ปุ๋ยปามี่แดนซ์นะฮะสวัสดีค่ะโอ้ยังไม่นอนนะจะตีห้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็สวัสดีคุณพี่บุเรียนพี่มี่มิมี่นะครับทักทายครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับวันนี้เวลาผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะกับเช้าวันอังคาร2มิถุนายน2569กลับมาเจอกันนะคะเช้าวันนี้ขอดูฟ้าฝนก่อนเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าจะหนักเลยค่ะกรมอุตุเตือนฝนตกหนักนะคะจะถล่มต่อเนื่องคือถ้าคำว่าถล่มเนี่ยมันต้องแบบไม่ลืมหูลืมตาเนาะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่หลายจังหวัดจะโดนเต็มๆเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านติดตามประกาศจากกรมอุตุบ่อยๆนะคะติดตามข้อมูลเว็บไซต์ของทางกรมอุตุที่จะออกประกาศนะคะของเหตุการณ์เรื่องนี่แหละค่ะประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและจะมีฝนหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนก็ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมืออันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ที่ใกล้กับทางน้ำผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะสำหรับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนะคะก็ยังมีฝนอยู่ตลอดต้องบอกว่าอย่างนั้น2ถึง5มิถุนายนจะมีฝนอยู่ตลอดนะคะมากน้อยแตกต่างกันไปภาคเหนือ 40% ของพื้นที่จะหนักอยู่ที่จังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคอีสาน 40% ของพื้นที่เช่นกันส่วนมากจะหนักอยู่ที่จังหวัดเลยชัยภูมิบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบล นะคะภาคกลาง 60% ของพื้นที่จะหนักอยู่ที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกก็ 60% นะคะก็นครนายกปราจีนบุรีชลบุรี

ราษฎร์ธานีแล้วก็ถ้าเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกหนักเลยค่ะ 70% ของพื้นที่นะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะกรุงเทพก็ไม่รอดอย่างที่บอกนะคะ 60% ของพื้นที่แล้วก็จะมีตกหนักบางแห่งด้วยค่ะอันนี้ก็2ถึง5มิถุนายนนี้นะคะฝนยังตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะก็หน้าฝนนะเนาะก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงก็ต้องเตรียมรับมือเอาไว้ก็แล้วกันนะคะฝนตกหนักแบบนี้การใช้ชีวิตก็อาจจะลำบากหน่อยเนาะแต่เช้าก็มันทุลักทุเลนะฝนตกเนี่ยโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยมันรู้สึกโอ้โหเหนื่อยยากลำบากเนาะคนในต่างจังหวัดส่วนใหญ่คนก็จะใช้มอเตอร์ไซค์ค่ะทีนี้มันก็ยากเนาะในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนวันนี้เป็นวันทำงานนะคะไม่ใช่วันหยุดราชการเนาะวันนี้เป็นวันทำงานนะคะวันที่2มิถุนายนค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็หยุดอีก1วันเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีแล้วหลายท่านก็อาจจะบอกว่าลาแป๊บนึงได้ไหม1วันมันเป็นฟันหลออยู่ก็ได้ค่ะก็วางแผนกันดีๆแล้วกันนะคะจะลาจะไปไหนอย่างไรวันนี้น้องกวางเหลียงใหม่เช่นเคยนะคะ022481366เดี๋ยวเข้าสู่เดือนใหม่แล้วยังเป็นน้องกวางใช่ไหมเมื่อกี้022481366นะคะเดือนนี้เดือนมิถุนายนแล้วนะคะสายยังว่างอยู่วันนี้มีข่าวดีด้วยนะข่าวดีของกลุ่มผู้ที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนที่เราพูดในรายการหลายครั้งว่ารัฐบาลต้องหาทางช่วยนะกลุ่มนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ลงทะเบียนเขาไม่มีมือถือน่าจะเป็นล้านต้องบอกเลยว่าเป็นล้านแน่ๆกลุ่มนี้นะคะล่าสุดของล่าสุดจริงๆนี่เขาบอกว่ารัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้วงเงินตอนนี้นะคะเดี๋ยวใครใช้ไม่หมดเนี่ยไม่สามารถนำไปทบเดือนหน้าได้นะคะ 1,000 เนี่ยมันน่าจะหมดแหละแต่ว่าบางทีหลายคนก็อาจจะไม่มีเวลาเนาะอาจจะลืมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่แบบไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตังค์แล้วก็ไม่ได้ใช้ก็อาจจะไม่ได้ใช้เขาก็ไม่ทบให้นะคะระบบมันจะรีเซ็ตวงเงินใหม่ 1,000 บาทวันที่1ของทุกเดือนคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพราะไม่มีมือถือไม่ได้ใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนเดี๋ยวรัฐบาลจะช่วยแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะช่วยยังไงนะคะเนี่ยค่ะก็น่าจะช่วยในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่เหมือนกับเมื่อวานนี้ที่พี่ท้วนใช่ไหมจากอำเภอพี่มายโทรมาเข้ารายการนั่นแหละค่ะเดี๋ยวรอนะคะรัฐบาลเตรียมจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่ให้เพื่อให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือได้ก็หมายถึงรวมที่คนไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนด้วยก็จะเข้ากลุ่มนี้นะคะก็เดี๋ยวรออีกสักระยะหนึ่งนะคะสำหรับในส่วนของคนที่ไม่มีมือถือนะคะว่าจะลงทะเบียนกันแบบไหนอย่างไรเมื่อวานนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังนะคะในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกกระทรวงการคลังค่ะผู้อำนวยการสำนักคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิบอกว่าวันแรกของโครงการเมื่อวานนี้ก็ได้รับการตอบรับอย่างคึกคักนะคะเปิดระบบเพียง30นาทีแรกมีคนไปใช้สิทธิ์กว่า 62,000 คนจากผู้ได้รับสิทธิ์26ล้านก็สร้างยอดขายยอดใช้จ่ายแล้ว 11.12 ล้านจากกว่า 70,000 รายการมีผู้ร่วมโครงการกว่า1ล้านร้านนะคะ1ล้าน50,000ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นร้านอาหารนะขายเครื่องดื่มด้วยรวมถึงร้านค้าทั่วไปแล้วก็บริการพวกแท็กซี่รถโดยสารก็ได้นะคะส่วนร้านเสริมสวยร้านทำเล็บและร้านนวดสปาอันนี้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะเนื่องจากว่ามาตรการนี้เนี่ยเขาเน้นช่วยลดภาระค่าคงชีพจากวิกฤตราคาพลังงานและน้ำมันเขาก็เลยไม่ให้เข้านะคะการทำร้านเสริมสวยหรือว่า

0: คนที่จะเข้าร้านเสริมสวยก็หมายถึงว่าเออไม่จำเป็นก็ได้นะเดือนนี้งดไปก่อนยังไม่เสริมยังไม่สวยอะไรเงี้ยก็เสริมสวยที่บ้านอะไรประมาณนี้นะคะเอาสิ่งที่จำเป็นเนาะสายมาแล้วนะคะไปรับกันก่อนหนึ่งสายค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณอะไรคะ
2: เปียกครับ
0: คุณเปียกอ๋อพี่เปียกนนทบุรี
2: นนทบุรีครับ
0: เฮียเปียกช่วยด้วยใช่ไหมเฮียเปียกช่วยด้วยแต่คนนี้คนละคนนะชื่อเปียกเหมือนกันนะพี่เนาะ
2: ครับ
0: เชิญค่ะพี่เปียกมีเรื่องอะไรจะบอกกล่าวพี่เปียก
2: ครับ
0: ได้ยินนะคะพี่เปียกหลีวิทยุให้เลยค่ะเดี๋ยวมันจะวิทย
2: ์หลีวิทยุ
0: ใช่ค่ะเปิดวิทยุอยู่ไหมคะ
2: เปิดครับ
0: ถ้าเปิดปิดให้หน่อยค่ะมันจะไม่ได้ยินกันมันจะมีเสียงลองตั้งดีเลย์ไว้นิดหน่อยเชิญค่ะพี
2: ่ครับ
0: ค่ะเรื่องอะไรนะคะ
2: เรื่องที่ว่าเขาเช่าตึกทำการค้าอยู่ครับที่ตลาดชนประทานนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วทีนี้ค่าเช่าเนี่ยเขาไม่ยอมจ่ายครับผมก็แนะนำให้เขาออกไปจากบ้านเราจะได้ให้คนอื่นเช่าเขาก็ไม่ยอมออกครับเขาบอกเขารู้ตัวดีว่าทำไหวหรือไม่ไหวเขาก็เลยยังไม่ยอมย้ายออกไปครับ
0: ค้างค่าเช่าเป็นเช่าร้านค้าหรือเช่าบ้านคะพี
2: ่เช่าบ้านครับทำเป็นโกดังเก็บของนะครับ
0: อ๋อทำเป็นโกดังแล้วเขาไม่จ่ายกี่เดือนแล้วคะกี่งวดแล้วพี
2: ่เนี่ยเราทำสัญญากันไว้ว่าทำสัญญากันไว้ว่าให้ชำระเงินที่ผ่านมา3เดือนนะครับ3เดือน3เดือนแล้วทีนี้มันจะครบสัญญาวันที่6กรกฎาคมที่จะถึงเนี่ยครับมันจะครบ3เดือนแล้วเขาค้างอยู่
0: 3 3เดือนนี้ก็ยังไม่จ่ายใช่มั
2: ้ยยังไม่ได้จ่ายครับ20,000กว่าบาทครับ
0: เขาให้เหตุผลอะไรไม่จ่ายไม่มีเงินค่าเช่าหรืออะไร
2: เขาบอกว่าเขายังขายได้ยอดไม่ดีครับเขาก็เลยไม่ได้จ่ายยอดเขาไม่ดีเพราะว่าเงินมันจะต้องใช้สลับซื้อสินค้าเข้ามาอีกทีนึงครับ
0: ค่ะแล้วทำสัญญาไหมพี
2: ่ได้ทำสัญญากันเราเขียนกันเองครับ
0: อ๋อเขียนสัญญากันเองอ๋อ
2: ครับการทำสัญญานี้มันมีหนังสือสัญญาแหละแต่ว่าเราต้องจะตรงสแตมป์อะไรให้ถูกเรื่องหรือเปล่าครับผมไม่ได้ติด
0: ถ้าจะฟ้องกันก็คงจะต้องถูกแหละแต่ว่านี่คือทำกันแบบว่ากันเองอะเนาะทำกันเองบ้านๆไม่ต้องอะไรมากมายแต่ก็มันก็ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่แต่ว่าน
2: ั่นแหละเราก็ให้เขาเซ็นสัญญายินยอมว่าเนี่ยถึงเวลาเราจะต้องชำระแต่เขายังไม่ยอมชำระเลยครับแล้วก็หลังจากเราทำสัญญากันแล้วอ่ะไอ้ค่าเช่าแล้วก็มันก็มีค่าน้ำด้วยนะติดมาด้วยเราใช้วิธีหักบัญชีจากธนาคารนะครับแต่เป็นบัญชีของผม
0: หักที่เราใช่ไหมเพราะว่าเราทำไว้
2: ใช่หักที่เราเพราะว่าเรา
0: เป็นเ
2: จ้าของบ้าน
0: ไม่ถึงลูกค้านี่คือเจ้าเดียวใช่ไหม
2: เจ้าเดียวครับ
0: อ๋อเจ้าเดียวอ๋อก็ในสัญญาเช่าที่ทำกันเองอ่ะมีระบุว่าถ้าไม่จ่ายภายในวันนี้มีค่าปรับค่าอะไรไหมคะพี
2: ่ไม่ได้ระบุครับแต่ว่าเราบอกไว้ว่าถ้าถึงเวลาแล้วต้องชำระคือภายในเก้าสิบวัน
0: แล้วก็ยังไม่ชำระ
2: แล้วมันถึง90 วันแล้ว
0: อีกที่ทำ
2: สัญญาไว
0: ้แล้ว
2: มันเป็นเงินค้างชำระครับมันเป็นเงินค้างชำระไอ้หลังจาก90 วันเนี่ยเราก็จะต้องมีอีก3 เดือนอีกด้วยนะ3 เดือนที่เขาไม่ได้
0: ทุกสามเดือน
2: ทุกเดือน
0: ให้เขาจ่ายให้เขาจ่ายทุกเดือนหรือจ่ายทุกสามเดือนครับพี่ทำไมทำสัญญากัน3 เดือนเพราะอะไรอ่ะ
2: เพราะว่าเราทำสัญญากันไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะต้องจ่ายทุกเดือนครับ
0: อ๋อ
2: เดิมก็มีเงินล่วงหน้าแล้ว

0: ายถึงว่าเข้ามาอยู่นี่ต้องทำสัญญาจ่ายให้เราเนี่ย3เดือนแล้วตอนนี้ไอ้สัญญาล่วงหน้าเนี่ยมันก็ไม่มีเงินล่วงหน้าไม่มีแล้วหักมันไปหมดแล้ว
1: เราหักเป็นค่าเช่าไปแล้วถูกไหม
0: หักเป็นค่าเช่าไปแล้วใช่แล้ว
1: หักเป็นค่าเช่าไปแล้วอ๋อก็จริงๆอ่ะต้อง15วันก็ตามกฎหมายก็ไม่ได้แล้วค่ะถ้าจะจริงจังในสัญญาเนาะบอกเลิกได้เลยต้องจ่ายภายใน15วันหลังจากที่คุยกันไว้ว่าจะจ่ายวันนี้ก็15วันถ้าไม่จ่ายก็นั่นแหละค่ะเราก็ต้องบอกเลิกแต่นั่นแหละต้องมีขั้นตอนว่าทวงถามเป็นกิจจลักษณะไหมให้เวลาเขาจัดการสักนิดนึงเนี่ยขั้นต่ำก็15วันเราเจอกันทุกวัน
0: โอ้ยให้ตั้ง3เดือนนะเขาบอกพี่ไม่ให้โอกาสผมเลยผมก็ให้โอกาสไปแล้วทั้ง3เดือน
1: แต่3เดือนมันก็นานไปแล้วก็บอกไปเลยว่าเลิกละเพราะว่าคุณผิดสัญญาซ้ำซาก
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าไม่เช่าถ้าไม่จ่ายอีกก็ฟ้องเอาสัญญานี่แหละค่ะไปฟ้องได้เลยฟ้องได้เลยแต่มันก็ยุ่งยากอ่ะนะเพราะว่าเขาก็ไม่ออกก็ต้องมาดำเนินขับไล่อะไรอีกก็ยุ่งมากเอาจริงๆนะไอ้เรื่องเนี้ยเป็นปัญหาคลาสสิกมากพี่เปียกคลาสสิกจริงๆผู้เช่าไม่ออกเนี่ยโอ้โหมันยากเขาถึงบอกว่าเนี่ยใครก็ตามเนี่ยเวลาจะไปประมูลทรัพย์ที่กรมบังคับคดีนะไปดูทรัพย์นั้นก่อนนะยังมีคนเช่าอยู่หรือเปล่ามีคนอยู่ไหมไปประมูลมาได้แล้วนะยังไม่สามารถมาเป็นเจ้าของได้เลยอะเพราะว่ามีคนเช่าอยู่แล้วออกยากมากค่ะพี่เปียก
0: อ้าวแล้วอย่างนี้เราจะไปทำยังไงครับแจ้งความ
1: ก็แจ้งความใช่ค่ะฟ้องเลยค่ะเราต้องฟ้องขึ้นศาลไปแล้วก็เดี๋ยวเอาหมายศาลมาบังคับให้เขาออกถ้ายังไม่ออกก็นั่นแหละค่ะดำเนินขับไล่อีกแล้วก็เรียกค่าเสียหายเขาได
0: ้ครับ
1: คือเอาหนึ่งเราเสียประโยชน์ถูกไหมคะคนอื่นจะมาเช่าเราก็ไม่ได้ค่าเช่าครั้งชำระก็ไม่ได้อันเนี้ยเขาต้องเสียค่าดอกเบี้ยผิดนัดชำระด้วยนะถ้าตามกฎหมายนะคะแต่ว่าพี่ก็อาจจะแบบไม่เอาแล้วก็ได้ขอให้ออกไปเถอะอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่เดิมเขาบอกว่าผมตอนแรกเขาผิดนัดชำระอันนี้เขาบอกว่าเขาจะจ่ายให้นะวันละคุณจะจ่ายให้เขาบอกว่าวันละ50บาทเขาบอกเขาจะให้ค่าเสียเวลาพี่
1: เป็นค่าดอกเบี้ยเนาะ
0: ใช่เขาจะให้วันละ50บาทผมบอกว่าไม่ต้องให้หรอกให้ตรงเวลากันแล้วกันไม่ต้องให้ค่าเสียเวลา
1: 50บาทนั้นไม่ต้องเอาไม่ต้องพูดเนาะขอให
0: ้
1: จ่ายค่าเช่าตรงเวลาเดือนนึงเท่าไหร่คะพี่ขอโทษที
0: เดือนนึงผมคิดเขา 7,000 บาทนะครับ
1: โอ้ก็ไม่ได้เยอะมากเนาะ
0: ไม่ได้เยอะเขามันอารมณ์มาด้วยกันมาโดยตลอดอ่ะผมก็ว่า
1: เข้าใจเลย
0: เขาก็ถ้าเกิดเขาไอ้พลิกตัวกลับมาทำรายได้ขึ้นมาได้เขาก็จะได้มีโอกาสไม่ต้องไปหาที่อยู่ใหม่หรือว่าที่ขายสินค้าใหม่เนาะก็จะได้ใช้ต่อไปที่ไหนได้เขาไม่ยอมชำระเลยครับ
1: ไม่ชำระเลยก็อ้างว่ายังไม่มีกำไร
0: ได้เขายัง
1: นั่นแหละค่ะ
0: เงินยังอยู
1: ่ขั้นตอนก็คือนี่แหละพี่ส่งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไหมว่าเนี่ยให้จ่ายค่าเช่าภายในกี่วันลองส่งไปดูทำเป็นหนังสือก็ได้ค่ะไปแปะไว้ที่หน้าบ้านเขาอ่ะ
0: อันนี้คือหนังสือที่เรา
1: หนังสือบอกแค่สัญญาเช่าก็คือถ้าเราคิดจะฟ้องอ่ะเราก็ทำให้ถูกกฎหมายว่าเราบอกเลิกสัญญาให้มันถูกกฎหมายก็ทำหนังสือให้ชัดเจนไปเลยว่าเนี่ยฉันเลิกสัญญาเช่ากับเธอแล้วเพราะว่าเธอผิดสัญญาครั้งค่าเช่าซ้ำซากแล้วก็ในจดหมายก็ระบุไปเลยว่าขอให้ย้ายออกภายในกี่วันอะไรเงี้ยก็คือเขียนเป็นลักษณะแบบกลางๆไปอันเนี้ยมันจะเป็นหลักฐานว่าเราแจ้งเป็นหนังสือชัดเจนเดี๋ยวเขาจะอ้างได้ว่าอ๋อไม่ทราบไม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในหนังสือก็บอกไปเลยว่าให้จ่ายค่าเช่าที่ค้างอยู่ภายในเท่าไหร่ยังไงแล้วก็บอกไปเลยก็ได้ว่าไม่เอาดอกเบี้ยเลยก็ได้อะไรเงี้ยถ้าเราแฟร์กันถ้าไม่ออกอันนั้นแหละเป็นหลักฐานนะว่าเราบอกเลิกสัญญาตามกฎหมายแล้วทีนี้เนี่ยในกรณีที่ระหว่างที่เขายังไม่ออกไม่อะไรเนี่ยพี่เปี๊ยกก็ไม่ควรจะบุกเข้า

0: ไปในถิ่นนั้นนะคะอย่าไปย้ายของอะไรของเขานะพี่นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะมีปัญหาแล้วเขาหัวหมอมาฟ้องเรื่องการบุกรุกเคหสถานลักทรัพย์เลยมันก็เคยมีคดีแบบนี
1: ้อันนี้เราไปติดไอ้ที่บ้านของเราเลยใช่ไหมติดหน้าบ้าน
0: ก็ติดได้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ส่งเป็นจดหมายไปก็ได้อย่าไปติดแบบประจานก็คือใส่ซองไปหน่อยก็พับใส่ซองไปแล้วก็ถึงผู้เช่าชื่อคุณอะไรก็เขียนไปถ้ารู้จักแล้วก็จดหมายข้างในก็บอกประมาณนั้นแหละบอกเลิกสัญญาเช่าไปเลยให้ชัดให้ย้ายออกภายในกี่วันให้จ่ายค่าเช่าที่ค้างอยู่ภายในกี่วันอะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าเราบอกเลิกตามกฎหมายเรียบร้อยส่งเป็นหนังสือไปเลยก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็พี่เปี๊ยกก็ปรึกษาทนายซะหน่อยเนาะใกล้ๆบ้านง่ายเลยแบบนี้ค่ะ
1: ต้องปรึกษาทนายด้วย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่าคืออย่าไปบุกรุกโดยพละการอะไรพวกนี้มันจะมีประมาณมีคดีแบบนี้เยอะค่ะเดี๋ยวเขามาแจ้งเรากลับนะแทนที่เราจะเป็นฝ่ายถูกกลายเป็นโอ้ยฝ่ายโดนแจ้งบุกรุกด้วยนะเคยมีนะคะเนี่ยเป็นปัญหาที่บอกว่ามันย้อนแย้งมากอ่ะกับเรื่องนี้เจอกันนักต่อนักแล้วค่ะค่าเช่าเขาไม่ใช่เยอะอะไรเนาะนั่นแหละแล้วก็สัญญาเช่าพี่ก็นั่นแหละเก็บไว้แล้วก็ทำหนังสืออีกฉบับหนึ่งไปยกเลิกไปนะคะแล้วขอโทษนะที่ค่าน้ำค่าไฟนี่คือมันพ่วงกับบ้านที่พี่อยู่ด้วยเหรอคะ
1: ใช่ค่าปกติแล้วมันมีค่าน้ำค่าไฟด้วยแต่ทีเนี้ยค่าน้ำอ่ะพอผมบัญชีที่เขาโอนเงินมาเขาโอนมาไม่ตรงเวลาไงค่าไฟเขาก็เลยตัดไปเลยค่าไฟเขาก็เลยคือทาง
0: ไม่คือถ้าน้ำและไฟแยกกัน
1: ต
0: ั
1: ดไปเลยแต่ว่าค่าน้ำเขายัง
0: ถ้าน้ำและไฟแยกกันก็คือพี่ไปยกเลิกน้ำกับไฟได้เลยเพราะมันเป็นชื่อของเรา
1: แต่ว่าค่าไฟเนี่ยทางไฟฟ้าก็ตัดไปแล้วเพราะว่าไม่มี
0: แล้วใช้ไฟอะไรอยู่อ่ะ
1: ใช้ไฟอะไรไฟนครหลวงอะครับ
0: ไม่หมายถึงว่าในเมื่อการไฟฟ้ามายกเลิกไปแล้วเนี่ยเขาใช้อะไรอยู่ตอนนี
1: ้อ๋อ
0: ตรงเหรอ
1: ก็คือว่ายกเลิกในบัญชีธนาคารของผมไปแล้วธนาคารเขายกเลิกไปแล้วแต่ว่าเขาก็เอาบิลที่เขามาวางไว้หน้าบ้านนั้นไปจ่ายเงินเองนะครับ
0: อ๋อเขาก็เนาะนั่นแหละที่ปรึกษานักกฎหมายสักนิดนึงนะคะจะได้ไม่เป็นปัญหาในภายหลังเนาะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะเขาค้างค่าเช่ามานานอย่างเงี้ยเราก็จำเป็นอ่ะมันต้องหมุนเงินต้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นก็เนาะเข้าใจว่ากุ้มใจแหละแต่ก็ปรึกษานักกฎหมายได้เลย
1: เนี่ยเงินที่ค้างอยู่อ่ะทั้งไอ้นั่นด้วยทั้งผิดนัดชำระนั้นด้วยแล้วก็ไอ้สามเดือนที่ไม่ได้จ่ายนี้ด้วยรวมแล้วเกือบ50,000นะครับ
0: เกือบ50,000แล้วนะคะโอ้โหคราวนี้มันก็ยากอยู่เนาะแล้วเขายังประกอบอาชีพได้ปกติอะไรไหมอ่ะพี
1: ่ก็เนี่ยยังรับไอ้อะไรนะเงินที่รัฐช่วยอยู่ครับยังเปิดร้านค้าที่ว่าอะไรนะไอ้ประชาชน
0: เป็นร้านค้าเหรอ
1: ใช่เป็นร้านค้า
0: แต่ว่าร้านค้าก็มีคนมาสแกนจ่ายอะไรที่ร้านเขาปกติใช่ไหม
1: ใช่มี
0: แล้วก็จ่ายกลับมาหน่อยบ้างก็ได้นะแปลก
1: ใช่มันน่าจะทำได้เนี่ยไม่ยอมจ่าย
0: แปลกเนี่ยแปลกจริงๆน่าจะได้แสดงว่าอันนี้
1: เขาไปเช่าอยู่ต่างหากอีกทีนะครับที่เขาขายของแต่ว่าบ้านเขาเป็นตัวดังเก็บของ
0: ก็เนี่ยระวังพี่เปี๊ยกระวังเรื่องเดียวระวังบุกรุกนะคะเข้าไปส่งจดหมายแล้วก็แค่นั้นเองแล้วก็เนี่ยถือว่าเราทำตามหน้าที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของทนายไปนะคะ
1: ครับ
0: เนาะค่ะขอให้คุยกันได้ด้วยดีนะพี่นะจริงๆก็ไม่อยากให้ขึ้นลงขึ้นศาลหรอกเนาะ
1: ครับ
0: นะคะค่ะโชคดีค่ะพี
1: ่ทนาย
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณด้งเลยไม่ได้คุยเลย
0: ค่ะเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวด้งจะมาค่ะสักครู่ค่ะ
1: ยังเจ็บที่นอนอยู่ทั้ง

ีคนส่งมาก็บอกว่าคุณดงน่าจะถูกรางวัลนะคะอันนี้ก็เลยยังไม่ตื่นน่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งเหรอคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะน่าจะตื่นแหละถูกรางวัลก็ต้องตื่นนะหรือว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเขาเต็มๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเมื่อวานนี้ใครถูกรางวัลบ้างเดี๋ยวดูก่อนนะแม่ค้าผักรับ1ใบ6ล้านอ๋อโอ้ยแม่ค้าผักยังเป็นสาวน้อยอยู่เลยท้อง5เดือนด้วยนะอยู่ในตลาดกำแพงเพชรด้วยน้องด้งเออนี่บ้านน้องด้งเลยชื่ออินทิราอายุ25ปีนะคะเขาถูกรางวัลที่1มีเพื่อนๆแม่ค้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากนะคะเธอบอกว่าเธอนอนฝันเห็นคนแก่มาบอกให้ซื้อเลข173770โอ้โหบอก6ตัวตรงเป๊ะเลยนะคะเธอบอกว่าถ้าถูกแล้วให้ไปทำบุญด้วยนะเธอก็ไปขายของปกติเนาะถ้ามีแม่ค้าลอตเตอรี่เดินมาเธอก็บอกว่าเอาดูหน่อยก็พบว่ามันมีเลข770อยู่ตรงกับที่ฝันแต่มีด้วยกันอยู่2ใบตอนนั้น

ก็บอกว่าไม่มีตังค์อ่ะก็ซื้อแค่ใบเดียวพอหลังจากที่รางวัลออกแล้วไม่ถูกรางวัลที่1โอ้โหดีใจจนร้องไห้เลยไม่คิดว่าจะถูกเนาะแล้วมันคือเธอบอกว่าเธอยังเป็นหนี้ค้างค่าผักอยู่เลยตอนนี้ดีใจมากจะได้มีเงินไปใช้หนี้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรีบไปทําบุญให้กับคนแก่ที่มาเข้าฝันนั่นแหละค่ะเออแล้วก็เธอบอกว่าเธอน่ะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอร์นะคะบ้านเนี่ยอยู่ที่ดอยมูเซอร์เลยตั้งท้องได้5เดือนแล้วอาจจะลูกในท้องให้โชคก็ได้หลังจากนี้ก็ไม่เลิกขายผักหรอกยังขายต่อไปนะคะอื้อหือนี่แหละก็อยากให้อย่างเงี้ยคนสู้ชีวิตอย่างนี้เนาะถูกรางวัลนะคะก็ขอให้เธอเขาเรียกว่ามีแต่โชคดีนะนี่แม่ค้าก็มาแสดงความยินดีกันใหญ่เลยนะคะเธอก็ไปพบกับตำรวจเมื่อวานนี้ร้อยเวรก็บอกว่าร้อยเวรของสภ.เมืองกำแพงเพชรนะคะคนนี้เพิ่งมาทำงานเป็นวันแรกมาทำงานที่โรงพักนี้คือย้ายมาวันแรกเลยอย่างเมื่อวานเข้าเวรครั้งแรกด้วยนะคะตอนแรกอยู่โรงพักลานกระบือบอกว่าตกใจคนลุกไปหมดร้อยเวรนะร้อยตำรวจโทธนกิจพิษอ่อนนี่ก็ได้ไปอีกข่าวนึงอันเนื่องมาจากว่าเพิ่งย้ายมาอยู่โรงพักนี้ครั้งแรกอยู่ๆก็มีแม่ค้าผักมาบันทึกประจำวันว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ก็ตกใจขนลุกไม่น่าเชื่อเพราะว่าอะไรตอนที่อยู่โรงพักลานกระบือก็เป็นแบบนี้จำได้ว่าวันนั้นก็ย้ายไปวันแรกเหมือนกันเข้าเวรครั้งแรกก็มีคนถูกรางวัลที่1ไปลงบันทึกประจำวันเหมือนกันโอ้โหอะไรกันขนาดนี้เนาะร้อยเวรคนนี้ย้ายไปที่ไหนวันแรกมีคนถูกรางวัลที่1ตลอดเลยนะนี่2โรงพักเลยนะร้อยตำรวจโทธนกิจนะคะก็เลยลงบันทึกให้แบบละเอียดมากโอ้โหดูสิแกขยันพิมพ์เนาะเขียนเป็นหน้าเลยนะคะว่าน้องคนนี้ถูกรางวัลงวดที่ชุดที่ของงวดวันที่1มิถุนายนแล้วก็บันทึก QR code ของสลากให้ด้วยเพื่อป้องกันลอตเตอรี่สูญหายหรือว่าถูกขโมยไปนี่โอ้โหร้อยเวรน่ารักเดียวนะคะก็นี่เป็นคนดวงเฮงนะใบเดียวก็เถอะละ6ล้านเนี่ยก็ถือว่าสามารถที่จะต่อยอดไปได้เยอะเนาะเพราะว่าน้องเขาอายุยังน้อยอยู่นะเป็นแม่ค้าวัย25ปีนี่ก็คนดวงเฮงนะคะส่วนบ้านนี้โอ้โหเรียกว่าสุดไวรัลเลยบนโลกออนไลน์เมื่อวานเมื่อผู้ใช้ Facebook ชื่อโออาริยะโพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะที่มีพระสงฆ์เดินทางไปรับกิจนิมนต์แต่ไปผิดบ้านค่ะเพราะว่าเจ้าภาพทั้งสองงานเนี่ยชื่อคล้ายกันนะคะจริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่31แล้วนะคะวันสิ้นเดือนเนาะในบ้านพักอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วนิมนต์พระจากวัดชื่อวัดสุทธิธรรมคลองรังมาทำบุญที่บ้านแต่ระหว่างนั้นเนี่ยมีพระอีกคณะหนึ่งเดินทางมาถึงที่บ้านหลังนี้ก่อนโดยทั้งเจ้าภาพและพระต่างก็ได้เข้าใจว่าเป็นงานที่นิมนต์มาพอมาถึงปุ๊บก็รออะไรล่ะก็ทำพิธีแล้วก็สวดตามปกติสิทีนี้เรื่องมาโป๊ะตอนที่ว่าจริงๆอ่ะที่เจ้าภาพไปนิมนต์เนี่ยอีกวัดหนึ่งนะพระสงฆ์จากวัดสุทธิธรรมคลองรังก็เดินทางมาถึงก็เอ้าโยมอะไรอ่ะก็ไปนิมนต์พระไปนิมนต์อาตมามานี่เพิ่งมาถึงนะแล้วทำไมยังมีสวดอยู่แล้วล่ะในบ้านน่ะพระสงฆ์ที่กำลังสวดทำบุญให้อยู่นั้นมาผิดบ้านค่ะพระที่มาคณะแรกอ่ะมาผิดจริงๆพระที่สวดอยู่เนี่ยเป็นพระที่มาจากจังหวัดสระแก้วนะคะไม่ใช่พระที่ปราจีนบุรีแล้วทราบว่าเจ้าภาพที่นิมนต์พระจากสระแก้วเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านหลังนี้ไปอีกสักประมาณ300เมตรนิมนต์เหมือนกันแล้วที่สำคัญคือว่าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันด้วยนะคะทำให้เลยพระคณะแรกเข้าใจผิดว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ห่างกัน300เมตรนะคะเมื่อทั้งพระทั้งโยมรู้ความจริงว่าตรวจผิดบ้านแล้วสร้างความเฮฮากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะสลับคณะพระสงฆ์ให้ตรงกับงานที่รับกิจนิมนต์ไว้ก็สวดยังไม่ทันจบก็ต้อง

เลิกกลางคันไปอีกบ้านนึงต่อนะอยู่ห่างกัน300เมตรเอออย่างนี้ก็มีด้วยนะคะคือชื่อคล้ายกันน่ะหามากก็บอกว่าพระอีกคณะหนึ่งมายืนรออยู่เอ้าอะไรทำไมมาช้าหรือยังไงรอไม่ได้เหรอเอาเปล่าพระคณะแรกมาเจริญพรผิดบ้านค่ะเอออย่างเงี้ยก็มีนะก็เป็นข่าวขำๆแล้วกันเนาะสำหรับเช้าวันนี้เพราะว่าหลายท่านบอกว่าโอ้ตอนนี้ถึงแม้ว่ามีในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์แล้วนะคะแต่ก็ยังเรียกว่าขายของไม่ดีเท่าไหร่นะเมื่อวานนี้นะคะก็รอถึงแม้ว่าวันแรกอาจจะยังขายไม่ได้นะคะวันต่อๆไปอีก4เดือนนะสำหรับโครงการนี้นะคะก็ยังก็น่าจะยังลงทะเบียนได้อยู่จนถึงอุ้ยแม่ค้าใหม่อ่ะยังลงทะเบียนได้อีกหลายวันเลยนะคะใครที่เมื่อวานนี้ทดสอบระบบแล้วก็เห็นว่าเพื่อนๆที่เป็นแม่ค้ากันเนี่ยนะคะขายดีมีลูกค้ามาสแกนจ่ายตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ไปลงทะเบียนได้ยังทันอยู่นะคะยังทันอยู่ค่ะนะไอ้เรื่องภาษีเนี่ยก็ลองปรึกษาเจ้าหน้าที่ดูนะคะปรึกษาร้านค้าที่อยู่ข้างๆก็ได้นะคะที่เขาทำมาแล้วเนี่ยว่าเขามีวิธีการจัดการเรื่องภาษีอย่างไรที่จะไม่ให้เป็นภาระมากจนเกินไปแต่ถ้าคุณขายดีอ่ะจริงๆก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้วเนาะถ้าขายดีจริงๆนะสรรพากรก็คงจะไม่ได้โหดร้ายอะไรมากมายก็ยอมจ่ายนะคะสำหรับตามความเป็นจริงนะคะอีกเรื่องนึงยังมีอยู่นะคะสำหรับเรื่องของเกี่ยวกับการถูกหลอกกันถูกยืมเงินกันถูกอะไรกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเมื่อวานนี้ที่เพจสายใหม่ต้องรอดมีผู้หญิงคนนึงนะคะชื่อน้องหญิงอายุ33ปีค่ะไปร้องขอความช่วยเหลือหลังจากผู้หญิงอีกคนนึงเขาบอกว่าเป็นเน็ตไอดอลด้วยนะเอารถ BM มาจำนำกับนางสาวหญิงเพื่อขอเอาเงินไปใช้จ่ายแล้วก็เอาไปเตให้หนุ่มบาร์โฮสก่อนที่ภายหลังจะเกิดข้อพิพาทเรื่องการชำระหนี้แล้วก็ครอบครองรถคันนี้คุณหญิงเนี่ยเขาเล่าว่าไปรู้จักกับเน็ตไอดอลคนนี้รู้จักครอบครัวด้วยนะตลอดเวลาที่รู้จักกันเนี่ยฝ่ายคู่กรณีกับครอบครัวมักจะติดต่อมายืมเงินกันอยู่เป็นประจำอ๋อซึ่งส่วนใหญ่พ่อด้วยแม่ด้วยของเน็ตไอดอลเนี่ยจะเป็นคนประสานพูดคุยยืมเงินเขาแสดงว่ารู้จักกันทั้งครอบครัวนะคะผู้เสียหายคือคุณหญิงก็เล่าว่าครั้งแรกที่เจอกันเจ้าตัวเดินทางมาพร้อมกับหนุ่มบาร์โฮสและอ้างว่าต้องการเงินไปหมุนเวียนในการทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงามที่ขายผ่านออนไลน์ก็จะยืมสัก 300,000 โดยเอารถ BM เนี่ยมาวางไว้เป็นหลักประกันแล้วก็พร้อมจะทำเอกสารหลักฐานการกู้ยืมให้เรียบร้อยรวมถึงยืนยันว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาคืนภายในเวลาที่กำหนดแต่สุดท้ายเมื่อถึงเวลาแล้วไม่มีเงียบจ้อยเลยค่ะไม่มาชำระหนี้ตามข้อตกลงต่อมาคู่กรณีเน็ตไอดอลกับครอบครัวก็ติดต่อกลับมาขอให้เอารถยนต์คืนโดยอ้างว่ารถ BM คันนั้นเป็นทรัพย์สินของผู้บริหารเอกชนรายใหญ่รายหนึ่งซึ่งเป็นผู้อุปการะคู่กรณีอยู่พร้อมระบุว่าถ้าไม่คืนรถเธอจะถูกดำเนินคดีในข้อหารับของโจรนะอ้าวคราวนี้คุณหญิงก็เลยเกิดความกังวลตัดสินใจคืนรถให้ไปแม้ว่าเงิน 300,000 เนี่ยยังไม่ได้รับคืนก็ตามนะคะโอ้ตายทำไมอะไรขนาดนี้เนาะก็ให้รถเข้าไปหลังจากนั้นผู้เสียหายก็ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าทรัพย์สินต่างๆที่คู่กรณีใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นรถหรือบ้านไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองเลยจึงเกิดความกังวลเกี่ยวกับติดตามทรัพย์สินเพื่อบังคับชำระหนี้ในอนาคตเนาะเพราะว่าต้อง 300,000 น่ะเงินที่เอาไปทีนี้ก็ไปถามคนใกล้ชิดเพื่อนของเขาก็พบว่ามีผู้ที่อ้างว่าเคยได้รับความเสียหายลักษณะใกล้เคียงกันหลายๆโดยส่วนใหญ่เกิดความน่าเชื่อถือมาจากภาพลักษณ์ของเธอใช้ชีวิตหรูหราบ้านก็เป็นคอนโดหรูใช้รถยนต์ก็แพงๆทั้งนั้นใช้สินค้าแบรนด์เนมคราวนี้เกิดเหตุภายหลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความไว้ก่อนกับตำรวจพร้อมกับบันทึก
รับสภาพหนี้เป็นจำนวนกว่า300,000เอาไว้แล้วก็มีกำหนดเงื่อนไขใน

การผ่อนชำระไว้เป็นหลักฐานแต่จนถึงปัจจุบันนั้นยังไม่เคยได้รับเงินตามข้อตกลงเลยนะคะ 300,000 ก็ยังอยู่นะที่มายืมไปนะคะคราวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรียกร้องคู่กรณีออกมารับผิดชอบต่อหนี้สินที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวเองก็มีผลกระทบทางการเงินเหมือนกันเดือดร้อนเหมือนกันนะคะก็เลยไปร้องเรียนสายไหมต้องรอดอันนี้ก็เป็นการยืมเงินกันเนาะก็เป็นเรื่องทางแพ่งนะคะแต่ว่าประเด็นที่เพิ่มเติมก็คือว่าการที่คู่กรณีเนี่ยเอารถของคนอื่นมาจำนำโดยภายหลังแจ้งว่าไม่ใช่รถของตัวเองแล้วก็ต้องตรวจสอบว่ามีเจตนาช่อโกงหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้เพราะตอนแรกเนี่ยเอารถมาวางเนี่ยดูเหมือนเป็นของตัวเองเนาะส่วนการข่มขู่นะคะเห็นบอกว่าอาจจะมีการข่มขู่กันบ้างก็มองว่านี้อาจจะเข้าข่ายความผิดอาญานะคะล่าสุดนั้นก็เลยไปแจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ดูก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรเนาะแต่ก็ไม่จ่ายกันอ่ะเนี่ยค่ะเน็ตไอดอลโปรไฟล์หรูแต่ก็เป็นซะอย่างนี้เนาะ 300,000 เนาะอันนี้ก็ไม่น้อยนะคะสำหรับหนี้สินที่ค้างกันอยู่นะมันก็จะมีเรื่องแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะคะก็จะต้องทำยังไงมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้นะคะก็น่าเห็นใจเนาะคนที่ให้เงินไปบางทีก็รู้สึกว่าก็รู้จักกันอะทั้งครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วปรากฏว่าพอถึงเวลาก็ไม่ได้ใช้คืนอะไรกันก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรกับใครนะคะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่หนักใจมากค่ะเอาอีกเรื่องนึงเราอ่านข่าวนี้ทุกวันนะเรื่องยาเสพติดเมื่อวานนี้ก็บอกเลยว่าผลโพของสวนดุสิตโพนะชาวบ้านสะท้อนถึงรัฐบาลนะคะว่าปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็คือเรื่องยาเสพติดนี่แหละนะที่ติดใจกันอยู่ทั่วประเทศนะคะเพราะว่ายังไงยังไงก็ไม่หมดนะคะปราบยังไงก็ไม่หมดนะคะเมื่อวานนี้แม้แต่วัดสวนแก้วค่ะยังเจอแรงงานที่ทำงานอยู่ในที่นั่นยังฉี่ม่วงเลยคิดดูอันเนื่องมาจากว่าเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะฝ่ายความมั่นคงของอำเภอบางใหญ่นนทบุรีนะคะนำโดยนายอำเภอสุรชัยโคตรบุตรดีพันตำรวจเอกศิลภพอนุสิริผู้กำกับสน.สภ.บางใหญ่แล้วก็อาสารักษาดินแดนนะคะ70กว่านายค่ะนำกำลังไปตรวจปัสสาวะแรงงานไทยและต่างด้าวทั้งชายและหญิงที่ทำงานอยู่ในวัดสวนแก้วของพระอาจารย์พยอม500กว่าคนนะคะวัดสวนแก้วเนาะโอ้คนอยู่เยอะมากเลยนะคะสืบเนื่องมาจากว่าตำรวจสภ.บางใหญ่กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยรับเรื่องร้องเรียนว่ามีแรงงานภายในวัดสวนแก้วมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็เลยบูรณาการร่วมกันไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนะคะแรงงานหญิง203คนแรงงานชาย358คนรวมทั้งหมด561คนนะคะก็ตรวจฉี่ทุกคนเลยมี5รายฉี่ม่วงนะคะนี่อายุก็ไม่ใช่น้อยนะโอ้ขอโทษค่ะไม่มีวัยรุ่นเลยไพฑูรย์45ปีศิระ48ปีชูเกียรติ51ปีอรวรรณผู้หญิงนะ46ปีและอุศนา49ปี5รายที่ฉี่ม่วงคืออายุ45ถึง51กันแล้วทั้งนั้นและยังมีแรงงานชายหลบหนีการตรวจสารเสพติดอีก3อันนี้ไปสามไม่ยอมตรวจก็ฟันธงได้เลยถ้าไม่ยอมอย่างนี้ก็แสดงว่าใช่นะคะให้สงสัยไว้ก่อนว่าน่าจะใช่นะคะที่เจอปัสสาวะม่วงเนี่ยไม่มีต่างด้าวเลยนะคะมีแต่ชื่อไทยทั้งนั้นเลยค่ะ5คนนี้หลังจากเจอปัสสาวะม่วงตำรวจก็เข้านมัสการพระพยอมทันทีเจ้าอาวาสนะพระอาจารย์พยอมก็ทันทีเหมือนกันนะคะไล่แรงงานที่ตรวจเจอสารเสพติดและแรงงานที่หลบหนีจากการตรวจหาสารเสพติดออกจากการเป็นพนักงานของวัดทันทีพร้อมกับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะอาจารย์พยอมบอกว่าอยากทำให้ทุกอย่างโปร่งใสคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีญาติโยมร้องเรียนว่าที่วัดพระอาจารย์เนี่ยนะ

ทั้งผู้ค้าและผู้เสพมาอยู่กันที่นี่ถ้าไม่มีการตรวจเช็คมันก็จะคุมเคือแต่ก็สงสารเจ้าหน้าที่แหละเพราะว่าคนงานเยอะ500กว่านะคิดดูต่อจากนี้ถ้าเป็นคนมีอายุเยอะอยู่ในศีลในธรรมเราจะไม่ตรวจส่วนคนที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเขาเรียกมาสุ่มตรวจกันเป็นรายรายอ๋อเดี๋ยวถ้ามีอายุเยอะพระอาจารย์บอกว่าจะไม่ตรวจคือถ้าอยู่ในศีลในธรรมเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ย51นะพระอาจารย์เนาะนายชูเกียรติชาวสมุทรสงครามอายุ51ปีนางสาวอรวรรณ46ปีชาวนนทบุรีนั่นแหละอันนี้ฉี่ม่วงนะคะเนี่ยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าต่อไปใครที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยค่อยเรียกมาสุ่มตรวจเป็นรายๆส่วนคนที่ร้องเรียนครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเจตนาอะไรเขารู้ว่าพระอาจารย์พยอมเนี่ยเข้มงวดเรื่องนี้มากทำเรื่องนี้มานานแล้วขนาดเคยมีคนมาขายยาวิ่งไล่จับด้วยตัวเองเลยมันก็ไม่หยุดตอนนั้นในมืออาตมาถือน็อตอยู่หนึ่งตัวจึงเคลี้ยงไปโดนศีรษะมันแตกเลือดไหลเต็มเลยเคยทำมาแล้วแบบนี้แต่ตอนนี้พระอาจารย์บอกว่าไม่อยากจะไปมีบทบาทแบบนั้นแล้วบทบู๊ควรจะเป็นของเจ้าหน้าที่เออใช่ค่ะเพราะว่าพระอาจารย์อายุเยอะแล้วนะคะเนี่ยค่ะอาจารย์บอกว่าถือน็อตอยู่หนึ่งตัวเคลี้ยงไปโดนหัวนะคะเลือดไหลเต็มเลยวัดสวนแก้วยินดีให้ตรวจสอบนะคะตอนนี้ก็รู้สึกสงสารคนแก่เขาไม่น่าจะเข้าข่ายเป็นบุคคลต้องสงสัยเพราะว่าบางคนเนี่ยอยู่ในศีลในธรรมอย่างดีแล้วก็อยู่ที่วัดมานานแล้วรายได้ก็น้อยผู้สูงอายุมีรายได้แค่วันละ80บาทเท่านั้นนะเพราะว่าที่นี่กินอยู่พร้อมเสร็จเลยแล้วก็เจียดเงินไปซื้อยาเสพติดได้ยังไงอาตมาเชื่อว่าไม่มีแน่นอนหมายถึงว่าถ้าผู้สูงวัยที่อยู่ในวัดเนี่ยนะคะแต่ว่าก็โดนตรวจไปด้วยนะเพราะว่าตำรวจก็ไม่ได้ละเว้นนะเมื่อวานนี้500กว่าก็ตรวจทั้งหมดนั่นแหละที่หนีการตรวจไปก็นี่แหละค่ะไม่กี่คนเท่านั้นเองเนาะ3คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องร้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะคือคนร้องเรียนก็ร้องเรียนทั่วทั้งวัดแหละนะคะก็เลยคิดว่าดีเหมือนกันจะได้ตรวจสอบกันใครที่ไปร้องเรียนเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าอยากให้ดูตอนที่เจ้าหน้าที่มาตรวจบ้างนะไม่ใช่ร้องอย่างเดียวเวลาเขาทำงานเนี่ยไม่มาดูมีเจตนาอะไรขออภัยเวลาร้องเรียนช่วยใส่ชื่อและเบอร์โทรติดต่อมาจะได้ค้นหาความจริงกันนะคะตอนนี้เนี่ยในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะบางพื้นที่นะก็ต้องชื่นชมนะฝ่ายปกครองของบางอำเภอเนี่ยนะคะเขาก็จะร่วมกันกับตำรวจในพื้นที่ล่ะค่ะบูรณาการร่วมกันในการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนะของกำนันบ้างผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องทำเนาะตามนโยบายที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะก็ต้องรีบบูรณาการกันด่วนๆเลยนะคะตรวจปัสสาวะโรงพักก็ตรวจมาแล้วอำเภอนะตำบลนะผู้ใหญ่บ้านเวลามีประชุมอะไรพวกนี้นะคะผู้ใหญ่บ้านกำนันมาพร้อมกันเนี่ยนายอำเภอก็ล็อกประตูตรวจทีเลยนะคะก็ถือว่าต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะคะสำหรับในเรื่องของยาเสพติดไม่งั้นยังไงก็ไม่หมดไปจากประเทศไทยแน่นอนนะคะนี่คือขนาดวัดสวนแก้วเนาะยังต้องเจอเลยนะคะเจออันนี้เป็นแรงงานนะไม่ได้เกี่ยวกับพระอะไรนะคะเพราะว่าคนอยู่เยอะมากเนาะสำหรับแรงงานที่วัดสวนแก้วเนี่ย561คนนะคะก็ไม่น้อยค่ะถือว่าเยอะมากการที่คนหมู่มากไปอยู่แบบนี้ก็ต้องมีปัญหาเรื่องนี้บ้างก็เลยมีคนร้องเรียนไปที่ตำรวจนั่นเองนะคะเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายค่ะ

0: ายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไม่ด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ับมาแล้วชั่วโมงที่2นะคะ 6:12 น.เช้าวันอังคารที่2มิถุนายน2569วันนี้เป็นวันทำงานนะคะไม่ใช่วันหยุดนะคะพี่คิมเหรอคะหรือพี่คิมถามมาว่าสิทธิ์200บาทต่อวันใช้ไม่หมดต่อวันสะสมได้ไหมได้ค่ะก็ภายในเดือนนี้พี่จะใช้วันไหนก็ได้นะคะให้ครบเนาะ 1,000 บาทที่เขาโอนแล้วน้องโด้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: วันนี้ก
1: ็มาแล้วว
0: ันที่2วันนี้มีคนบอกว่าน้องโด้งถูกรางวัลแน่ๆลอตเตอรี่แน
1: ่
0: ๆ
1: ผิดคาดครับผิดคาด
0: 95น้องรุ่งออกอีกแล้ว
1: ไม่ถูกเลขคลื่นเราเลยนะพี่นะ
0: โอ้โหเป๊ะเลยค่ะเราเพิ่งจะจัดกิจกรรมครบรอบไปเนาะ
1: ครับผม
0: ออกบ่อยมาก
1: ดันไม่ได้นึกถึงเลยฮะพอดีวันนี้ก็ไปซื้อนู่นซื้อนี่ทั้งนั้นเลยฮะไม่ถูกเลยฮะ
0: แล้วลืม95ไปเลย
1: ลืม
0: ไม่ได้ซื้อแต่มันออกบ่อยมากนะ95 96 98อะไรประมาณนี้เนาะ
1: ใช่
0: เออแค่95น่ะบ่อยสุด
1: ๆเออแล้วคุณผู้ฟังเราไปไงฮะผลประกอบการ
0: ผลประกอบการ
1: ส่งมาบอกรวยกันบ้างมั้ยรวย
0: เออพี่ปูไงพี่ปูกัญญารัตน์นะ
1: เป็นไงฮะ
0: ใครอีกผลประกอบการนะฮะเออพี่แขกสุขรัตน์นี่เดี๋ยวบอกให้ทราบกันโดยทั่วไป
1: ยินดีด้วย
0: นะยินดีด้วยทุกคนเลยนะคะแต่ละคนนะ
1: วันนี้เหมือนกับว่าแบบว่าเหมือนตอนเช้าอ่ะเหมือนตอนเช้าแบบเอ้ยได้เงินเลยได้เงินมันเหมือนแบบใครช่วยถ่ายพลัสที่มันช่วยเราแหละมันเหมือนว่าเราแบบเหมือนถ้าเราได้เงินแล้วซื้อของแล้วมัน

0: ได้เงินคืนหรือว่าจ่ายน้อยอะไรอย่างเงี้ย
1: คือมันเหมือนเป็นผู้ชนะรู้สึกความรู้สึกของคนเกิดมนุษย์เนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขอ่ะเหมือนเป็นผู้ชนะ
0: ใช่แต่พอตกบ่ายฮะย่อยยับ
1: แพ้กันทีกลายเป็นผู้แพ้เฉย
0: ใช่วันเดียวมีสองอารมณ์

0: ็อาจจะมีอาชีพสงอาชีพเสริมก็ว่ากันไปนะคะก็ฝากอีกรอบนึงนะแม่ค้าทั้งหลายนะคะที่ยังไม่ได้ลงในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะยังมีเวลาค่ะเพราะว่าเขาให้โอกาสนะคะเพราะบางคนเนี่ยเหมือนจะดูสถานการณ์อ่ะน้องดวงดูสักเดือนนึงก่อนไหมเพราะมีตั้ง3เดือนเนาะก็ได้ค่ะรัฐบาลก็ไม่ว่าอะไรก็ยังมีโอกาสจะไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะแม่ค้าร้านใหม่ไปลงได้เลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ก็ยังรับอยู
1: ่นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็บางทีไม่จำเป็นต้องเป็นแต่ร้านอาหารร้านอะไรอย่างนี้นะอย่างเมื่อวานเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวส่งมาจังหวัดไหนที่ร้านทำผมร้านเสริมสวยอะพี
0: ่ร้านเสริมสวยรู้สึกไม่ได้นะ
1: เอ๊ะทำไมที่ขอนแก่นเขาแห่กันไปใช้เลยฮะเขาบอกว่า
0: เฮ้ย
1: กะใด200จ่าย80บาทเองพี
0: ่เดี๋ยวร้านเสริมสวยร้านสปาเล็บเขาบอกว่าไม่อยู่ในขายรอบนี
1: ้เหรอ
0: โอ้
1: เขาไปลงแล้วสิทำไงล่ะ
0: ไปลงแล้วเหรอ
1: เออคนแห่ไปใช้กันน่ะเขาบอกว่าสองสะใดจาก200จ่าย80บาทอะไรแบบเนี้ย
0: เหรอ
1: ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นผู้ประกอบการแล้วไปลงก็เลยบอกว่าหมายถึงว่าถ้าเป็นแบบร้านอื่นๆอะไรเงี้ยเน
0: า
1: ะก็ถ้าเขาร่วมได้ก็ช่วยแบ่งเบา
0: เลยก็นี่ไงเขาบอกว่าร้านเสริมสวยร้านทำเล็บและนวดสปาไม่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากมาตรการนี้มุ่งช่วยลดภาระค่าครองชีพจากวิกฤตน้ำมันคือมันเหมือนประมาณว่าร้านเสริมสวยเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย
1: อ่าถ้าคนต้องทำสมมติคนจะไปทำงานคนต้องทำผมทุกอาทิตย์ทุกเขาเรียกอะไรคนต้องสระผมทุกกี่วันสามสี่วันสระทีเนี้ยผู้หญิงอ่ะที่เขาได้คนไปทำงานขนาด
0: ก็
1: ช่วยลดภาระได้เขาได้นะ
0: ก็ไปสแกนจ่ายมาสระผมเองได้ไปซื้อแชมพูมา
1: เห็นบางทีแบบคนที่ออฟฟิศอ่ะเขาต้องสองสามวันจะใดทีดึงปามาออฟฟิศอะไรแบบน
0: ี้ใช่ก็ต้องเข้าร้านเสริมสวยคือผู้หญิงเนี่ยยังไงต้องเข้าแต่ว่าเนี่ยร้านเสริมสวยร้านทำเล็บและนวดสปาไม่เข้าร่วมโครงการเขาว่าอย่างนั้นนะไอ้หนึ่งล้านห้าหมื่นแห่งอ่ะเป็นร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มกับร้านทั่วไปรวมแท็กซี่อะไรได้นะไรเดอร์ได้แต่ว่าร้านเสริมสวยดูดีๆนะคะเผื่อว่าอาจจะได้ก็ได้เนาะแต่เนี้ยเมื่อวานที่ท่านโฆษกกระทรวงการคลังอ่ะท่านว่าอย่างนั้นน่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: โอ้
1: ไม่ดูว่ามีคนไปใช้แล้วเขาลงกันไปแล้วอ่ะท่าน
0: ชักเป็นห่วงร้านนั้นจังนะคะก็ไม่เป็นไรเช็คกันดีๆนะวันแรกก
1: ็
0: อาจจะมีแบบเข้าใจผิดพลาดบ้างอะไรอย่างเนาะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ก็กำลังจะมองว่ามันก็เป็นเรื่อง
0: ที่
1: คนแบบนะคนจำเป็นที่ต้องแบบไปสระผมก่อนไปทำงานกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็
0: จะได้
1: แบ่งเบาตรงนี้ไปได้แต่ถ้าเขาไม่ให
0: ้ก
1: ็ผิดเจตนารมณ์นะ
0: ค่ะนะเช็คดีๆนะคะ
1: ครับผม
0: วันคนนี้นี่จะมีไทยช่วยไทยหรือไม่มีก็ตามยังขยันเหมือนเดิมนะคะพี่สุนารีราชสีมาเธอก็ยังไม่คิดเกษียณจากวงการบันเทิงอะไรนะขอรับทุกโอกาสที่เข้ามาแต่บางวันก็ไม่ได้มีถ่ายรายการหรือไม่มีงานเพลงเธอก็ใช้เวลาไปการปลูกผักแล้วก็เอามาขายเองด้วยนะคะลุงล
1: ่
0: าสุดนั้น
1: เธอบอกว่าคิดอยู่นั่งขายผักอยู่ฮะ
0: แกคือแกปลูกเองขายเองแบบว่าไม่มีความเขินอายว่านี่โอ้เป็นนักร้องรุ่นใหญ่นะดังมากนะสุนารีนะแกไม่มีตรงนั้นแกบอกว่าแกไม่อายทำกินมีความสุขกับทุกอย่างในแต่ละวันตื่นเช้าขึ้นมาดูน่นนั่นนี่อยู่กับหมาว่างก็ปลูกผักเก็บผักขายทำกับข้าวให้ลูกหลานกินให้คนงานกินแล้วก็ไปดูที่ดูทางไปดูน้ำดูอะไรที่เราจัดเตรียมไว้แล้วก็กำลังจะไปพัฒนาพื้นที่ลำตะคองคือจะมีที่ดินอยู่ที่นั่นจะไปปลูกบ้านแล้วก็จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะทำเป็นแปลงผักเหมือนกับแลนด์มาร์คเล็กๆเลยนะคะเพราะว่าตั้งใจจะไปทำแปลงผักอะไรอยู่ที่นั่นในบ้านปลายถามว่าแล้ว ตอนนี้เนี่ยมองว่าดูเหมือนพี่สุจะสลัดภาพนักร้องไปใช้ชีวิตแบบบ้านๆแล้วเต็มตัวจริงไหมบอกว่าจริงๆก็เป็นแบบนั้นมาอยู่แล้วเป็นเกษตรกรหลักแต่เหมือนกับว่าเมื่อก่อนมันไม่มีโซเชียลไงคนก็เลยไม่รู้พอมีโซเชียลก็มีโอกาส

0: ได้ถ่ายทอดได้ใช้ชีวิตแบบเรียวๆถ่ายทอดให้คนได้เห็นถ่ายคลิปทำกับข้าวกินแบบไหนสุนารีอยู่แบบไหนว่างทำอะไรมีงานในวงการก็ไปก็ทำได้หมดแกก็ว่าอย่างนั้นเนาะหลายคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยอยากทำแบบเนี้ยส่วนมากก็จะเป็นมันคือเป็นผู้ใหญ่อ่ะคือบางคนขอไปดูบ้านเลยนะไอ้ปลูกอย่างเงี้ยวิธีการปลูกแบบไหนปลูกถั่วฝักยาวแบบไหนที่แบบไม่มีหนอนเจาะอะไรนี่นะแกก็บอกว่าก็เหมือนการเลี้ยงเด็กคนนึงนะเลี้ยงต้นไม้กว่ามันจะโตงอกงามมาเห็นเขางามออกดอกออกผลมีความสุขมากๆนะคะฝากทุกคนไม่ต้องรอให้อายุเยอะเริ่มทำเร็วก็เหมือนจะมีความสุขเร็วขึ้นแล้วการปลูกต้นไม้ทำให้มีสมาธิด้วยมีสมาธิกับการโฟกัสอยู่กับมันถามว่าจนถึงขั้นลาวงการบอกอุ้ยไม่ลาหรอกค่ะไม่ลาแน่นอนทุกอย่างทำควบคู่กันได้หมดงานบันเทิงร้องเพลงงานหนังละครรับบทตอนนี้ชีวิตเหมือนว่าไม่ได้โฟกัสที่เงินที่รายได้แล้วนะขณะนี้มีงานเข้ามาก็ทำมีความสุขกับมันแล้วก็นับถอยหลังใกล้ฝั่งไปทุกทีอยากใช้เวลาให้มีความสุขที่สุดไม่อยากเสียเวลากับอะไรอีกแล้วไม่แบกอะไรเลยเข้ามาก็มีความสุขเลยเธอว่าอย่างนั้น
1: อ๋อ
0: ดูแล้วมีความสุขจริงเนาะ
1: คือ
0: ทุกอย่างแกพร้อมหมดเลยเนาะ
1: เออ
0: แล้วคนทำอะไรที่ไม่เครียดอ่ะมันมือเครียดเลยเน
1: า
0: ะ
1: แกสามารถใช้วิถีชีวิตเหมือนคนธรรมดาได้เลยอ่ะ
0: ได้ทุกอย่าง
1: พอเพียงอ่ะแบบนำคำนี้ใช้ได้เลยอ่ะพอเพียง
0: ให้มีเชื้อโรคโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายสงครามเตรียมพร้อมเสมอบอกทุกคนที่บ้านว่าเวลามีเหตุการณ์อะไรอยากให้เตรียมพร้อมเอาไว้ช่วงสงครามที่โพสต์ไปก็อยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมนั่นแหละไม่รู้ว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนถ้ามันไม่เกิดขึ้นไม่รุนแรงก็ดีอยู่แล้วแต่ทุกอย่างกำหนดไม่ได้ไงมันเกิดก็เกิดเรามีแหล่งอาหารเราปลูกข้าวได้ที่บ้านปลูกผักปลูกโน่นนี่หรือเตรียมอะไรต่อมีอะไรเอาไว้ตามความเหมาะสมของความเป็นเราไม่ต้องไปหาเงินไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะคือเครียดในอนาคตอ่ะเธอบอกว่าไม่เอาแบบนั้นมันเป็นภาระนะคะแล้วก็ทุกอย่างขออยู่บนพื้นฐานของความพอดีแต่จริงๆก็อยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมนะคะทุกวันนี้เราสามารถปลูกผักกินเองได้ทำอะไรเองได้ประหยัดนะคะแล้วก็สุขภาพดีด้วยเอาจริงๆเธอทิ้งท้ายแบบนี้ก็ดีนะ
1: ดีฮะ
0: ดีใกล้ชิดธรรมชาติ
1: ครับแล้วดูลุกอีกมันพลิกอีกลุกหนึ่งไปเลยนะคือการไปนั่งขายของอยู่นั่งขายผักอยู่ริมฟุตบาทริมถนนเลยเน
0: าะก็เป็นแม่ค้าคนหนึ่งอ่ะเอาใส่หมวกใส่อะไรอย่างเงี้ยใส่หมวกใส่เอี้ยมเป็นแม่ค้าใช่ไหม
1: ใช่คือแบบ
0: แต่พอมานั่งในรายการเป็นคอมเมนเตอร์เฮ้ยก็เป็นอีกคนหนึ่งเลยอ่ะ
1: เออใช่
0: มันทำได้ด้วยนะ
1: ติดภาพลักษณ์แล้วเขาไม่ได้ติดภาพลักษณ์นี้เลยอันนี้ดี
0: จริ ง
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เนาะก็มันก็มีความสุขดีนะอยากได้ชีวิตแบบนี้ก็ต้องทำเอาเองนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: รับรองไม่ลำบากเนาะอย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่ครับอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้ลำบากครับพี่เสนาหอยฮะล่าสุดนะครับดูจะเป็นเรื่องใหญ่นะน
0: ่
1: าจะมีปัญหากับหุ้นส่วนนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวนะร้านก๋วยเตี๋ยวของพี่เสนาหอยนะครับโอ้นะร้านบัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยนะฮะพี่หอยบอกว่าประกาศยุติบทบาทนะครับปิดร้านก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่เนี่ยมิถุนายนนี้เป็นต้นไป
0: ไม่ทำแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ทำแล้วจะประกาศเลยนะครับใช่ว่าร้านบัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขาเทพรักษ์วัชรพลปิดแล้วนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดแล้วเจ้าตัวยังบอกนะว่ากิจกรรมหรือการบริหารอะไรก็ตามของแบรนด์บัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยนะฮะรวมถึงแฟรนไชส์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น
0: ก็คือเหมือนกับสละให้เขาไปเลยให้หุ้นส่วนไปอย่างนี
1: ้
0: หรอ
1: ใช่ใช่นะถ้าจะไปเป็นชายอะไรก็ไม่เกี่ยวแล้วจะไปเห็นโลโก้บัวไหลแล้วนึกถึงเสนาหอยไม่ได้แล้วเขาไม่ได้ทำ
0: ไม่เกี่ยวแล้ว
1: เพราะก่อนนั้นเราจะเห็นคลิปมาบ่อยๆนะครับว่าตัวพี่หอยเนี่ยไปยืนรับแขกเองเลยนะที่ร้าน
0: อ
1: ่ะแล้วก็มีศิลปินดาราไปทำรายการอะไรอย่างเงี้ยแกก็นั่งทำรายการไปด้วยกินก๋วยเตี๋ยวไปด้วยเลยนะครับแม้แต่พี่เปิ้ลนาคอนเนี่ยนะฮะที่ต้องยอมรับว่าเนาะก็ได้เหมือนกับมีปัญหากันไปนะช่วงหลังๆเนี่ยนะครับยังเข้ามาเม้นต์

0: าบอกว่าพี่เปิ้ลเนี่ยเข้ามาเม้นบอกว่านะเปิดเองเลยหอยสร้างแบรนด์ใหม่ทำได้อยู่แล้วหินกรรมทำได้เออนะครับ
1: เขาไม่ได้โกรธกันใช่ไหม
0: ก็แสดงว่าตอนนี้ก็คงจะ
1: คงดีกัน
0: ใช่ระยะเวลามันผ่านมาแล้วเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยพี่หอยเขาจะเล่าในรายการตลอดว่าตอนบริษัทเป็นหนี้ร้อยล้านนะครับก็เหลือแค่เขากับพี่วิลลี่ที่สองคนที่แบบก้มหน้าก้มตาทำงานใช้หนี้กันไปอ่ะ
1: แล้วใช้หมดด้วยนะ
0: ใช้หมดด้วย 4-5 ปีมั้งใช่ไหมร้อยล้าน
1: ใช
0: ่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เล่าถึงว่าพี่เปิ้ลเข้ามาร่วมด้วยไงก็แสดงว่าก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละที่ทำให้ไม่ได้พูดคุยกันไปนะครับ
1: แต่ว่าเจอหุ้นส่วนแล้วมาเจอหุ้นส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวอีกไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนระดับไหนยังไงเนาะ
0: นั่นสิฮะหนึ่งในคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้ข่าวเมื่อวานนี้ก็คือพี่หนุ่มกรรชัยนะครับพี่หนุ่มกรรชัยเนี่ยนะบอกว่าให้รอฟังเรื่องราวเนี่ยนะครับจากปากของเสนาหอยได้เลยนะขนาดผมฟังแล้วของขึ้นฟังแล้วของเขาบอกว่าเขาตัวเขาเนี่ยฟังแล้วของยังขึ้นเลยนะฮะในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ช่อง3นะครับคุณหนุ่มกรรชัยบอกว่าดีแล้วพี่หอยเลิกทำแล้วไม่สบายใจก็ไม่ต้องทำผมฟังเรื่องพี่หอยแล้วโทรไปคุยแล้วแหมฟังเรื่องพี่หอยแล้วก็ขึ้นเหมือนกันนะสงสารพี่หอยผมบอกได้แค่นี้เอาไว้ให้เขาพูดเองแต่ผมสงสารเขามากผมฟังเรื่องราวเขาแล้วเคยไปทานผมมองว่าก็อร่อยแต่ผมไปกินเพราะพี่หอยเอาไว้เราคุยกันฟังแล้วมันเดือดพี่หมวยต้องฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วทำไมไม่เล่าให้พวกเราฟังเลยฮะเราก็อยากฟังครับพี่หนุ่มครับประชาชนก็อยากฟังนะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่านะครับพี่หอยจะออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุการสละเรือทิ้งร้านก๋วยเตี๋ยววันนี้ไหมก็ถ้าผมดูคลิปที่บ้านนะผมจะบอกว่าเดี๋ยววันไหนผ่านไปต้องไปเจอไปกินเดี๋ยวได้กิน
1: ค่ะ
0: ดูแลเห็นเวลาดาราเขากินแล้วก็อุ้ยอร่อยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะแต่เขาก็เต็มตลอดนะ
1: ค่ะเอารสชาติอะเนาะ
0: ก็เนี่ยพอพี่หนุ่มมาขยี้ว่าแหมฟังแล้วมันขึ้นเนี่ยก็แสดงว่ามันต้องมีปัญหากันแบบนะที่เขาบอกคนเราถ้าอะไรนะทำธุรกิจอย่าทำกับเพื่อนเด็ดขาดจริงไหมพี
1: ่ใช่จริงค่ะจริงอันเนี้ยเจอมาแล้ว
0: เอาเหรอตอนคุยกันแบบว่าเฮ้ยมึงกับคนสนิทกันไม่มีปัญหาหรอกเราช่วยกันทำ
1: คือถ้ามันกำไรอ่ะมันก็ไม่ทะเลาะกันสิคะแต่พอมันขาดทุนเมื่อไหร่นั่นแหละ
0: อ๋อ
1: นั่นแหละค่ะปัญหาจะเกิดจนเลิกคบไปเลย
0: โอ้
1: จนเลิกคบ
0: กันเขาบอกว่าอย่าทำกับเพื่อนกันนะเดี๋ยวเลิกคบกันไม่คุยกันทะเลาะกันเนาะ
1: จริงค่ะ
0: โอ้
1: จริงเลยอันนี้ก็เจอมาแล้ว
0: ถ้าเลือกเพื่อนที่สนิทจริงๆกันมาแต่โตกันมาเนี่ย
1: โอ้โหต่อให้สนิทกันแค่ไหนก็ไม่ได้ค่ะเรื่องนี้จริง
0: ๆเราพี่เหรอโอ้โห
1: จริงค่ะอันนี้บอกเลยนะเพราะเราเจอมาแล้ว
0: แ
1: ล้วยิ่งสนิทมากแต่ยิ่งเสียดายเพราะอะไรรู้ไหมในอดีตมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้ประทับใจกันมาตลอดรักกันมากแต่พอมาเจอเรื่องนี้เรื่องเดียวนะผิดใจกันเรื่องนี้แหละเรื่องเงินนี่แหละณขณะนั้นเนี่ยนะคะมันหน้ามืดแล้วนึกออกไหม
0: เออ
1: มันหน้ามืดละ
0: โอ้
1: เป็นอย่างนี้แหละ
0: โอ้ครับนี่แหละก็เดี๋ยว
1: ฝากไว้นะเรื่อง
0: น่าจะเรื่อง
1: ธุรกิจ
0: พี่หอยก็น่าจะเรื่องนี้แหละนะเรื่อง
1: ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหุ้นส่วนเนี่ยเป็นใครเนาะ
0: ครับไม่รู้โอ้ใช่
1: ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าต้องก็น่าจะเป็นคุณดังเลยเอาจริงๆนะ
0: ครับ
1: เพราะคุณหอยแกก็เข้าวงการบันเทิงมานานมากอ่ะตั้งแต่เรียน
0: แต่ถ้าคนดังกับเวลาทำรายการน่าจะต้องออกมาด้วยกันไหม
1: ก็ไม่แน่ใจเหมือนก
0: ันแล้วเวลามีไปถ่ายคลิปถ่ายรายการอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวรอดูผมว่าวันสองวันนี้แหละเขาก็ต้องเคลื่อนไหวแล้วล่ะถ้าพี่หนุ่มขยี้ขนาดนี้เนี่ยคนก็อยากรู้นักข่าวก็อยากรู้เนาะ

0: แน่นอน
1: ครับ
0: ค่ะฝากไว้มาดูคนนี้ใครอีกอมแล้วน้องเมไหนอ๋อเราเคยอ่านข่าวเมคนนี
1: ้
0: เมจีรนันกิจประสานจำได้ไหม
1: จ
0: ีรนันกิจประสานก็คือก่อนหน้านี้เขามีปัญหากับเอ๊ะคนเมเดียวกันหรือเปล่าเนาะคือสองคนนี้เขาประสบปัญหาเรื่องการทำงานเรื่องธุรกิจอะไรพวกนี้นะคะเธอบอกว่าพอผิดหวังซ้ำๆเนี่ยก็เลยเกิดความเครียดสะสมแล้วมีกันสองคนแม่ลูกอ่ะเวลามีอะไรแม่ก็จะเป็นคนรับเมย์ก็จะเก็บทุกอย่างแล้วไม่รู้ว่าจะระบายกับใครทีนี้คนใกล้ชิดที่สุดก็คือแม่มันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นมามีความเข้าใจผิดกันหนีออกจากบ้านกันอะไรประมาณนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยเขามีงานเป็นซีรีส์อะไรสักอย่างเปิดตัวเมย์ก็เลยพาแม่มาเป็นเพื่อนด้วยบอกว่าตอนนี้เป็นยังไงสองแม่ลูกเนี่ยเข้าใจกันดีเหรอเห็นทำงานมาด้วยกันแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเธอก็เปิดใจว่าแฮปปี้เข้าใจกันมากขึ้นแม่ปรับตัวเข้าหาหนูแล้วล่าสุดก็ทำสวยมาก็เลยแฮปปี้ขึ้นอ๋อคนที่เคยไปทำสัญญกรรมมาแล้วโอ้โหเกือบเอาชีวิตไม่รอดอ่ะคนนี้แหละเมธีละนันทิประสานนี่เป็นนักร้องด้วยเป็นนักแสดงด้วยนะคะก็เธอบอกว่าพอเครียดและผิดหวังซ้ำๆนะแม่ก็เลยรับเอาทุกข์เหมือนกับเมมาระบายที่เขาคนเดียวก็เลยเกิดจุดที่พอมีเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเหมือนกับคนมาทำร้ายเลยประมาณนี้ทุกอย่างมันก็เลยประดังเข้ามาในตอนนั้นก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยยอมแพ้กับทุกอย่างไม่เอาอะไรแล้วพอเจอคนที่มาทำร้ายก็ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าโลกมันเปลี่ยนไปตอนนั้นก็เลยเหมือนกับมองไม่เห็นแม่เพราะณตอนนี้รู้แล้วก็เลยขอบคุณแม่ที่คอยฉุดดึงให้เมย์ยังอยู่แล้วก็ให้กำลังใจให้ภัยลูกทุกอย่างที่สำคัญคือเขามีแฟนคลับเล็กๆที่เห็นใจแล้วก็ให้กำลังใจอยู่เพราะว่าเมกีรันันเนี่ยเขาเคยเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กๆอ่ะก็ดังอยู่นะคะก็ดังอยู่แล้วก็เธอบอกว่าตอนนี้ขณะนี้นะคะความทุกข์เนี่ยก็แบ่งกันสองคนแม่ลูกแต่แม่บอกว่าจริงๆนะไม่สามารถจะช่วยอะไรลูกได้นอกจากให้กำลังใจเขาก็เวลาเขารู้สึกอะไรเงี้ยคนไม่ดีเจอคนไม่ดีอะไรประมาณนี้ก็ให้กำลังใจดูแลได้เท่าที่ดูแลถามว่าวันหนึ่งที่เราพูดอะไรแรงไปกับลูกมันก็ไปมีผลกระทบจิตใจกับลูกนั่นแหละแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพยายามหาจุดตรงกลางไม่เจอจริงๆนะคะเพราะลูกไม่เอาอะไรเลยแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเขาไม่อยากได้แล้วเหมือนเขาคิดจะไปตลอดเวลานะคะแล้วถามว่ายังไงเมย์บอกว่าตอนนั้นคิดแค่ว่าถ้าจบชีวิตแม่ก็จะไปบวชประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับผ่านตรงนั้นมาแล้วเนาะผ่านสิ่งเลวร้ายสุดๆมาแล้วทั้งสองแม่ลูกนะคะก็พยายามจะดึงทุกอย่างถึงขั้นพาลูกไปปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็มีพระอาจารย์โทรมาขอบิณฑบาตชีวิตนะคะของเมย์แล้วก็แม่บอกว่าอุ้ยมืดแปดด้านเลยลูกก็ไม่เอาอะไรเลยลูกมีแต่ความรู้สึกว่าโลกนี้มันโหดร้ายอยากจะลาโลกอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยบอกเขาว่ากลับคืนมาได้ไหมชีวิตเป็นของหนูนะหนูขอเลือกเองเลยคำพูดประโยคนี้แหละทำให้ตัดสินใจโทรหาพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เลยว่าขอบิณฑบาตชีวิตอะไรประมาณนี้ค่ะก็สุดท้ายสองแม่ลูกก็เข้าใจกันนะคะก็เลยตอนนี้ชีวิตแฮปปี้ดีก็น่ารักเนาะก็มารับงานอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะเนี่ยนะชีวิตมันดิ่งเขาบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแต่ว่าเหมือนจะแบบไม่อยากอยู่อ่ะโลกนี้มันโหดร้ายมากเลยพยายามแบบเนี้ยพยายามจะทำร้ายตัวเองนะคะตอนนี้ก็เลยต้องปรับเข้าหากันกลับมาดูแลตัวเองกลับมาดูแลแม่บอกว่าเมื่อก่อนนะปล่อยทั้งตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจเพราะว่าตัวเองก็ไปยึดติดอยู่กับลูกอันนี้ก็พอสุขภาพมันดีขึ้นนะขณะนี้นะคะทุกอย่างเลยเปลี่ยนหมดเลยค่ะ
1: โอ้ครับเลยแม่ก็หวังดีแล้วที่สุดแล้วเนาะ
0: จริงแล้วไม่มีคนอื่นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: มันก็อาจจะมีโมเมนต์แบบ
0: แม่ลูก
1: เนาะน้อยอกน้อยใจอะไรกันไปก็แล้วแต
0: ่ใช่แล้วคือแปลว่าคือเวลาเขาเจออะไรไม่ดีเนาะเขาก็เจออะไรที่ไม่ดีไปหมดเลยอย่างเขาบอกว่าขนาดที่เขามีปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าเรื่องอะไรอย่างงี้นะเขายังไปเจอที่แบบมิจฉาชีพแฝงตัวมาเป็นแฟนอีกนะหลอกให้รักอ่ะยังเจออีกดูดิคนเราเนาะ
1: ครับ
0: เจอมิจฉาชีพอ่ะ

0: คือ
1: ประมาณว่ามาหลอกอ่ะมาคบแบบหลอกอ่ะก็ยังมีอ่ะดูคนที่แบบเวลาดวงไม่ดีอะไรมันก็ไม่ดีไปหมดเลย
0: ครับ
1: นะแต่ตอนนี้ก็ผ่านไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็น่าจะสดใสแล้วเนาะทั้งแม่ทั้งลูกนะคะอ๋อไปทำศัลยกรรมมามีหน้าสวยเลยโอ้เนี่ยเพิ่งทำศัลยกรรมมา22วันเองค่ะยังตึงๆอยู่นะคะแต่ก็สวยเลยเด็กลงเลยนะคะค่ะชีวิต
0: ครับกีฬาสักนิดกันนะครับพี
1: ่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าทีมชาติอิหร่านเนี่ยนะครับทีมชาติอิหร่านส
1: ุ
0: ดท้ายกำลังเตรียมไปบอลโลกนะไปนะครับสุดท้ายแล้วจะไปจะไปบอลโลกนะฮะเขามีการประกาศรายชื่อนักเตะ26คนชุดทำศึกฟุตบอลโลกแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยฮะแสดงว่ายืนยันว่าลุยนะครับไปแน่นะครับแต่มีการตามข่าวก่อนหน้านี้เลยครับตัดชื่อกองหน้าตัวเก่งของทีมนะฮะซาดาอัสมุนนะฮะคนนี้เนี่ยเก่งแค่ไหนก็ไม่เอาไปเพราะรัฐบาลไม่พอใจครับ
1: นะเดี๋ยวรัฐบาลสหรัฐหรือรัฐบาลอิหร่าน
0: รัฐบาลอิหร่านเองครับคืออ ๋
1: อ
0: เจ้าตัวเนี่ยดันไปเหมือนกับโพสหรือว่ามีการกระทําที่ลักษณะที่เขาบอกว่ารัฐบาลมองว่าไม่จงรักภักดีต่อประเทศชาติ
1: โอ้โหข้อหานี้เลยเหรอ
0: ใช่อัสมุนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยค้าแข่งอยู่กับลีกใน UAE นะครับเขาโพสต์ลงโซเชียลภาพถ่ายของตนเองเนี่ยนะกับเจ้าผู้ครองนครดูไบซีกโมฮัมเหม็ดบินราชิดอัลมักตูมแล้วก็เป็นนายกของ UAE ด้วยซึ่งทราบกันดีว่า UAE เนี่ยเขายืนอยู่ฝั่งไหนคนอิหร่านไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะคือเจ้าตัวอาจจะบอกว่าอ้าวก็เขาค้าแข่งหากินอยู่ที่ UAE อ่ะเขาก็ถูกเชิญเวลาเชิญไปงานถูกอะไรก็ต้องไปถ่ายรูปแต่นั่นแหละฮะส่งผลให้รัฐบาลอิหร่านเนี่ยไม่พอใจเนาะก็ไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะการเมืองกับกีฬานะพี่ถูกตัดชื่อออกเลยครับเก่งแค่ไหนก็ไม่ได้ไปครับ
1: ก็ไม่เอา
0: ไม่เอาเขาติดทีมชาติมา91นัดนะยิงให้ทีมชาติ57ประตูผ่านฟุตบอลโลกมาแล้ว2ครั้งนะครับ2018กับ2022
1: โอ้โห
0: แล้วรอบคัดเลือกที่ผ่านมาเนี่ยมีส่วนสำคัญแทบจะทุกนัดนะครับที่ทำให้อิหร่านเนี่ยยิงประตูได
1: ้คือต้องมีคนนี้มีบทบาทตลอด
0: ก็เป็นเหมือนแบบปิยพงษ์บ้านเราอ่ะเป็นเหมือนซิโก้บ้านเราอ่ะแต่อยู่ๆโดนถ้าไปบอลโลกแล้วไทยเราตัดชื่อซิโก้ออกตัดปิยพงษ์ออกแบบนี้มันก็ขาดคนดาวเด่นดาวดังประจำทีมไปเนาะ
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้นนะครับ
1: ก็เสียดายเนาะแต่ว่ามันก็ย้อนแย้งไปนะในเมื่ออิหร่านจะไปแล้วคุณก็ยังไปในประเทศที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตกันน่ะก็ยังจะไปเหรอ
0: ก็ยังไปนะแต่แค่นี้ไปถ่ายรูปกับนายก UAE นะดูเบากว่าที่คุณจะไปอเมริกาอีกใช่ม
1: ั้ยนั่นแหละคือมันแปลกๆอยู่นะ
0: โอ้
1: แล้วคุณยังไม่รู้ว่าจะเจออะไรเลยในอเมริกาแล้วไม่ใช่ไปอยู่แค่วัน2วันด้วยนะ
0: ครับ
1: เอ้า
0: ไปเป็นเดือน
1: ลึกๆเคยทำไงอ่ะ
0: ใช่
1: ใช่มั้ย
0: ก็ต้องอยู่อย่างนั้นแหละเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะครับเขาจะไปตั้งแคมป์ที่เม็กซิโกก่อนไปอยู่เก็บตัวที่เม็กซิโกก่อนนะครับจนถึงวันที่ใกล้ๆจะเตะรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็ถึงจะเดินทางมาที่อเมริกานะครับก็เดี๋ยวรอดูโอ้โหฟุตบอลโลกนี่นอกจากดูบอลแล้วยังต้องรอดูแบบพวกสถานการณ์โลกอะไรอย่างนี้ด้วยนะพี่นะ
1: นี่คือมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนาะ
0: ครับ
1: เนาะเลี่ยงไม่ได้เลยนะกับสถานการณ์ว่าต้องติดตามกันนะคะโอ้โหเก่งแค่ไหนก็ไม่เอาไม่น่าเชื่อเนาะค่ะ
0: เนาะ

0: แค่เรื่องแบบนี้ส่วนเรื่องอื่นๆมีอีกไหมกีฬาประเภทอื่นอ๋อนี่มีเรื่องของเซเลน่าวิลเลียมนิดนึงนะคะ
1: หายไปจากวิลเลียม
0: นานมาก
1: ล่าสุดพี่น้องนะพี่น้องเขาก็นักเทนนิสนะเซเลน่ากับวีนัสวิลเลียม
0: วีนัสกับเซเลน่าเนาะก็กลับมาแล้วนะคะนี่ก็เป็นมือหนึ่งของโลกนะเซเลน่านะคะสลับกันน้องพี่น้องเมื่อก่อนเนาะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวพี่เป็นแชมป์เดี๋ยวน้องเป็นแชมป์แต่เซเลน่าเนี่ยน่าจะเก่งกว่าช่วงหลังๆนะคะปรากฏว่าล่าสุดนั้นกำลังจะแข่งอะไรละเนี่ยควีนคัพแชมเปี้ยนชิพที่กรุงลอนดอนนี่คือจะกลับมาแข่งอาชีพครั้งแรกในรอบ4ปีนะคะที่จะเริ่มวันที่8มิถุนายนนี้หายไปเลย4ปีที่แล้วนะคะโอ้ก็ตอนนี้อายุ44แล้วนะคะเธอบอกว่านี่เป็นการเริ่มต้นใหม่สนามหญ้าของที่นี่เคยมอบช่วงเวลาที่มีความหมายที่สุดในอาชีพและตื่นเต้นที่ได้กลับมาสู่เวทีที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของกีฬาชนิดนี้นะคะก็เลยจะกลับมาแข่งเป็นครั้งแรกค่ะคือเธอผ่านการคว้าแชมป์มาตลอดอาชีพนี้73รายการน้องดุง
1: โอ้ถึงแล้วเลิกไป4ปีเหรอพี
0: ่4ปีพอดีแล้วก็เคยได้เหรียญทองโอลิมปิกถึง4เหรียญนะคนเดียวอ่ะคว้าเหรียญทองโอลิมปิก4เหรียญนะคะ
1: แสดงว่า4ปีช่วง
0: นี้
1: ยังดูแลร่างกายดูแลสุขภาพอยู่นะยังไหวอยู่ใช่ไหม
0: ยังไหวยังไหว
1: ก็ยังไหว
0: โอ้ดูแล้วยังไหวแน่ๆนะคะ
1: ครับ
0: เออแล้วก็คือเขาบอกว่าเขาจะรับประเภทหญิงคู่ด้วยนะเดี๋ยวนะตอนนั้นอ๋อใช่คืออาจจะไม่ได้แข่งเดียวอาจจะเป็นการมาในหญิงคู่นะคะอ๋อโอเคก็ติดตามเนาะ
1: ครับ
0: กีฬาเป็นยาวิเศษ
1: เป็นตำนานคนหนึ่งนะที่กลับมานะก็น่าเชียร์
0: ใช่น่าดูน่าสนใจปิดเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะกีฬาและบันเทิงเมาข่าวเล่าบันเทิงไปที่ลุยลำหน่อยค่ะชั่วโมงแรกยังไม่ได้ไปน้องดงกรณีคุณเสรีพิสุทธิ์แกไปที่บุรีรัมย
1: ์โอ้แกไปถึงหน้าบ้านหน้าทางเข้าบ้านนะ บุกไปถึงหน้าทางเข้าบ้านเราเลยได้เห็นทางเข้าบ้านคุณเนวินนะ
0: จะแวะไปกินน้ำชากาแฟหรอหรือยังไงทำไม
1: เห็นทางเข้าบ้านเนี่ยอย่างกับทางเข้าหมู่บ้านมันสุดลูกหูลูกตาไงนะคร
0: ับ คนนี้สุดจริงๆนะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะอดีตผู้บัญชาการเอ้ยอดีตอธิบดีกรมตำรวจใช่ไหมหรือเป็นผู้บัญชาการสมัยนั้นก็
1: เป็นผู้บัญชาการตำรวจ
0: ผู้บัญชาการแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วล่ะนะคะก็เมื่อวานจนทำให้คุณสุภชัยใจสมุทรนะคะคือถ้าพูดถึงสุภชัยก็นึกถึงนักกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยแล้วนะต้องคนนี้เนาะปัจจุบันคุณสุภชัยก็เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของภูมิใจไทยด้วยก็บอกว่าเตือนครั้งที่หนึ่งนะคะกรณีที่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ไปบุรีรัมย์ไปอยู่หน้าบ้านของคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินไปท้าตีท้าต่อยท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บุรีรัมย์พฤติกรรมแบบนี้คนที่เป็นส.ส.ไม่พึงกระทำนะครับคุณเสรีพิสุทธิ์เคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจมียศถึงพลตำรวจเอกเพราะฉะนั้นควรจะมีสำนึกและมีความคิดว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดหน้าที่ไหมก้าวล่วงอำนาจศาลหรือเปล่าการพูดเหมารวมว่าทุกคนที่นั่นบุกรุกที่ดินของรัฐทั้งที่โฉนดที่ดินก็ยังไม่ถูกเพิกถอนเลยหลายคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลเป็นการพูดข้ามขั้นตอนถือว่าเป็นการกระทำที่ก้าวล่วงเข้าไปในกระบวนการยุติธรรมแล้วละเลยหลักนิติรัฐอย่างชัดเจนถ้าทุกอย่างจบเด็ดขาดตามที่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์มีการกล่าวอ้างจริงคุณสุภชัยก็ตั้งคำถามต่อว่าทำไมการลดไฟยังต้องฟ้องประชาชนเป็นคดีแพ่งอีกหลายคดีทำไมศาลยังรับฟ้องไปพิจารณาคำตอบคือศาลทราบดีว่าในหลักกฎหมายนั้นเนี่ยคำพิพากษาเดิม

0: มีผลผูกพันเฉพาะคู่ความที่มีการฟ้องร้องในคดีกันไปแล้วส่วนเรื่องบุคคลภายนอกที่มีโฉนดมีเอกสารสิทธิ์ก็ย่อมมีสิทธิ์จะต่อสู้และพิสูจน์สิทธิ์ของตัวเองได้ตามหลักกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในมาตรา145และปวิแพ่งมาตรา145เช่นกันค่ะน้องดง
1: ครับผมก
0: ็นี่คือเตือนครั้งที่1เตือนครั้งที่1แกว่าอย่างนั้น
1: แน่นอนนะเมื่อวานรถเล่นไปถึงหน้าประตูทางเข้าบ้านไปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น
0: แล้วจะพานักข่าวไปด้วยสิอันนี้แหละ
1: นักข่าวไปด้วยเพราะก็ไปยืนเห็นผมฟังคลิปอยู่ก็บอกว่าบ้านอยู่นู่นใช่ไหมก็ชี้ไปจนสุดทางนะครับแล้วก็มีเหมือนกับทั้งกาดทั้งคนของเจ้าของบ้านคือคุณเนวินเนี่ยนะฮะ
0: แกไปกับทนายอันใช่ไหมทนายอันบุรีรัมย์เน
1: า
0: ะ
1: ไปกับทนายอัน
0: ทนายอันคนนั้นอ่ะ
1: แกก็ไม่ได้เกินรั้วเข้าไปนะไม่ได้เกินรั้วที่เป็นแบบไม้กั้นนะฮะไม่ได้เกินเพราะแกก็คงรู้กฎหมายอยู่ระดับหนึ่งนะครับว่า
0: โอ้ยแกทำการบ้านไปคือคุณเสรีพิสุทธิ์แกไม่ใช่ว่าไม่ทำการบ้านแกก็ทำการบ้านไปเยอะเหมือนกันว
1: ่า
0: คดีนี้มันถึงไหนยังไงขั้นตอนยังไงเลยประมาณนี้นะคะแต่ว่าความตั้งใจจริงแกบอกว่าแกอยากจะไปจับเขาคุยกับคุณเนวินแต่ว่าคุณเนวินไม่อยู่บ้าน
1: ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาหาคุณอนุทินแทนที่การประชุมครม.จะมายืนรอดักรอคุณอนุทินถามความคืบหน้านะครับว่าคุณเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นนายกเนี่ยคุณละเลยได้ยังไงครับ
0: เน
1: ี่
0: ยค่ะ
1: แต่หนึ่งคำถามที่นักข่าวก็อยากจะทราบจากท่านพลตเอกเสรีพิสุทธิ์ยังไม่ได้ตอบเนี่ยก็คือว่าไอ้พื้นที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยนะฮะเขากระโดงนั้นเนี่ยนะฮะมันก็มีพื้นที่ของชาวบ้านอยู่เกือบ900ลายนะ
0: 995ลายถ้าจำไม่ผิด
1: ถ้าเกจะฟ้องเนี่ยเกจะฟ้องแค่คุณเนวินหรือจะฟ้องทั้งหมดล่ะไอ้ที่แกบอกจะยื่นตรวจสอบยื่นฟ้องเนี่ยถ้าเอาตามหลักแล้วถ้าบุกรุกมันต้องเหมาทั้งเข่งทั้งหมด
0: แต่ว่าในมุมของท่านเสรีพิสุทธิ์แกบอกว่าชาวบ้านอ่ะไม่รู้เรื่องแกก็จะเอาผิดแบบคุณเนวินคนเดียวถ้าฟังแบบนั้นนะคะแกก็จะผิดคือแกบอกถ้าคุณเดวินออกจากที่เดินรถไฟจบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วที่ดินมันไม่ใช่น้อยนะมัน 5,000 กว่าไร่นะ
1: มันที่มันเยอะเลยสนาม
0: มันเยอะ
1: สนามรถ
0: มากอ่ะมันเยอะมาก 5,000 รู้สึกว่าจะ 5,080 ไร่อ่ะประมาณนี้ค่ะลุง
1: ครับ
0: เยอะจริงเยอะมากค่ะก็เมื่อคืนแกยังอยู่บุรีรัมย์หรือเปล่าไม่ทราบ
1: ไม่แน่ใจเนาะ
0: น่าจะยังอยู
1: ่ครับผม
0: ค่ะก็ดีแล้วล่ะที่ไม่ได้เจอกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: ค่ะในอดีตเนี่ยคุณเสรีพิสุทธิ์กับคุณเนวินแกเคยแค้นอะไรกันไหมหรือยังไงไม่ทราบเนาะไม่น่าจะมีปัญหากันเนาะ
1: ผมเคยสัมภาษณ์แกก็เล่าพาร์ทหนึ่งของบทบาทแกเป็นตำรวจว่าเคยเกี่ยวข้องกับการปราบปรามเรื่องของการซื้อเสียงเคยไปจับการทุจริตซื้อเสียงจับแบบจับยึดเงินได้คาหนังคาเขาคามืออะไรแบบนี
0: ้สมัยแบงค์20เงินหรออ
1: ะไรนั่นแหละนะที่แกเคยเล่าอ่ะนะโอเคก็เลยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงคุณในมีตรงนี้นึงว่าแกเคยไปจับนักการเมืองที่ซื้อเสียงได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็แต่ไม่รู้ว่าปมที่แกมาเข้ามาดูแลเรื่องนี้นี่เพราะอะไรยังไงเนาะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เนาะต้องติดตามนะคะแล้วก็เรื่องไหนอีกวันนี้ที่ต้องเรื่องช่องสงำสักหน่อยนึงเพราะว่าขณะนี้กองทัพบกเนี่ยก็เข้มเลยนะคะชายแดนไทยกัมพูชาที่ช่องสงำเพราะว่าตรงจุดนั้นน้องร่องเคยเป็นฐานนะคะแล้วรู้สึกว่าเคยถล่มกันจุดช่องสงำเคยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เราใช้อาวุธเข้าปฏิบัติต่อจุดนั้นแหละแล้วพื้นที่ตรงนี้ถูกนำมาเป็นฐานสนับสนุนการ

0: ปฏิบัติทางการทหารส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและกำลังทหารฝ่ายไทยสิ่งปลูกสร้างบางส่วนเนี่ยถูกทำลายไปแล้วทีนี้ตอนนี้เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเหมือนจะมีทุนสีเทาเริ่มเข้ามาสนับสนุนการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์หรือเสริมขีดความสามารถให้กับฝั่งโน้นแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนักข่าวก็ถามโฆษกกองทัพบกนะคะพลตรีวินไทยสุวารีท่านก็บอกว่าก็ในทางการข่าวเนาะสามารถเป็นไปได้ทุกกรณีแม้ว่ายังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนนะคะแต่ยังไงก็ตามขอให้มั่นใจว่าทุกความเคลื่อนไหวที่อาจจะมีผลต่อความมั่นคงบริเวณชายแดนนั้นเนี่ยจะอยู่ในการเฝ้าติดตามของกองทัพและอยู่ในการเฝ้าระวังของไทยโดยตลอดค่ะไม่ใช่เฉพาะช่องสง่ำด้วยค่ะลุงดง
1: ครับผมครับผม
0: คือตอนนี้ทุกคนมองดูภาพรวมมันอาจจะดูเรียบร้อยใช่ไหมแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทเนี่ยต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามีข่าวปล่อยทุกวันว่าเนี่ยเปิดแล้วให้นักเรียนมาเรียนหนังสือแล้วนู่นนี่นั่นเลยพวกนี้ค่ะเดี๋ยวคนก็แชร์กันไปแล้วก็ด่ากันโอ้โห
1: คนแม้อารมณ์คนไทยยังไม่อยากให้เปิดเนาะ
0: ยัง
1: เราเรียนของเราได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะใช่เนาะอารมณ์คนไทยรู้สึกเหมือนจะไม่อยากคบหาแล้วด้วยอ่ะเอาจริง
1: ๆ
0: ปิดตายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สรุปแล้วที่สัตว์ต้องสัตว์แก้วก็ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมน้องดงเนาะไม่มีอะไรเนาะ
1: ยังครับยังไม่มีย
0: ังนะคะอย่าไปแชร์ต่อนะเมื่อวานนี้ก็ยังมีคนแชร์เลยเราก็ตกใจเหมือนกันนะคนที่แชร์นี่เป็นโอ้ยเป็นคนมีชื่อเสียงอ่ะ
1: ตรวจสอบไม่ดีนะ
0: มันเป็นเฟซนี้นะคะอย่าไปแชร์นะปิด 100% นะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มันยังไม่ได้เปิดด่านข่าวลืออะไรพวกนี้ยังไม่มีนะคะบอกเนี่ยข้างฝั่งได้เป็นปกติแล้วนักเรียนฝั่งโน้นมาเรียนแล้วในพื้นที่สระแก้วเดี๋ยวทางจังหวัดบอกว่าจะเอาผิดด้วยนะคนปล่อยข่าวนี้นะคะ
1: ครับ
0: ไม่มีนะคะท่านผู้ว่าเองก็เดือดร้อนเลยค่ะ
1: ครับผมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พักสักเพลงแล้วพี่นะ
0: ได้ค่ะเพลงสดสักเพลงกลับมาช่วงท้ายค่ะ
1: ครับ
2: ขอมอบอีกหนึ่งเพลงครับนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอเชิญน้องเวียงนฤมลนะครับศิลปินอีกหนึ่งท่านศิลปินกิตติมศักดิ์ที่มามอบความสุขให้กับแฟนๆที่มาร่วมชมร่วมให้กำลังใจ
3: สวัสดีครั้งหนึ่งค่ะ
2: ร่วมทำบุญในวันนี้นะครับผม
3: ฝากบทเพลงนี้ด้วยนะคะตอนนี้200ล้านวิวแล้ว
2: 200ล้านวิวแล้วครับผม

0: ลาวดีครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณหลายๆค่ะ
0: ขอบคุณหลายๆครับผมเอ้า

0: ูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอัน

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดที่พี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: โลได้ยินไหม
1: มาแล้วครับพี่มาแล้วครับ
0: เชิญค่ะเชิญค่ะ
1: เชิญค่ะเสียงสะท้อนจากชาวบางคล้าที่ฉะเชิงเทรามาครับพี่นะฮะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าอยากให้การประปาส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคนะครับแก้ปัญหาให้หน่อยนะเขาบอกว่าตอนนี้โอ้น้ำมันเป็นตะกอนมีสีดำสีแดงสีเหลืองนะครับไม่สามารถที่จะใช้น้ำได้ครับพี่โอ้โหเขาบอกผู้จัดการการประปาอยู่ได้แต่ชาวบ้านจะอยู่ไม่ได้นะตอนนี้นะครับเกิดจากอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับวันนี้นักข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะก็ไปตรวจสอบดูเลยน้ำมันเป็นตะกอนจริงๆนะครับก็ลองเอาผ้าสีขาวๆเนี่ยนะครับเข้าไปซักในน้ำเนี่ยนะเขาบอกว่าโอ้โหมันยิ่งเห็นชัดเลยนะครับผ้าขาวกับน้ำนะว่ามันน้ำมันสีมันเป็นขุ่นๆจ้าขุ่นๆมันไม่ใสอ่ะน้ำไม่ใส

0: ค่ะช่วยเนาะ
1: เขาบอกว่าเคยแจ้งประปาไปแล้วนะครับว่าประปาเขาบอกว่าท่อมันชำรุดกำลังล้างท่ออะไรกันอยู่แต่ก็ยังไม่หายสักทีนะฮะเขาบอกครึ่งเดือนละฝากด้วย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะก็มาติดตามข่าวสารในอาเซียนกันต่อนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะที่รับฟังเราในช่วงตั้งแต่7โมงเป็นต้นไปนะคะพูดคุยกันเข้ามาได้นะหลากหลายช่องทางนะคะหรือว่ารับชมผ่านทางไลฟ์นะคะที่เพจ Facebook MCOT News FM 100.5 นะคะ
2: ครับแล้วก็เพจของ Good Morning ASEAN รวมทั้งทาง TikTok นะครับที่คลื่นข่าว FM 100.5 นะครับมีคุณผู้ฟังเข้ามาทักทายเราเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับก็ฝากแชร์ไลฟ์ของเราด้วยแล้วฝากเคาะหน้าจอด้วยนะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นนะครับในช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทักทายคุณผู้ฟังน้องแก้มมีข่าวดีมาดีให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันใช่ไหมครับ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางนะคะ FM 100.5 MCOT News ค่ะเราภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณผู้ฟังไม่ควรพลาดนะคะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานเอาไว้ในหนึ่งเดียวนะคะ The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้นะคะไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะมีอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานกันไปตลอดการเดินทางนะคะไล่ดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะคะ3วัน2คืนเนี่ยวันแรกนะคะมุ่งสู่เมืองสองแควนะคะสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีค่ะพอช่วงค่ำก็ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกับฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะคุณสุวิทย์คุณสุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะ
2: ครับผมแล้วในวันที่2นะครับเราก็จะได้ไปเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก่อนที่เราจะเดินทางไปอยุธยาไปล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญสำคัญนะครับอย่างวัดชัยพัฒนารามแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นโอ้ตรงนั้นนี่ผมเคยไปนี่สวยมากเลยนะครับตรงวัดชัยพัฒนารามเนี่ยวันที่3นี่เราจะได้ชมความมหัศจรรย์นะครับไปชมเสียนพระในรากไม้ในวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะครับอันนี้เรามาอยู่ที่ยุธยาแล้วนะครับไฮไลท์มื้อกลางวันจะพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานอย่างคุณดำรงพุทธานจากรายการผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอคุณดำรงพุทธานเนี่ยท่านเป็นคนที่เกิดที่โตที่อยุธยานะครับเพราะฉะนั้นจะมีเกล็ดอะไรเยอะแยะมาเล่าให้กับเราฟังนะครับเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับกับรถโค้ชแบบ VIP นั่งตลอดนั่งสบายตลอดการเดินทางพักโรงแรมหรูอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสทุกมื้อราคาพิเศษเพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะครับมีจำนวนจำกัดสำรองที่นั่งด่วนที่0944803076 0943966649 0868251444นะครับรีบเลยนะครับคุณผู้ฟังความลังเลใจจะไม่พาคุณไปไหนเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจเลยนะวันนี้ครับ
1: ค่ะไปเที่ยวพร้อมกับความรู้และสาระมากมายนะคะมาดูคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามานิดนึงนะคะในเพจ Facebook นะคะก็มีใต้ไลฟ์นะคะคุณหมู